0: ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศ ส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายสิงห์ศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุณาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่า จังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
9: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 7:16 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อติดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ลันนาธาราได้ดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณัฐธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H กอกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซวีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อารุจดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยะชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานี โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาที
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ 2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดนโยบายยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่สามารถคุ้มครองคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดฟรีใน72ชั่วโมงแรกพร้อมเตือนสถานพยาบาลทุกแห่งห้ามปฏิเสธหรือบังคับเซ็นยินยอมจ่ายเงินเองมีความผิดตามมาตรา36พระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ค่ะคุณหมอคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
20: ครับจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นะครับเนี่ยก็เป็นกลไกที่มีมานานแล้วนะครับก็เริ่มจากปี2560นะครับซึ่งตอนนั้นมติครม.นะครับเนี่ยได้มีมตินะครับเห็นชอบนะครับในการที่จะให้ประชาชนคนไทยนะครับที่จะป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับมีสิทธิ์เข้ารับบริการรักษาฟรีในโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็เป็นของขวัญช่วงปีใหม่ในปี60ช่วงเดือนเมษายนตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้การเดินทางของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนช่วงสมัยโควิดนะฮะก็ได้มีการออกประกาศในเรื่องของคนไข้ที่เป็นติดโควิดใช่ไหมครับก็สามารถเข้ารับบริการ รักษาฟรีที่โรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับตรงส่วนนั้นพูดง่ายๆคือไม่เอาสิทธินะครับในเรื่องของการเงินนะครับเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยติดโควิดหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปที่มาตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้พอเราพัฒนามานานขึ้นนะครับเนี่ยช่วงนี้โควิดก็ลดลงใช่ไหมฮ
2: ะ
20: เราก็เลยมีการรวบนะครับการบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเรื่องของยูเซฟนะครับยูเซฟก็คือพวกที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับระบบสมองระบบเลือดระบบหายใจก็แล้วแต่ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วหรือทันทีเนี่ยนะครับได้มีการออกประกาศมา4ฉบับด้วยกันนะฮ
2: ะ
20: แล้วก็มีเรื่องของการอัตราค่าบริการแล้วก็รายการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีหลากหลาย

0: ี้ในการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลกับกองทุนที่เกี่ยวข้องครับก็เลยมีการรวบกันมาเราจะมีการปรับระบบการบริหารจัดการด้วยนะครับคือเวลาผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยก็จะขาดญาติหรือผู้ดูแลใช่ไหมฮ
1: ะ
0: อาจจะมีคนอื่นที่เรียกว่าผู้จัดการแทนที่จะมารับเรื่องนะครับแทนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อจะเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแทนผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยฉุกเฉินอาจจะไม่มีสติในการทำเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็ยังมีการปรับให้ผู้ป่วยนะครับเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับสามารถอุทธรณ์ต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ว่าเขาเห็นว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นวิกฤตนะแต่โรงพยาบาลมองว่ามันไม่วิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ครับก็เป็นการระบบการบริหารจัดการแล้วก็ปรับเรื่องของปรับปรุงรายการบัญชีนะครับและอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มีความเหมาะสมมากขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยนะครับฉุกเฉินไม่เกินได้รับบริการแบบไร้รอยต่อนะครับในทุกรายละเอียดของการบริการที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินทั้งหมดครับ
1: ค่ะทีนี้คุณหมอคะมติในครั้งนี้ค่ะครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งไหมคะทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐเลยด้วยไหม
0: ครับจริงๆแล้ว เรื่องของเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยเป็นออกตามมาตรา36นะครับตามพรบสารพยาบาลซึ่งจะครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมฮะแต่ว่าในมติครม.ที่ให้ไว้นะครับเมื่อวันที่28มีนาคม2560เนี่ยก็ให้อินโวรวมภาครัฐด้วยครับครับ
1: ก็เท่ากับว่าทั้งภาครัฐและเอกชนเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับนั่นคือหมายความว่าถ้าเจ็บป่วยที่ไหนนะครับก็สามารถไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งครับ
1: ค่ะทีนี้ทางโรงพยาบาลค่ะจะใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการชี้วัดว่าอาการป่วยระดับไหนถึงเข้าข่ายฉุกเฉินค่ะแล้วก็ที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยโดยที่ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะคุณหมอ
0: ครับจริงๆแล้วอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้กำหนดเป็นชื่อโรคเฉพาะเจาะจงนะครับแต่มันจะกำหนดเป็นลักษณะของกลุ่มอาการนะครับประมาณ6กลุ่มอาการด้วยกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาการแรกนะครับเนี่ยการใช้สิทธิ์จุดเสพใต้เช่นมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจเราเรียกว่าหัวใจหยุดเต้นทางเดินหายใจอุดกั้นสมบูรณ์สมองขาดเลือดรุนแรงอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่หนึ่งนะครับที่เข้าข่ายก็จะประเมินเป็นวิกฤตตรงส่วนนี้นะครับกลุ่มอาการที่สองนะครับที่จะพบก็คือในเรื่องของการหายใจหอบเหนื่อยรุนแรงนะครับหายใจติดขัดมีเสียงดังอย่างเช่นภาวะโรคหอบหืดขั้นรุนแรงเสียบพันน้ำท่วมปอดอักเสบรุนแรงจนร่างกายขาดออกซิเจนตัวเขียวคล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ก
0: ลุ่มอาการที่3นะครับที่เราวิเคราะห์เป็นยูเซฟก็คือซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมเช่นภาวะโรคการช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกจากการเสียเลือดรุนแรงหรือชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการที่4นะครับเช่นมีอาการเจ็บหน้าอกเสียบพันรุนแรงมักมีอาการเล้าที่แขนด้านซ้ายกรามหรือหลังนะครับอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียบพันหรือว่า heart attack ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: หรือหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกระแตกเป็นต้นอย่างนี้นะครับกลุ่มอาการที่5นะครับที่เราพบกันก็คือเรื่องของแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่พูดจาไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับพวกหลอดเลือดหัวใจสมองเสียบพันที่ว่า stroke ใช่ไหมครับทั้งชนิดตีบแตกและอุดตันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่เป็นวิกฤตเหมือนกันนะครับและอาการอื่นๆนะครับที่มีผลกระทบต่อทางเดินหายใจระบบหมุนเวียนของโลหิตนะครับแล้วก็ระบบสมองที่แพทย์ประเมินแล้วว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทันทีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการสำคัญนะครับที่เป็นเรื่องของฉุกเฉินวิกฤตที่อันตรายเสียชีวิตได้อย่างทันทีครับแพทย์ก็จะมีการประเมินตามโปรแกรมที่สปช.กำหนดไว้หากประเมินแล้วเข้ากลุ่มอาการทั้ง6กลุ่มอาการดังกล่าวก็จะเป็นองค์การพวกวิกฤตหรือสีแดงที่ผู้รับบริการนะครับอาจจะรับการรักษาทันทีโดยที่โรงพยาบาลจะไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่เป็นเงื่อนไขในการที่จะไม่ให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีครับ
1: ทีนี้คุณหมอคะเราจะมีมาตรการในการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการอย่างไรคะถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลปฏิเสธการรับผู้ป่วยฉุกเฉินใน72ชั่วโมงแรกนี้ค่ะหรือว่าพยายามผลักภาระให้ผู้ป่วยเนี่ยย้ายโรงพยาบาลก่อนกำหนดเนี่ยค่ะคุณหมอ
0: ครับคือการผลักภาระหรือการปฏิเสธเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าสิทธิตรงนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ป่วยจะได้รับการปฏิเสธสิทธิของเขาหรือการบอกว่าคุณเซ็นใบยินยอมได้ไหมให้จ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ

0: แล้วเราจะรักษาคุณนะอันนี้ก็ไม่สามารถทําได้คือในประกาศในมติครม.ตัวใหม่นะครับเนี่ยเขาก็พูดชัดว่าการทํานิติกรรมนะครับที่จะให้พ้นจากหน้าที่นะครับเนี่ยการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ป่วยตามสิทธิ์ยูเซฟเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถทํานิติกรรมตรงนั้นมาห้ามเป็นถือว่าเป็นนิติกรรมต้องห้ามตามกฎหมายไม่สามารถทําได้ครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจอผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยหนึ่งต้องรักษาหากท่านปฏิเสธไม่รักษานะครับเนี่ยท่านก็จะมีโทษค่อนข้างหนักครับโทษในมาตรา36เนี่ยก็จะมีโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน24,000บาทจำทั้งปรับเลยครับมันก็มีโทษจำคุกโทษอาญาทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการครับครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมาตรการนี้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกสิทธิการรักษาไหมคะเช่นประกันสังคมข้าราชการหรือต่างด้าวเนี่ยเท่าเทียมกันหมดไหมคะ
0: ครับมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในประเทศไทยเลยครับครับทุกคนที่มีบัตรประชาชนครอบคลุมทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์30บาทนะครับซึ่งมีอยู่48ล้านคนสิทธิ์ประกันสังคมนะครับที่มีอยู่ประมาณ14-15ล้านคนสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการที่มี3-5ล้านคนนะครับแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับมีประมาณ800,000คนเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศทั้งหมดเลยครับไม่ได้ตกหล่นที่ใครครับ
1: ค่ะคุณหมอคะการที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสชได้อะค่ะครอบคลุมถึงยาแล้วก็เวชภัณฑ์ทุกประเภทไหมคะมีรายการยาควบคุมหรือว่ายกเว้นที่ผู้ป่วยอาจต้องรับผิดชอบเองไหมคะ
0: ครับส่วนใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นอาการวิกฤตนะครับโดยเราได้สรุปสาระสำคัญนะครับบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายเข้าไปในเป็นมติครม.ในครั้งนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดโรคค่ายาสารอาหารเส้นเลือดค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะครับค่าบริการโลหิตค่าวินิจฉัยค่าบริการส่งต่อทั้งหมดรวมอินโวทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาประเภทใดก็แล้วแต่ครับครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอคะหากประชาชนหรือว่าญาติพบว่าถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาระหว่าง72ชั่วโมงแรกฉุกเฉินค่ะสามารถติดต่อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ครับหากประชาชนนะครับเมื่อท่านรับประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งจะมีอันตรายต่อชีวิตเนี่ยหากโรงพยาบาลใช้เงื่อนไขในการเก็บเงินมาเป็นข้อต่อรองในการรักษาพยาบาลซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ขัดต่อมติครม.ด้วยนะครับท่านสามารถแจ้งไปที่กรมสปสได้เลยนะครับที่หมายเลข02193700นะครับกรมสปสก็จะมีพนักงานเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่เป็นไปตามสิทธิที่เขาควรจะได้ตามสิทธิของยูเซฟครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเดินหน้าติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการกำกับดูแลศูนย์ Data Center ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการควบคุมผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ Data Center ในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่หลายด้านเช่นน้ำประปาพลังงานไฟฟ้าการสร้างมลภาวะและความปลอดภัยกรุงเทพมหานครจึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ Data Center ทั่วกรุงเทพและพบว่าปัจจุบันมีการจัดตั้งอยู่ในอาคารรวม43แห่งเช่นหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารและเป็นรูปแบบอาคารเฉพาะอีก6แห่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่าแม้ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะยังอยู่ในระดับน้อยเมื่อเทียบกับศูนย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและไม่พบการกักตุนน้ำมันแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาคารผังเมืองและสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำรายการตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นทั้งมลพิษทางน้ำอากาศการระบายความร้อนและระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มี Data Center เหล่านี้อยู่ในพื้นที
6: ่ช่วงก่อนมันไม่ได้ขออนุญาตมันก็จะเป็นแฝงอยู่ในตึกต่างๆตั้งอยู่ในอาคาร 4-3 แห่งแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่จริงก็คือ6แห่งซึ่งตอนนี้มีเปิดดำเนินการไปแล้ว3แห่งชะลอใบอนุญาตอยู่3แห่งนะเพราะไม่ได้มีการสะสมน้ำมันเรื่องปริมาณไฟในกรุงเทพยังขนาดเล็กกว่าที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะหลายจังหวัดเนี่ยจะมีขนาด200เมกะวัตต์300เมกะวัตต์ของประเทศที่เห็นตรงนี้ก็อยู่ประมาณ20 25นะที่ผ่านมาเราก็ทำเช็คลิสต์ความปลอดภัยขึ้นแล้วก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำเดือนละ1ครั้งตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 ตั้งขึ้นตรวจ real time เลยตั้งความร้อนเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์อุณหภูมิโดยรอบนะเพราะมีคนกังวลว่าจะเกิด urban heat หรือเปล่าก็ต้องมีเครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานนะจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงต่างๆตอนนี้ก็เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าน
5: อกจากมาตรการตรวจกำกับดูแลในภาพรวมแล้วนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าเสริมว่าในส่วนของข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เคยเกิดขึ้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องมลพิษทางเสียงในช่วงตอนกลางคืนจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มเกณฑ์รายการตรวจสอบให้มีการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจาก Data Center เหล่านี้อย่างเข้มงวดและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
7: จากกรณีที่เราเคยได้รับการร้องเรียนครั้งเดียวนะครับก็คือเรื่องของเสียงเนื่องจากมีการไปเทสเครื่องเจนนะครับที่จะเป็นใช้สำหรับไฟสำรองเนี่ยตอนกลางคืนเลยทำให้มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของมลพิษทางเสียงในเช็คลิสต์ของเราเนี่ยก็เลยไปเพิ่มว่าจะต้องมีการตรวจเสียงเนี่ยใน2ระดับคือเป็นเสียงแอมเบียนต์คือเสียงในสภาวะปกติ24ชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน70เดซิเบลให้วัดเสียงในช่วงของเมื่อคุณเทสระบบเจนด้วยต้องรายงานมาเลยว่าจะเทสเจนวันไหนเวลาไหนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเทส1ชั่วโมงน่าจะประมาณเดือนละครั้งแล้วก็ค่าเสียงเนี่ยจะต้องห้ามเกิน115เดซิเบลก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
5: จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแล Data Center ให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการวางมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดและการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการวางแนวทางป้องกันสำหรับการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะปีนี้เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการชลประทานทั้งอุปโภคและทำการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงส่งผลให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
8: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานเริ่มได้รับผลกระทบในบางพื้นที่เนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางจุดเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและไม่ตกตามฤดูกาลนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โครงการส่งน้ำของเขื่อนลำตะคองเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเขื่อนสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ34ของการเก็บกักโดยยืนยันว่ายังคงมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพอเพียงให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในทุกระดับทั้งท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดเพื่อมาดูแลในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
9: ตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเข้าเขื่อนดีอยู่นะครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงระยะหนึ่งซึ่งได้รับคำยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเขื่อนลำตะคองเนี่ย พอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสีมาในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับยืนยันครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในปีนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ครับส่วนน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสำหรับปริมาณน้ำที่มีอยู่ครับ
8: ขณะที่หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำของประชาชนโดยนายไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกล่าวว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมส่งผลให้น้ำในเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้อย
10: และช่วงเดือนกันยาตุลารวมทั้งเดือนพิการเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าอ่างอยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยช่วงแล้งหน้าเนี่ยเราจะมีน้ำบริหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ200ล้านซึ่งฤดูแล้งหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูต่อนะครับน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยเราไม่มีปัญหา
8: ส่วนการดูแลพืชผลทางการเกษตรนายมนัสเสียงก้องเกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐรวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
11: สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เรื่องสถานการณ์น้ำซึ่งที่เราจะเจอภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่จะทำให้น้ำน้อยอนาคตเนี่ยเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใช้กรณีที่มีฝนตกหรือว่าการจะตัดสินใจปลูกพืชเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องน้ำเป็นหลักสำคัญอันดับที่สองก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ถ้าเสียหายตามกฎหมายแล้วก็พอขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถรัฐการราชการก็จะไปช่วยดูแลได้ก็อยากให้ทำพืชใช้น้ำน้อยเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกร
8: การเตรียมความพร้อมเชิงรุกของจังหวัดนครราชสีมาในการกู้วิกฤตครั้งนี้ซึ่งได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำด้วยความรับผิดชอบเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของภาครัฐเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่ทำให้จังหวัดนครราชสีมาผ่านพ้นสถานการณ์เอลนีโญไปได้เพียงจันทร์วงทวีสุขสวทนครราชสีมารายงาน
3: ปิดท้ายที่สถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นซ้ำเติมผลกระทบและการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
12: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การหนุนหลังบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงโดยเฉพาะท่าเรือเมืองโมคาเมืองท่าสำคัญในจังหวัดทาอิชทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนและบรรดาเกาะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงพร้อมประกาศว่าเรือสินค้าของบริษัทขนส่งทางทะเลทุกแห่งสามารถสัญจรผ่านทะเลแดงได้อย่างปลอดภัยยกเว้นเรือของซาอุดีอาระเบียเท่านั้นขณะเดียวกันกลุ่มฮูตียังโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิท่อส่งน้ำมันสำคัญไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารซึ่งรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์รันเวย์และคลังแสงของซาอุดีอาระเบียด้านซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีเพื่อยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงขณะเดียวกันทางการซาอุดีอาระเบียสั่งระงับการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมหลังจากท่อส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งมีความยาวประมาณ 1,207 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างแหล่งผลิตน้ำมันดิบทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียกับเมืองท่ายานบูเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเลียมบริเวณชายฝั่งทะเลแดงหลังถูกโดรนโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างเนื่องจากการปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงสูงสุดถึงร้อยละ4หรือประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันแห่งนี้ประมาณ 5-6 สัปดาห์แต่ปริมาณน้ำมันดิบสำรองในเมืองท่ายานบูของซาอุดีอาระเบียเหลืออีกประมาณ 5-7 วันเท่านั้น นอกจากนี้ซาอุดิอาระเบียยังแจ้งต่อองค์กรกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียลดลงจาก10.9 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหลือเพียง6.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมซึ่งต่ำที่สุดในรอบกว่า30 ปีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกหนึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6 เดือนแล้วทำให้ตั้งแต่วันที่9 กันยายนที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าหากซาอุดิอาระเบียยังไม่สามารถเปิดดำเนินงานท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกได้อีกครั้งประกอบกับการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มูซยังไม่มีความคืบหน้าสำคัญราคาน้ำมันดิบโลกอาจพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ราว$119สหรัฐต่อบาร์เรลธนิกธนกรไพศาลรายงาน
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
13: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20 กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
15: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
2: เรากัสโกมีคำตอบ
1: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
2: เรากัสโกมีคำตอบเพราะเรากัสโกคือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเราก
3: ัสโก พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี17กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: ข่าวต่อเนื่องเรื่องของคดีหัวสวยังต่อเนื่องอีนุงตุงนังกันเยอะแยะไปหมดวันนี้เนี่ยมีประเด็นจากสวสำรองสวสำรองศพช่องลุยยื่นศาลให้ถอนมติกกต.ที่แถลงไปเรื่องคดีหัวสวนี่แหละเขาไปยื่นร้องยื่นฟ้องโดยใช้สิทธิ์มาตรา44ของพ.ร.ป.ได้มาซึ่งสว.อีกด้านหนึ่งข่าวจากกกต.กกต.จ่อฟันการจัดเลี้ยงสว.สีส้มแล้วก็ฟ้องไอลอฟ้องคณะก้าวหน้าฟ้องพรรคประชาชนด้านของพรรคประชาชนเท้งเล็งข้อมูลใหม่ที่ได้จากกกต.เสียงข้างน้อยแล้วก็เอามายื่นฟ้องปปช.ให้ฟัน157มาตรา157กับกกต.ส่วนในสภาเมื่อวานมีวาระที่กกต.แถลงผลปฏิบัติหน้าที่ดูเดือดเลยครับถล่มกกต.ภูมิใจไทยและคดีหัวสว.ฝ่ายภูมิใจไทยก็ด่าหน้าป้องลูกพี่ข่าวอื่นๆที่เป็นเฉียดๆข่าวการเมืองทักษิณฟ้องสรรพากรกรณีรีดภาษีซ้ำ 15,000 ล้านนั่นแหละมีข่าวใหญ่มาจากกรรมธิการชุดหนึ่งของสหรัฐกรรมธิการสหรัฐลุยความบาดบุคคลและบริษัท28รายเป็นเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์ใน28รายนี้มีชื่ออดีตรัฐมนตรีวรพรรคธัญวงศ์ด้วยก็เลยเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเช้าวันนี้ส่วนข่าวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกกลางหรือคณะกรรมการกลางถกบรรจุรอบ4จะให้เสร็จภายในเดือนตุลาเดี๋ยวมาดู
4: มีข่าวมาจากศาลฎีกาสั่งจำคุก8เดือนสรัญวุฒิสรัญเกตอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยคดีเสียบบัตรแทนกันครับข่าวเรื่องจีนเทาวันนี้มีประเด็นนี้ครับจับจีนเทาชุบตัวในไทย10ปีใช้นอมินีเปิดโรงงานฟอกเงินแล้วก็เอาลูกเนี่ยสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยเพื่อหวังที่จะโอนทรัพย์สินต่างๆนี่ให้ลูกครับและข่าวเรื่องของพระตรวจทรัพย์สินกุฏิสมีโชติ ถอนการอายัดในบัญชีคืนเงิน71ล้านให้วัดเพราะไม่เกี่ยวกับคดีครับคุณจิปา
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
6: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสอนและพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
7: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
7: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
12: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
14: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: หลังถ้อยแถลงของประธานกกต.เมื่อวันที่14แล้วหลังจากนั้นวันที่15กกต.ชื่อสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยก็ออกมาแถลงให้สัมภาษณ์มีคนสนใจกันเยอะเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ไปถามคำถามเพิ่มเติมและมีคำตอบเพิ่มเติมที่จะเลือกมารายงานให้ฟังเลือกมารายงานให้ฟังเช่นถามว่าการออกมาพูดเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่ามีหลายฝ่ายเขาเตรียมจะฟ้องกกต.ตามมาตรา157อยู่หรือเปล่าท่านกกต.สิทธิโชคบอกว่าถ้ามีการฟ้องตนก็มีหลักฐานนี่ว่าลงมติยังไงมีเหตุผลยึดโยงหมดเหตุผลของตนเขียนทำนองคำวินิจฉัยสั้นๆผูกโยงเหมือนที่ศาลเขียนเราเห็นอย่างไรเห็นภาพอย่างไรมีพยานอ้างอิงได้จับต้องได้ยังไงนี่คือคำตอบถามว่า77รายที่ส่งศาลภาพรวมเนี่ยเป็นมติเอกฉันท์มั้ยบอกว่าบางกลุ่มก็ไม่เอกฉันท์อย่างน้อย26สวก็ไม่เชิงว่าเอกฉันท์นะ4ต่อ3แต่เอกฉันท์คือเป็นกลุ่มโหวตเตอร์ที่มีเส้นเงินชัดเจนเส้นเงินที่เป็นคำถามว่าออกจากนักการเมืองคนสำคัญสำคัญของประเทศหรือไม่นั้นไม่ใช่เส้นเงินที่ออกมาจากนักการเมืองโดยตรงแต่จะออกมาจากคนรอบข้างและคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็ถามถึงการตรวจเส้นทางเงินอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มานักข่าวก็ตั้งคำถามประโยคนี้การออกมาชี้แจงจะเปลี่ยนแปลงมติกกต.ได้ไหมคำตอบคือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เว้นแต่ว่าไปศาลศาลไปไต่สวนแล้วเห็นภาพทั้งหมดก็จะอยู่ที่ว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองยังไงนี่คำถามคำตอบหลักๆทีนี้ที่เป็นข้อมูลอินไซต์ก็คือว่าที่กกต.ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยเผยผลการลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ในข้อกล่าวหาที่1และที่2โดยมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้งหมดที่เหลือ161คนแยกเป็นข้อกล่าวหาที่1กล่าวหาพรรคการเมืองแกนนำแทรกแซงการเลือกสว.จำนวนผู้ถูกร้องเนี่ย21รายมติยกคำร้องทั้งหมดคือไม่ส่งศาลฎีกาโดยมีรายชื่อและสัดส่วนคะแนนการลงมติแยกออกเป็นอย่างนี้เอาที่เป็นมติเอกฉันท์เนี่ยนะก็คือคำร้องที่ร้องต่อสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รองเลขาธิการพรรคไตรสุรีไตรสรณกุลนายทะเบียนพรรคสุภมาศอิสระภักดีเฮรัญญิกพรรคแนนบุญธิดาสมชัยกรรมการบริหารพรรคอันนี้มติเอกฉันท์ทีนี้มติเสียงข้างมาก5ต่อ2ก็คือมติที่ร้องต่อคุณอนุทินคุณเนวินคุณเจเศษคุณกลวีคุณวรสิทธิ์คุณชลัดรัชกิจประการคุณจักริดทองศรีคุณกิตติกิตติธรกุลณพินพรศรีสรรพางพี่ชัยชมพูพลสุขสมรวยวันธนียกุลพระดอนปริศนานันทกุลอันเนี้ยมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2คือไม่ส่งคำร้อง เมื่อกี้เนี่ยตอนชุดแรกเนี่ยมติเอกฉันท์ไม่ส่งคำร้องแต่ชุดที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ย5-2ทีนี้ชุดที่มีมติเสียงข้างมาก6-1ที่ไม่ส่ง6-1นะแปลว่าค้าน1คนก็คือพิมพ์ฤดาตัญจรารักษ์เป็นรองเลขาธิการพรรคท่านนายกทิมสุวรรณกรรมการบริหารพรรคนั่นข้อกล่าวหาที่1ทีนี้ข้อกล่าวหาที่2ซึ่งผู้สมัครสวยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือจำนวนผู้ถูกร้องเนี่ย140รายประกอบด้วยสวปัจจุบันขณะถูกร้องจำนวน137คนสวสำรองจำนวน1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสวจำนวน2คนทั้งหมดเนี่ยมติกกต.มีมติเสียงข้างมาก5-2เสียงเห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้ง140รายสำนวนตกไปในชั้นกกต.นี่แยกออกมาให้เห็นว่าโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคนสำคัญสำคัญในพรรคภูมิใจไทยกรรมการบริหารพรรครวมทั้งคุณอนุทินคุณเนวินอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นที่น่าสนใจของคนเขาก็มาเปิดเผยให้ฟังว่ามติไหนลงคะแนนกันยังไงไม่ใช่เอกฉันท์ทั้งหมดทีนี้ประเด็นข่าวที่น่าจะต้องตามต่อเนื่องก็คือสวสำรองเขาไปร้องตรงต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งร้องตามรัฐธรรมนูญฉบับนั้นฉบับนี้คือร้องหวังว่าให้ศาลพิจารณาว่าที่กกต.ยื่นมาถึงศาลฎีกาเนี่ยมีความไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมอะไรหลายอย่างเมื่อวานนี้ก็นำโดยคุณพลตำรวจโทคำรบปัญญาวงศ์เข้ายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยขอให้ศาลตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสวและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตหรือหัวเลือกสวบอกว่าการยื่นร้องครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกกต.มีคำวินิจฉัยโดยประธานกกต.แถลงถึงผลข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับคดีสวซึ่งมีการดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาจำนวนหนึ่งขณะที่ข้อกล่าวหาหลายประเด็นกกต.มีมติยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนี่เขาก็หยิบยกตรงนี้มาฉะนั้นเขาก็จึงใช้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพราะว่าในข้อระเบียบให้ยื่นได้ภายใน3วันเมื่อวานเขาก็ไปยื่นร้องตามมาตรา44โดยขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยว่าผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาข้อกล่าวหาที่1ที่3บอกไม่ผิดเนี่ยไม่ถูกต้องอันนี้ต้องคอยจับตาดูว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะรับคำร้องไหมรับร้องรับแล้วจะวินิจฉัยว่ายังไงอันนี้ก็เป็นแง่มุมทางด้านกฎหมายเป็นแง่มุมทางด้านกฎหมายตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีการไปร้องซ้ำได้ไปร้องแย้งได้แต่เข้าไปเปิดกฎหมายเปิดรัฐธรรมนูญดูแล้วเปิดอะไรดูแล้วเนี่ยเขามองเห็นทางว่าแย้งได้มาถึงจุดนี้ก็ต้องรอดูว่าผลจะไปหักล้างมติของกกต.ที่ส่งมาก่อนหน้าที่จะส่งไปถึงศาลฎีกาไหมเขายังไม่ส่งนะรู้สึกให้ส่งภายใน60วันอะไรทำนองเนี้ยที่แถลงออกมาก่อนแต่ว่าที่ไปให้สวสำรองไปร้องเนี่ยเขาเปิดทางให้ร้องได้ภายใน3วันหลังจากที่ประธานกกต.แถลงนี่คือ2เรื่องที่หยิบมาเป็นไฮไลท์ให้ได้รู้ว่าสถานการณ์มันจะเดินยังไงต่อครับ
15: ครับทีนี้ก็มาดู
4: บรรยากาศในสภาเมื่อวานนี้วาระก็คือให้กกต.มารายงานผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ2567กับ2568ก็นำโดยเลขาแสวงบุญมีกับรองเลขาคุณแสวงก็รายงานว่าปี67เนี่ยทำอะไรบ้างโดยเฉพาะภารกิจสำคัญก็คือจัดให้มีการเลือกสว.นั่นแหละครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาสืบสวนสอบสวนคดีเลือกตั้งปี68เนี่ยก็มีการจัดให้มีการเลือกตั้งอบจ.ได้สนับสนุนพรรคการเมืองผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองพิจารณาคำคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยนี่เลขาแสวงได้แถลงก่อนทีนี้ฝ่ายส.ส.ก็ลุกขึ้นอภิปรายเริ่มจากฝ่ายค้านก่อนคุณผลิตวัชรศิลป์ก่อนที่จะอภิปรายเนี่ยหันไปทางคุณแสวงบุญมีแล้วก็บอกก่อนว่าในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับท่านเลขากกต.ครับนี่เริ่มจากตรงนี้ก่อนทีนี้ก็ซัดเลยครับเรื่องเกี่ยวกับการลงมติของกกต.คุณผลิตก็อภิปรายเนื้อหาก็อย่างที่ทราบกันนี่แหละครับว่าส่งไปศาลแค่77คนถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับข้อเสนอของคณะชุดที่26ที่เขาเสนอให้สั่งฟ้อง229คนน้อยกว่าความเห็นของรองเลขากกต.ที่เสนอให้สั่งฟ้อง140ถึง200คนแล้วก็ใน77คนเนี่ยก็มีสว.ชุดปัจจุบันแค่26เองคุณผลิตบอกว่ามติของกกต.เนี่ยสะท้อนว่าเสียงข้างมากจงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวช้าง3ตัวนี่มีอะไรบ้างช้างตัวที่1เป็นขบวนการโกงสว.ที่ตีกรอบว่าขบวนการโกงต่างๆไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างโกงขัดหลักฐานว่าการโกงทำเป็นขบวนการช้างตัวที่2เชื่อมโยงไปจนถึงแกนนำรัฐมนตรีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยแม้กกต.ปัดตกคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลาพยานในคดีนี้แต่หลักฐานที่โยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แค่คำให้การของคุณเอกราชเท่านั้นแต่ยังมีหลักฐานอื่นๆด้วยพอมาถึงตรงนี้พึ่งถึงช้างตัวที่สองนี่นะครับฝ่ายภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีครับคุณสุภชัยใจสมุทรว่าคุณผลิตเนี่ยเอาสำนวนที่เป็นความลับในส่วนของราชการมาเปิดเผยท่านประธานควบคุมด้วยครับแต่ว่าท่านประธานโสพลก็ให้คุณผลิตอภิปรายต่อครับคุณอภิลิตคุณผลิตเนี่ยก็บอกว่าการที่กกต.สั่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้สองทางก็คือหนึ่งนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคไม่ได้เรื่องในการกำชับลูกพรรคไม่ให้ไปยุ่งกับการเลือกสว.กับสองนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงเลือกสว.อ้าวพอมาถึงประโยคเนี่ยก็ทำให้บรรดาส.ส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นลุมประท้วงคุณผลิตครับขอให้ถอนคำพูดนะฮะแล้วคุณผลิตก็ท่านประธานเนี่ยบอกว่าขอให้ถอนเพราะเป็นการกล่าวหาเพราะว่ากกต.ก็ได้วินิจฉัยแล้วว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เกี่ยวกกต.ก็เลยสั่งไม่ฟ้องแต่จะไม่ให้ถอนคำพูดก็ได้เพียงแต่ว่าต้องไม่พูดอีกถ้าพูดอีกจะไม่ให้อภิปรายแล้วคุณผลิตก็ได้อภิปรายต่อเรื่องช้างตัวที่3ว่ามาตรฐานกกต.ที่ปีที่แล้วเนี่ยก็เคยสั่งฟ้องการโกงสว.ไปที่ศาลอันนั้น มีหลักฐานแค่แชทไลน์ของคนสองคนที่มีการแลกเปลี่ยนคะแนนกันแต่มาปีนี้เนี่ยไม่ฟ้องสว.เป็นร้อยคนทั้งที่อยู่ในโพยใบสั่งมีการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบก็ถือว่าขัดมาตรฐานที่เคยสั่งฟ้องในอดีตอันนี้คุณผลิตวัชรศิลป์นะครับถัดมาชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนก็อภิปรายก็เรื่องหัวสว.นี่แหละครับแล้วก็โยงว่าพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องยังไงมีคนไปรับเงินถึงที่ทำการพรรคพอเป็นแบบนี้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ลุกประท้วงเหมือนเดิมครับทีนี้มีการประท้วงของคุณพลพีสุวรรณฉวีส.ส.โคราชพรรคภูมิใจไทยเนี่ยค่อนข้างดุเดือดในเนื้อหานะเสียงนี้อาจจะไม่เข้มอาจจะไม่เกรี้ยวกราดแต่ในเนื้อหาเนี่ยก็ถือว่ามีน้ำหนักในการขึ้นมาประท้วงนะครับคุณสุภาพคือคุณพลพีเนี่ยประท้วงทางฝ่ายพรรคประชาชนที่อภิปรายนั่นนะครับว่ามาเกี่ยวโยงลากเอาพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทำไมไม่ถามเรื่องการบริหารองค์กรของกกต.นั่นนะครับเรื่องอะไรที่ค้างอยู่การใช้งบประมาณของกกต.เป็นยังไงทำไมไม่ถามแล้วพรรคการเมืองไหนที่ได้เงินบริจาคเยอะที่สุดแล้วเอาเงินไปทำอะไรนี่ก็เหน็บไปที่พรรคประชาชนคุณพลพีบอกว่าวันนี้ท่านโยงเรื่องอื่นมันมีประโยชน์อะไรพวกผมนี่อยากประท้วงหรือครับเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดกกต.เขาก็ส่งศาลไปศาลกันก็เหมือนกับพวกท่านพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนกับพวกผมนี่แหละถ้าผิดกันหมดไม่มีใครเหงาหรอกครับผมไปนั่งเป็นเพื่อนท่านเหมือนกันที่อยู่ในคุกอ่ะวันนี้ผมถามว่ามาพูดเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรวันนี้มาพูดขอพยานหลักฐานขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ตอบไม่ได้แล้วท่านจะดันไปตรงไหนล่ะครับนี่พลพีนะครับ
5: เมื่อวานเนี่ย ประท้วงกันเป็นชั่วโมงนะที่ประท้วงกันไปประท้วงกันมาเนี่ยคือสรุปว่าการประท้วงกับการประชุมสภาเนี่ยมันเป็นของคู่กันแก้ไม่ได้หรอกแต่ก่อนเนี่ยก็เคยมีความหวังว่าไอ้การประท้วงกันไปประท้วงกันมาฟังดูมันเลอะเทอะเนี่ยเป็นพฤติกรรมของส.ส.รุ่นเก่าคนก็คิดว่าเมื่อเรามีส.ส.รุ่นใหม่เข้าไปในสภาเป็นคนมีความรู้มีความสามารถจบปริญญาโทปริญญาเอกกันตั้งเยอะแยะเนี่ยไอ้การประท้วงที่มันทำให้การประชุมมันน่ารำคาญเนี่ยมันจะน่าจะไม่น่าจะมีแต่ไม่ได้หรอกคุณราพงศ์เราเคยคิดกันว่าให้อีกคนหนึ่งที่เขาอภิปรายจบแล้วคนที่จะประท้วงเนี่ยรักษารูปมวยไว้ไม่ต้องประท้วงจดไว้แล้วค่อยไปลุกใช้สิทธิ์ชี้แจงตอบโต้ในตอนหลังจะไม่ต้องประท้วงกันแต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้ถ้าไม่ประท้วงเนี่ยไอ้คนที่กล่าวหาเนี่ยก็ไปเรื่อยไงไปเรื่อยวิปเขาจึงก้องกำหนดว่าไม่ประท้วงไม่ได้เพราะมันจะยิ่งลากยาวไปเรื่อยแล้วก็จะเกิดความเสียหายแล้วการไปชี้แจงเอาตอนหลังเนี่ยมันไม่ครบหรอกชี้แจงไม่หมดฉะนั้นวิธีการสกัดไฟบ้านต้นเพลิงเอาไว้ก่อนก็คือลุกขึ้นประท้วงก็เป็นวิธีเดิมๆที่จริงเนี่ยเราก็ตั้งความหวังว่าส.ส.รุ่นใหม่ส.ส.ที่เรียกกันว่าลูกเทพทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสภาได้อย่างน้อยการประท้วงที่มันประท้วงกันไปประท้วงกันมาเลอะๆเทอะๆเนี่ยมันไม่ควรจะ มีมากเหมือนกับสสรุ่นเก่าแต่ว่าถ้ามองดีๆมันก็ดีกว่านั่นแหละคือไม่ค่อยใช้คำหยาบแล้วไม่ค่อยเออาเอตโลไม่ค่อยโฮฮาป่ากันกลางสภาเหมือนสสรุ่นเก่าเวลาที่มันดูเดือดเนี่ยเอาไม่อยู
15: ่ครับ
5: แต่เมื่อวานนี้ก็หนักอยู่นะประท้วงกันแรงๆฝ่ายที่นำประท้วงขาใหญ่หน่อยของภูมิใจไทยก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรนั่นแหละ
15: ครับ
5: เขาก็คงถูกวางตัวให้คอยสกัดกั้นแต่ว่าฝั่งทางนี้ที่เป็นคนรุ่นใหม่กว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกรงในบารมีของผู้อาวุโสเลยนะเมื่อวานนี้ก็บางช่วงเนี่ยอย่างที่บอกก็เป็นชั่วโมง
15: แล้วใช้เวลาในการประชุมทั้งสองวาระนี่นะครับทั้งเรื่องรายงานของกกต.กับเรื่องยัตติไฟใต้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย14ชั่วโมงเลยคุณสุภาพ
5: ก็เกินไปเยอะทีแรกว่าจะสัก8ชั่วโมงยัตติกกต.5ไฟใต้3เอาก็จริงๆเกินไปเกือบเท่าตัวแต่เอาเถอะผมว่าดูแล้วเนื้อหามันก็ไม่น่าเบื่อโดยเฉพาะยัตติไฟใต้เมื่อคืนเนี่ย

0: มีดโกนอาบน้ำผึ้งบางเรื่องอาจจะซ้ำๆกับที่เคยพูดแล้วแต่ว่าคุณชวนท่านก็มีลีลาของท่านคนที่เจอแผลมีดโกนเวอร์วาหน่อยเมื่อวานก็พิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่ามันมีเรื่องว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยก่อนจะมีการเลือกตั้งคราวนี้ไปลุยถล่มคุณชวนอยู่ที่จังหวัดตรังเนื้อหาก็คือว่าคุณชวนเป็นนายกมาตั้งหลายปีไม่ได้ทำให้ตรังเจริญขึ้นซึ่งคุณชวนก็มีมุมในการชี้แจงว่าเพราะความเป็นนายกเนี่ยไม่เอาเงินเข้าบ้านไม่ต้องการเอาเงินเข้าบ้านตัวเองไปเอาเปรียบจังหวัดอื่นการเป็นนายกต้องดูแลให้ความเป็นธรรมกับคนจังหวัดอื่นๆทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกประเทศไม่ใช่คิดแต่จะเอาเงินเข้าบ้านตัวเองเพราะว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยยกตัวอย่างคุณบรรหารศิลปะอาชาที่ใช้งบประมาณสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับสุพรรณแต่คุณชวนก็มีมุมชี้แจงว่าถนน4เลนหลายสายในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเป็นผลงานที่ริเริ่มและเริ่มตั้งงบประมาณในช่วงที่คุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีนะ อันนี้เพื่อประกอบให้เห็นว่าไม่ได้เอาเงินเข้าบ้านตัวเองฝ่ายเดียวคือสรุปก็คือถ้าไปสู้กับคุณชวนเนี่ยเอาชนะคุณชวนลำบากโดยวิธีการพูดตรรกะและเหตุผลเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์ซัดไปหนึ่งดอกเรื่องไม่ทำความเจริญให้กับเมืองตรังแต่ผลที่ได้มาคือคุณชวนโชว์ให้เห็นว่ามีผลงานที่ทำให้พี่น้องประชาชนจังหวัดอื่นภูมิภาคอื่นตั้งเยอะแยะที่คุณพิพัฒน์ไม่รู้แล้วทำให้คนได้รู้จากการฟังอภิปรายด้วยเรื่องนี้เรื่องการเมืองพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และ GEM ภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCOพันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน14

0: 60พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
2: เรากัสโก้มีคำตอบ
1: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
2: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
3: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เริ่มก่อนเลยคุณธราพง
5: เรื่องคุณทักษิณฟ้องเกี่ยวกับภาษีหุ้นชินเนี่ยนะครับคือทนายวินยัติชาติมนตรีทนายของคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าได้รับมอบอำนาจจากคุณทักษิณยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางให้ระงับการยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นชินคอปเมื่อปี2549จำนวน 15,000 ล้านบาทคุณวินยัติบอกว่าเงินได้จากการขายหุ้นชินคอปจำนวน329ล้านกว่าหุ้นเนี่ยก็คิดเป็นมูลค่า 15,000 กว่าล้านบาทที่ถูกนำมาคำนวณภาษีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเงินได้จากการขายหุ้นทั้งหมด 1,400 กว่าล้านหุ้นซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษายึดให้ตกเป็นของแผ่นดินไปแล้วรวม 46,000 กว่าล้านบาทเมื่อเงินได้ทั้งหมดจากการขายหุ้นถูกรัฐยึดไปแล้วก็ไม่มีเงินได้หรือประโยชน์อื่นใดคงเหลือให้นำมาคำนวณภาษีประจำปี2549อีกการที่กรมสรรพากรยังคงติดตามยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นการบังคับคดีที่ซ้ำซ้อนและเกินความรับผิดตามกฎหมายครับคดีเนี่ยศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนคำร้องการขอคุ้มครองชั่วคราวในวันที่7ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็นัดชี้สถาน2สถานพร้อมสืบพยานวันที่16พฤศจิกายนปี69นี้เหมือนกันครับคุณธิบดี
6: ครับครับมีประเด็นข่าวโผล่ขึ้นมาวันนี้ว่าอเมริกาจ่อคว่ำบาตร28รายพิษสแกมเมอร์แล้วก็มีชื่อของวรพักอยู่ด้วยอดีตรัฐมนตรีคือข่าวมาอย่างนี้ประธานกรรมธิการกิจการต่างประเทศแห่งสภาผู้แทนกับประธานกรรมธิการเฉพาะกิจด้านจีนของสหรัฐเขาได้ทำหนังสือลงวันที่15กันยาแจ้งต่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีคลังของสหรัฐแจ้งเพื่อขอให้มีการพิจารณาว่าบุคคลต่างชาติรวมถึงบริษัทรวมกันแล้ว28รายชื่อเนี่ย ข้าข่ายตามกฎหมายเพื่อให้มีการออกมาตรการคว่ำบาตรไหมนี่เขาสอบถามอย่างนี้ประธานกรรมธิการทั้งสองชุดบอกว่าชาวอเมริกันกำลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงทางออนไลน์เป็นจำนวนมากแล้วยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุหลักมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติการขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์ที่มีความซับซ้อนรูปแบบหลายรูปแบบรวมถึงการหลอกให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งยังมีการกักขังผู้คนจำนวนมากที่เป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงคนอเมริกันอันนี้โดยสรุปฉะนั้นเขาก็ต้องประท้วงกับประเทศที่มีคนเหล่านี้ที่เป็นเขากล่าวหาเนี่ยเป็นพลเมืองของใครเขาก็จะดูว่าจะข้าวขายที่จะคว่ำบาตรทางกฎหมายไหมคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือคว่ำบาตรทางโน่นทางนี้ แล้วเขาก็มีรายชื่อหน่วยงานรายชื่อบุคคลที่น่าสนใจออกมาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เราคุ้นชื่อเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธเนี่ยนี่เรารู้จักนักธุรกิจชาวแอฟริกาที่ได้สัญชาติกัมพูชานายฮุนโตนักธุรกิจกัมพูชาซึ่งมีหลานชายซึ่งเป็นหลานชายของสมเด็จฮุนเซนอีกคนหนึ่งที่เราได้ยินชื่ออยู่ตลอดยิ้มเรียกนักธุรกิจชาวกัมพูชาจงเปาเจียหรือหวังเฉียงที่เป็นอยู่เบื้องหลังเครือข่ายทุนสีเทาเนี่ยแล้วก็คนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนี้แล้วก็มีวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่ลาออกหลังจากเข้ารับตำแหน่งเพียงไม่นานประมาณ1เดือนตอนนั้นก็มีข้อกล่าวหาคลึกโครมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ BIC กรุ๊ปของนายยิมเลียกและรู้จักกับนายเบนสมิธนั่นมันเรื่องเก่าแต่นี้เรื่องใหม่กลายมาว่าอเมริกากำลังจะดูแล้วเขากำลังเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าวรพักธัญญาวงศ์เป็นคนไทยอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกคุณบลาพงศ
5: ์ครับ
6: ครับ
5: เรื่องจับจีนเทาที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจครับคือตำรวจร่วมกับทางฝ่ายปกครองปปงไปจับผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทางการจีนเขาต้องการตัวหนีคดีคอร์รัปชันเข้ามาอยู่ประเทศไทยนับ10ปีแล้วครับเอาเงินจากคอร์รัปชันนั่นแหละครับเอามาฟอกด้วยการตั้งโรงงานผลิตยางรถส่งออกมูลค่าโรงงานนี่ตั้ง600ล้านบาทนะครับคือนายคนนี้เนี่ยพอหนีจากจีนมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ใช้หนังสือเดินทางเข้าออกตอนแรกก็ใช้พาสปอร์ตไทยครับตอนหลังเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เปลี่ยนไปใช้พาสปอร์ตพม่าครับเข้าออกประเทศไทยเป็นว่าเล่นเลยทีนี้ตั้งโรงงานเปิดบริษัทขึ้นมา3แห่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในที่เดียวกันนะครับที่อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนเนี่ยทีนี้ที่แสบกว่านั้นก็คือให้ลูกชายนี่นะครับมาสวมบัตรประชาชนคนไทยที่เขาตายไปแล้วครับเพื่ออะไรเพื่อที่เตรียมจะโอนทรัพย์สินต่างๆเนี่ยให้เป็นของลูกชายเพราะได้สัญชาติไทยแต่เขาไปตรวจสอบพบแล้วว่าเป็นการปลอมแปลงขึ้นมาก็จะยึดนะครับนี่นายคนนี้เป็นชาวจีนนะครับมีคดีติดตัวมาเยอะท ั้งทำร้ายร่างกายผู้หญิงชาวจีนที่เป็นพนักงานของบริษัทตัวเองก็มี
7: ครับ
6: มีข่าวชวนสังเวชฟังไว้เฉยๆประธานกสทช.สรณะร้องให้สื่อช่วยกันสืบว่าใครบ้างที่จ้องจะเขี่ยพ้นกสทช.แล้วการเรียกประชุมเมื่อวานก็ล่มอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่11ประธานเนี่ยพยายามขอให้บอร์ดเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ลงมติเรื่องสำคัญสำคัญที่ค้างคาอยู่แต่บอร์ดทั้งหลายเขาก็เชื่อว่าขณะนี้เนี่ยประธานไม่ได้เป็นประธานแล้วหมดสิทธิ์แล้วถ้าเป็นประธานก็เป็นประธานเถื่อนฉะนั้นถ้าไปร่วมประชุมและมงมิตรลงมติใดๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกไปฟ้องไปร้องว่าเป็นการประชุมเถื่อนลงมติเถื่อนผิดกฎหมายเขาก็จะพลอยซวยไปด้วยเขาก็ไม่ข่าวก็ยื้อกันอยู่อย่างนี
7: ้ครับ
6: ประธานถ้าไม่เรียกประชุมต่อก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะคิดว่าตัวเองยังเป็นประธานได้อยู่ก็เรียกประชุมผัดไปเรื่อยเรียกประชุมไปเรื่อยๆนี่11ครั้งแล้วล่มติดต่อกันมันอธิบายไม่ถูกว่ามันทำไมมันถึงมีเรื่องทุเลศทุลังอย่างนี้เกิดขึ้นกับองค์กรอิสระนี่ถ้าเป็นหน่วยราชการอื่นนะมันก็จบไปตั้งนานแล้วอันนี้เป็นองค์กรอิสระท่านก็ใช้ความเป็นอิสระทำอะไรต่ออะไรที่ชาวบ้านก็อิจฉาละอาใจไม่รู้จะไปยังไง
7: ครับ
6: ดูข่าวอื่น
5: มีความร่วมมือกันระหว่างการเคหะแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีความร่วมมือที่ว่านี้นี่นะครับผู้ว่าการเคหะดร.ทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์บอกว่าเป็นการบูรณาการศักยภาพของสองหน่วยงานโดยการเคหะแห่งชาติก็จะเอาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนมาสนับสนุนการจัดสรรที่พักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมส่วนมหาวิทยาลัยก็จะเข้ามามีบทบาทในการเอาองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนการเคหะแห่งชาติโดยครอบคลุมทั้งการวางแผนทางการเงินการออมการดูแลสุขภาพการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่แข็งแกร่งเข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปครับท่านครับ
6: ตำรวจกองปราบรุดตรวจทรัพย์สินในกุฏิสมิโชติที่วัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาเตรียมส่งคืนพื้นที่ให้คณะสงฆ์จอถอนอายัดบัญชีวัดสิทธิ์71ล้านหลังตรวจเส้นเงินไม่พบเกี่ยวข้องรักษาการเจ้าอาวาสเผยทรัพย์สินของมีค่าที่อยู่ในกุฏิสมิโชติต้องใช้เวลาตรวจสอบรวบรวมอย่างละเอียดอ่อนส่วนการตรวจสอบพยานหลักฐานขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการตามกฎหมายนี่ยังไม่จบนะย
7: ัง
6: ต้องแยกทรัพย์สมบัติกันอยู่อันไหนเป็นของวัดอันไหนไม่ใช่อันไหนทุจริตอันไหนสุจริตไม่รู้ยังอีนุงตูนังกันต่อ
5: ครับ
6: ครับ
5: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมีแนวโน้มว่าจะเลื่อนแล้วครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าเดิมทีเนี่ยก็คือจะให้เริ่มใช้วันที่1ตุลาคมแต่ทีนี้ได้มีการหารือกันทั้งในวงประชุมครม.คุยกับรัฐมนตรีคนต่างๆเนี่ยก็มาเห็นตรงกันว่าควรจะไปเริ่มเอาในช่วง low season แทนครับเพราะถ้า1ตุลาเนี่ยมันก็จะเป็น high season แล้วไม่จำเป็นต้องกระตุ้นแล้วคนเที่ยวอยู่แล้วฉะนั้นถ้าไปเริ่มเอาเดือนเมษายนปีหน้าเนี่ยมันก็เป็น low season กับอีกอย่างได้ถามภาคเอกชนแล้วเขาก็เห็นตรงกันว่าจัดช่วงไฮซีซั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เพิ่มครับเพราะที่พักก็เต็มอยู่แล้วคนเที่ยวอยู่แล้วนั่นเองครับคุณธิบา
6: เอาโฉนดวัดอดุลยารามที่ขอนแก่นจบแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดินฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ประทับตราลงนามให้เป็นที่ดินของวัดเรียบร้อยหลังจากยื้อต่อสู้กันมายาวนานกับใครล่ะประดงประดาอะไรเนี่ยตอนนี้จบแล้วครับครับ
5: เรื่องนี้เนี่ยมือกฎหมายชั้นเซียนอย่างอาจารย์ธงทองเนี่ยเข้าไปช่วยวัดอย่างเต็มที่เลยนะคุณจุบา
6: ครับ
5: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้มงวดโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งต้องรับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี72ชั่วโมงแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้มงวดโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งต้องรับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี72ชั่วโมงแรกพร้อมเตือนโรงพยาบาลห้ามปฏิเสธหรือเรียกเก็บเงินหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับ
8: ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยถึงรายละเอียดการปรับปรุงสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่หรือยูเซฟว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รวบรวมประกาศกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง7ฉบับซึ่งเดิมแยกเป็นยูเซฟปกติและยูเซฟโควิดเข้าด้วยกันเป็นฉบับเดียวเพื่อความสะดวกชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพในการอ้างอิงเบิกจ่ายเงินระหว่างโรงพยาบาลและกองทุนที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับปรุงรายการบัญชีและอัตราค่าบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐและรองรับประชาชนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองสิทธิบัตรประกันสังคมสิทธิสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจนพศรแก้วคำรายงาน
2: เทศบาลนครหัวหินเตรียมดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำชายหาดหัวหินคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
9: นายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดหัวหินตั้งแต่บริเวณสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังที่รุกล้ำที่สาธารณะโดยมี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้ว คงเหลืออีก26หลังที่ยังไม่รื้อถอนซึ่งเทศบาลนครหัวหินได้แจ้งให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนอาคารให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายใดดำเนินการดังนั้นหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเองโดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าจำนวน11หลังและงบประมาณของเทศบาลนครหัวหินจำนวน15หลังโดยเทศบาลนครหัวหินจะเข้าดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบในวันที่25กันยายนนี้โดยได้ลงพื้นที่ติดป้ายประกาศแจ้งเจ้าของอาคารให้ทราบล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา7วันตามกฎหมายพร้อมชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายแก่เจ้าของอาคารสร้างความเข้าใจอันดีให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักเพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับและลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำตรังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
10: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมในช่วงนี้โดยเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้ได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทำการตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักเพื่อเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจที่มีลักษณะคูเชื่อมแหล่งน้ำสาธารณะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักเพื่อขยายพื้นที่ในการรองรับและลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำตรังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยจะทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ยการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ 9:00 น.กับอีก12นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะวันพฤหัสบดีที่17เดือนกันยายน2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศเช่นเดิมค่ะ TFM 97 MHz นะคะท่ามกลางบรรยากาศอากาศตอนนี้นะคะก็เรายังคงอยู่ช่วงของฤดูฝนนะเนาะก็มีการประกาศเตือนกันมาฉบับที่5นะคะหลายท่านเพิ่งจะวิทย์น้ำออกจากในส่วนของบ้านนะคะก็มีบ้างนะช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยนะคะผลกระทบที่กรมอุตุเขาเตือนมาหนักถึงหนักมากเนี่ยก็คือ 17-20 กันยายนค่ะวันนี้วันที่17ใช่ไหมคะเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้กันเลยค่ะมาดูกันหน่อยนะคะวันนี้แล้วก็แถวภาคเหนือกับภาคอีสานนี่เขาบอกตอนเช้าๆอากาศเริ่มที่จะเย็นแล้วนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันฝนมาตกทุกวันใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยภาคเหนือนะคะอันนี้เอาในส่วนของชีวิตส่วนตัวเป็นหลักแล้วกันเนาะอากาศที่เหนือเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสงกราน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 025077555

0: บึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ตอนนี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีอยู่ๆแล้วน้องเขาแจ้งมาว่าเสียงหายไปกำลังคุยเรื่องของสุขภาพกันอยู่พอดีเลยนะคะตะกี้ถึงไหนละคือเตือนคนที่อายุ50บวกนะคะเพราะว่าเชื่อว่าแฟนรายการของเราน่าจะอายุ50บวกกันเยอะแล้วนะคะแล้วก็3คือแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดหน้าเบี้ยวค่ะแม้เป็นแค่ไม่กี่นาทีนะคะช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่คนมักจะเจออาการหลังตื่นแล้วคิดว่าคงนอนทับแขนตรงนี้ต้องแยกให้ดีนะคะถ้าแค่ขาจากนอนทับพอขยับแล้วค่อยๆดีขึ้นก็พบได้แต่ถ้าอยู่ดีๆแขนข้างหนึ่งตกขาข้างหนึ่งไม่มีแรงหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดนึกคำไม่ออกมองเห็นผิดปกติเดินเซแบบไม่เคยเป็นแม้อาการจะหายไปภายในไม่กี่วินาทีหรือกี่นาทีเนี่ยก็ไม่ควรจะชะล่าใจนะคะเพราะว่าอาการนี้มันจะเป็นอาการเขาเรียกว่าอะไรนะอาการอะไรนะ TIA ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวมันเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่จะเป็นสโตรกนะคะคือตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอย่ารอว่าขอดูอีกสักพักนึงนะคะถ้าเป็นอาการทางระบบประสาทแบบขึ้นเฉียบพลันนี่ให้ไปโรงพยาบาลเลยแขนข้างหนึ่งตกขาข้างหนึ่งไม่มีแรงหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดนึกขับไม่ออกอันนี้ผิดปกติละรีบไปค่ะรีบไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องขอดูนะคะไปเลยและ4อันนี้พูดถึงตอนเช้านะปวดหัวตอนเช้าแบบใหม่โดยเฉพาะถ้ารุนแรงกว่าปกติเคยเป็นไหมคะคุณจะปวดหัวหลังตื่นไม่ได้แปลว่าอันตรายทุกครั้งไปอาจจะมาจากคุณนอนน้อยคุณกัดฟันคุณนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับคอเกรงขาดน้ำหรือไมเกรนแต่คนอายุ50บวกถ้ามีอาการปวดหัวแบบใหม่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็อยากให้สังเกตมากขึ้นนะคะเช่นปวดมากขึ้นเรื่อยๆปวดจนตื่นมีคลื่นไส้อาเจียนมองเห็นผิดปกติปวดขมับร่วมกับเจ็บหนังศีรษะหรือเคี้ยวแล้วปวดกรามหรือปวดหัวรุนแรงทันทีเหมือนฟ้าผ่ากลุ่มนี้ต้องประเมินนะคะอีกเรื่องที่คนมองข้ามคือภาวะหยุดหายใจขณะหลับถ้าตื่นมาปวดหัวบ่อยกรนดังมีคนทักว่าหยุดหายใจเป็นช่วงกลางวันง่วงมากอันนี้ก็ควรจะไปตรวจเพราะภาวะนี้มันสัมพันธ์กับความดันสูงแล้วก็ความเสี่ยงโรคหัวใจในระยะยาวด้วยค่ะบางคนตื่นมาแล้วเหนื่อยอ่อนแรงแล้วมึนจนไม่เหมือนทุกวันอาการนี้กว้างนะคะแต่สำคัญเลยหลายคุณจะพูดว่าเช้านี้แปลกๆไม่มีแรงเลยแต่คุณยังฝืนทำงานต่อจริงๆแล้วความอ่อนแรงตอนเช้าอาจจะมาจากหลายอย่างน้ำตาลน้อยหรือเปล่านอนน้อยไหมน้ำตาลสูงหรือเปล่ามันจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลสูงด้วยบางคนมีโรคประจำตัวเนาะบางคนขาดน้ำซีดติดเชื้อหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันอะไรเหล่านี้ค่ะลองดูนะคะฉะนั้นคน50บวกตอนเช้าคนจะทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยอันดับแรกเลย5นาทีแรกหลังตื่นให้ช้าลงนะอย่าเด้งตัวลุกจากเตียงทันที50บวกนะนั่งก่อนแล้วค่อยยืนดื่มน้ำพอเหมาะโดยเฉพาะคนที่ดื่มน้ำน้อยถ้ามียาประจำกินตามแพทย์สั่งไม่ปรับเองแต่ถ้าคุณมีอาการแปลกๆอย่าฝืนอาบน้ำขับรถหรือเดินลงบันไดทันทีถ้ามีเบาหวานความดันหรือโรคหัวใจต้องรู้ค่าปกติของตัวเองเอาไว้นะคะอันนี้สำคัญค่ะพอดีว่าดูไอ้ประเด็นข่าวพวกสุขภาพแล้วเห็นบางทีเนี่ยคนที่รู้จักอยู่ๆวันนี้เรายังคุยกับเขาอยู่เลยพออีกวันนึงเอาเขาก็กลายเป็นล้มไปแล้วก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็เจอพอเจอเคสนี้นั่งดูข่าวก็เลยนึกถึงเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันซะบ้างก็ดีกว่านะคะส่วนเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับนักลงทุน เป็นไปตามคาดแต่ดิฉันเนี่ยเป็น 10% จำนวนน้อยใช่ไหมก็เป็นไปตามคาดอย่างที่ว่าก็คือว่าเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะคือถ้าเฟดไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็มีคนวิเคราะห์กันเยอะเลยทีเดียวสมมุติถ้าเกิดไม่ปรับสมมุติว่าถ้าเฟดเกิดไม่ปรับเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าในภาพเงินเฟ้ออะไรต่างๆคือทุกอย่างเนี่ยมันประกอบกันเนี่ยควรจะต้องมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ถ้าไม่ปรับเพราะอะไรเพราะว่ากลัวทับหรอหรือว่าเป็นเพราะว่าเรื่องของหนี้หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นดิฉันในเมื่อคืนเนี่ยตื่นพอตื่นมาเนี่ยก็คือเช็คข่าวเลยค่ะเพราะว่าประมาณสักตีหนึ่งครึ่งนะคะจริงๆอ่ะหลายคนคาดการณ์ว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยคืนนี้เนี่ยจะเป็นความผิดพลาดอย่างยิ่งหลายคนที่ว่านี้ก็คือคนหนึ่งที่พูดเยอะที่สุดก็คือโดนไอ้ที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่าถ้ามีการปรับขึ้นก็จะทำให้มันเป็นความผิดพลาดนะคะแต่ว่าดิฉันว่าถ้าลดเนี่ยมันก็จะแปลกๆนะคือในประเด็นเนี่ยตอนนี้ราคาทองก็ต้องลงแล้วล่ะเมื่อคืนนี้ลงแบบโอ้โหลงแรงกันเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเรียบร้อยค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะสำหรับการขึ้นของดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยทองก็ต้องย่อลงอยู่แล้วนะคะ JP Morgan เองยังมองเลยว่าการประชุมเฟดคืนนี้ออกมาได้เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเท่ากับหุ้นสหรัฐจะร่วงลบไป 1.5 ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจะบวก 0.25% หมายถึงดอกเบี้ยบวกมา25สตางค์บ้านเราถ้าคิดแบบนี้นะแต่ว่าไม่ให้ไอ้หุ้นไอ้ภาพไอ้ที่ว่าเขาบอกว่าหุ้นสหรัฐจะบวกมาประมาณ 0.5 แต่ภาพพอตีหนึ่งมาเนี่ยค่ะก็สรุปแล้วเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะขึ้นดอกเบี้ยมาบวกขึ้นมา 0.25% อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ38เดือนนะคะดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยขึ้นสู่ 3.75-4% พร้อมดอทพอตที่ส่งสัญญาณดอกเบี้ยจะสูงนานกว่าที่คิดนะคะกลายเป็นประเด็นใหญ่สำหรับภาพของการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้กันเลยทีเดียวนะคะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหลังจากหยุดขึ้นมานาน3ปีเลยนะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานี่ปรับมา25เบสิสพอยต์ที่บอกกันไปมีการประชุมเมื่อคืนถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2023เลยอ่ะท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% แล้วก็ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็การขึ้นรอบล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นจากการประชุมเดือนกรกฎาคมมีกรรมการ3คนโหวตสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วอะค่ะสิ่งสำคัญกว่าการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ครั้งนี้นะคะอาจจะอยู่ที่โคโดมิกprojection หรือว่าดอทพอตชุดใหม่เพราะว่าตัวเลขที่เผยแพร่พร้อมผลประชุมสะท้อนว่าเฟดเขากังวลเงินเฟ้อจริงๆนะคือแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะแข็งแรงกว่าคาดนะคะประมาณการล่าสุดระบุว่าเฟดมอง GDP สหรัฐปี2569เติบโต 2.3% เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดือนมิถุนายนที่ 2.2 ขณะที่อัตราว่างงานปลายปีถูกปรับลงมาอยู่ที่ 4.1จาก 4.3 นั่นมันหมายความว่าเฟดกำลังเห็นภาพเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างแข็งแรงและตลาดแรงงานไม่ได้อ่อนตัวมากอย่างที่เคยคาดไว้โดยประมาณการเดือนมิถุนายนของเฟดเคยมอง GDP 2.2 แล้วก็ว่างงาน 4.3 แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วเงินเฟ้อกลับปรับสูงขึ้นนะคะโดย PCE inflation เนี่ยก็ปลายปี69ถูกประเมินไว้ที่ 3.7 เดิม 3.6 แล้วก็ core PCE 3.4 เดิม 3.3คือมันยังห่างจากเป้าหมายระยะยาว 2% ของเฟดพอสมควรในเดือนมิถุนายนเฟดเคยคาด PCE 3.6% แล้วก็ Core PCE 3.3 ที่ตลาดต้องจับตาหนักก็คือ Dotpot โดยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยแฟชที่ออกมาพร้อมผลระบุที่ออกมาเนี่ยนะคะสิ้นปี69อยู่ที่ 4.125% ถ้าตัวเลขนี้ยืนยันใน SEP ฉบับเต็มนั่นก็เทียบเท่ากับว่ายังไงรู้ไหมคะเฟดฟันเรทประมาณ 4-4.25% และก็หมายความว่ากรรมการเฟดมองนะคะว่าหลังจากนี้อาจจะมีขึ้นอีกยังมีพื้นที่ขึ้นอีกประมาณ 0.25% ภายในปลายปีมันไม่ได้จบแค่รอบนี้นะคะจะมีขึ้นอีกค่ะเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้มีผลมากกว่าแค่ตลาดพันธบัตรนะดอกเบี้ยบอนด์ยิลด์เหล่านี้ valuation เหล่านี้หุ้น AI เทคโนโลยีอันนี้นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนเทคต้องเข้าใจทั้งเทคโนโลยีบวกกับแมโครไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมาจับตาดูนักลงทุนตอนนี้พอขึ้นก็เตรียมพบวันนี้โดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีข่าวปั่นมาก็เป็นไปได้นะ บางคนบอกนอนไม่หลับกันเลยจริงๆต้องคาดการไว้ก่อนอยู่แล้ว 92% ที่เขามองว่าจะต้องขึ้นแน่ๆแล้วเราก็รู้ว่าถ้าขึ้นเนี่ยทองคือมันจะต้องรูดลงไปแล้วนะคะแล้วมันจะลงต่อแล้วอาจจะเจอกันที่ก้นเหวหรือเปล่าเลยยังไงเป็นภาพนั้นหรือเปล่าก็อาจจะขึ้นไปจบๆตลาดรับรู้ก่อนแล้วตลาดอาจจะขึ้นไปไปก่อนหน้าแรงไปแล้วนะคะสรุปในเรื่องนี้ทำให้ราคาทองคำก็เลยดิ่งลงค่อนข้างที่จะหนักกันเลยทีเดียวนะคะส่วนธนาคารกลางฮ่องกงก็ขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดเลยค่ะวันนี้จับตาผลกระทบต่อเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ภาพของสถานการณ์การลงทุนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เชิญนักวิเคราะห์มาคุยเรื่องเฟดให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพกันนะคะว่าจากนี้ไปบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นภาพไหนถ้าสมมติว่าขึ้นครั้งนี้แล้วปลายปีจะขึ้นอีกครั้งถ้าขึ้น2ครั้งหรือขึ้น3ครั้งหรือขึ้นครั้งเดียวเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรแล้วมันมีผลต่อตลาดหุ้นเราอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้แหละจะเป็นจุดประเด็นที่น่าสนใจเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะคุยแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังกันสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเป็นข่าวใหญ่อะไม่เล่าไม่ได้นะคะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันด้วยโดยเฉพาะนักลงทุนนักลงทุนเนี่ยบ้านเราตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ลงทุนกันเยอะเลยโดยเฉพาะทองมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะมาเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะวันนี้ก็ไม่รู้

ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่เราจะได้ตามกันในช่วงหน้านะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ของเฟดค่ะส่วนเรื่องประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจเช้าวันนี้ก็ติดตามดูน้ำมันด้วยเหมือนกันนะคะกองทุนน้ำมันติดลบไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยกองทุนน้ำมันสถานะติดลบแล้ว80,000 ล้านคาดว่าจะพุ่งสูงถึงแสนแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยที่ว่าจะติดลบถึงแสนสมัยยุคที่ลุงตู่อยู่ตอนนั้นน่ะที่ว่าเข้ามาช่วยเนี่ยน่ะก็เคยทะลุทะลวงไปที่เรียบร้อยแล้วแสนล้านเนี่ยนะคะแต่ว่ามีการคาดการณ์รอบนี้เนี่ยคือตอนแรกก็ยังเป็นภาพบวกอยู่เลยว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เอื้อนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางยังยืดเยื้อแล้วก็ดูเหมือนว่าจะรุนแรงด้วยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะพุ่งติดลบแสนล้านในเดือนตุลาคมเดือนหน้าเพราะต้องชดเชยราคาน้ำมันและก๊าซ LNG วันละ770 ล้านเพื่อที่จะมีการสกัดที่พูดถึงก็คือสกัดไม่ให้กองทุนเนี่ยนะติดลบถึง100,000 ล้านบาทค่ะจะทำได้ไหมด้วยสถานการณ์ที่เป็นภาพแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะผู้ฟังสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสกนช.ก็ได้เตรียมแผนรองรับวิกฤตเดี๋ยวเขาก็จะมีการทยอยนะคะมีการทยอยที่จะลดระดับการอุดหนุนราคาน้ำมันนะคะก็น่าจะค่อยๆแหละเพราะว่าการที่จะช่วยไปแบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้สํานักงานกองทุนน้ํามันหมายถึงว่ากองทุนน้ํามันเนี่ยติดลบหนักเดี๋ยวเขาดูว่าจะมีแผนสํารองยังไงบ้างแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ช่วยเลยอาจจะทําให้ราคาขายปลีกในประเทศหรือว่าอาหารการกินอะไรต่างๆมันก็ปรับตัวสูงขึ้นฉะนั้นก็จะต้องอยู่ที่ทางฝั่งสกนช.นะคะว่าจะเตรียมเสนอให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมที่จะรับภาระตรงนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากลดการอุดหนุนเนี่ยมันกระทบแน่ๆเลยค่าครองชีพพี่น้องประชาชนจะต้องพิจารณากู้เงินเพิ่มอีกหรือเปล่าจากที่ประกอบเงินกู้400,000 ล้านบาทเอาไปช่วย60/40 200,000 ล้านตอนนี้ยังพอเหลือแล้วก็จะไปต่อในช่วงปลายปีอีก2 เดือนเขาแววมาว่าอย่างนั้นส่วนไทยเที่ยวไทยพลัสที่หลอกล่อให้เราคุยไป 3-4 เดือนสรุปแล้วตอนแรกเดิม1ตุลาคมจะเริ่มลงทะเบียนกันสุดท้ายสุดค่ะดิฉันก็คิดอยู่แล้วว่าจะเอาไทยช่วยไทยมาในช่วงไฮซีซั่นซึ่งคนก็เที่ยวอยู่แล้วได้ยังไงก็ยังแปลกๆสรุปสุดท้ายเมื่อวานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกแล้วนะคะว่าไทยเที่ยวไทยพลัสยังไม่มีในปีนี้แต่จะเป็นไตรมาสที่2ของปีหน้าค่ะนั่นก็คือไปสงกรานต์เลยนะคะเมษายนฉะนั้นเราจะพับเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสที่หลายคนได้วางแผนฉันจะไปที่ไหนดีนะเงื่อนไขร้านสิทธิ์เราจะต้องมีคูปองเท่าไหร่ใช้สิทธิ์เท่าไหร่ไม่ต้องยุ่งละตอนนี้ตัดทิ้งไปเลยจะได้ไม่งงนะคะตอนนี้ก็จะมีไทยโครงการของไทยพลัสเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้ละค่ะเรื่องไอ้เกี่ยวกับวิกฤตพลังงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของ60/40ที่จะหมดสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วจะต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมาช่วยตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะหรือแม้แต่ว่าในภาพที่จะไปช่วยผู้ประกอบการอย่างไอแอปพลิเคชันโครงการไอ้เจ้านกกระซิบที่ช่วยเหลือ SME เหล่านี้เป็นต้นค่ะเพราะด้วยสถานการณ์พลังงานรัฐบาลเขาสามารถอ้างได้ดีสมมติเขาจะกู้นะเขาสามารถอ้างได้ว่าเฮ้ยวิกฤตพลังงานมันน่ากลัวนะตอนนี้คือราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งทะลุไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้หลายคนจากภาพที่มองอ่ะ$100เนี่ยต่อบาร์เรลนี่ไม่ต้องพูดถึงละเพราะมันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะและดูเหมือนว่ามันก็จะยังเป็นภาพนี้ต่อไปนะคะคือเบรนท์ตอนนี้อยู่ที่$105ต่อบาร์เรลในเม็กซ์ที่นิวยอร์ก$102ต่อบาร์เรลน้ำมันเกิน100ไม่แปลกค่ะที่ราคาน้ำมันขายปลีกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกก็ขึ้นนะคะแต่เราไปเทียบกับคนที่อาจจะเติมน้ำมันถูกกว่าเราก็ต้องดูบริบทของแต่ละพื้นที่กันไปนะถ้าไม่พูดถึงในส่วนของการปรับกฎหมายหรือว่าปรับโครงสร้างใหม่ของพลังงานให้ประชาชนได้รับอานิสงส์มากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่อันนี้ก็ที่เขาพูดถึงกันนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือแตะในส่วนของประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็นอกจากไอ้น้ำมันทองคำที่เราสรุปให้ได้ฟังกันแล้วเนี่ยนะคะผู้ฟังไอ้ที่มันพุ่งมาอีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมน้ำตาลค่ะน้ำตาลของโลกนี่พุ่งขึ้นมาราคาน้ำตาลสูงขึ้นนะอันนี้มันเป็นปัจจัยลบนะสำหรับคนที่ชอบกินหวานบางคนบอกก็ดีเหมือนกันฉันกำลังจะแบบลดน้ำหนักฉันกำลังจะดูแลตัวเองอย่างคุณวรรณกิจเนี่ยนะคะอายุเข้าสู่60 ปีจะเป็นวัยผู้สูงอายุแล้วก็จะลดพวกนี้ลงที่จะ

0: กับคุณผู้ฟังทุกครั้งแต่ก่อนชอบกินนู่นกินนี่ตอนนี้ข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะราคาน้ําตาลที่มันสูงขึ้นเนี่ยสําหรับเด็กๆหรือว่าคนที่ชอบดื่มน้ําที่มันเป็นในส่วนของผู้ประกอบการที่เขาทำมาราคามันอาจจะขึ้นไงเป็นปัจจัยลดต่อกลุ่มเครื่องดื่มเพราะว่ามันจะทําให้ต้นทุนการผลิตของเขาเพิ่มขึ้นพอต้นทุนการผลิตของเขาเพิ่มขึ้นเขาอาจจะประกาศปรับขึ้นก็เป็นไปได้ผลกระทบโดยรวมตอนนี้ใช้คําว่ายังจํากัดในระยะสั้นนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเขามีการล็อกราคาน้ําตาลเป็นรายปีต้นทุนที่สูงขึ้นจะสะท้อนปีหน้านะคะไม่ใช่ปีนี้นะคะทีนี้ผู้ผลิตลดผลกระทบโดยการอาจจะปรับสูตรอาจจะการใช้ความหวานทดแทนหรือต้นทุนน้ําตาลคิดเป็นสัดส่วนเพียง 8-10% ของต้นทุนรวมราคาน้ําตาลในประเทศยังอยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐซึ่งก็ช่วยจํากัดผลกระทบต่อการขายในประเทศนะคะตอนนี้ถ้าหุ้นเนี่ยก็ต้องไปดูตัวนี้เชเป้ค่ะเขาคาดว่าหุ้นตัวนี้น่ะน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่ามีสัดส่วนส่งออกสูงกว่า 70% ซึ่งอ้างอิงราคาน้ำตาลโลกโคโคโค่ก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเนื่องจากมีสัดส่วนต้นทุนน้ำตาลต่ำกว่า 2% นั่นเองเหล่านี้เป็นต้นนะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวขึ้นมันก็เป็นส่วนที่ทำให้น้ำตาลก็ขึ้นมาหลายอย่างขึ้นตามมาด้วยนะคะเอเชียพัสเนี่ยเขาบอกว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 21% อันนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะและเพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีปัจจัยหนุนจากหลายด้านทั้งผลผลิตในยุโรปที่ลดลงจากปัญหาคลื่นความร้อนความกังวลว่าเอลนีโญรุนแรงอาจจะกระทบผลผลิตในเอเชียรวมไปถึงอุปสงค์น้ำตาลในอินเดียที่เพิ่มขึ้นเพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าน้ำตาลนั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้น้ำมันที่ปรับสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ต้องตามอาจจะจูงใจให้บราซิลเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายสำคัญของโลกนำอ้อยไปผลิตเอทานอลมากขึ้นแทนการผลิตน้ำตาลมันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกมีโอกาสถูกจำกัดค่ะผลกระทบต่อตลาดหุ้นถ้าราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นมันก็เป็นปัจจัยลบต่อกลุ่มเครื่องดื่มที่มาเรื่องของต้นทุนเพิ่มสูงอย่างที่เราพูดถึงกันอยู่แล้วนะคะส่วนช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยอย่างไอประเด็นที่เราคุยกันเมื่อครู่นี้อะค่ะเกี่ยวกับเฟดขึ้นดอกเบี้ยวันนี้ก็เลยต้องเชิญนะคะนักวิเคราะห์จากบลยนต้ามาคุยกันในช่วงหน้านะคะในภาพของการลงทุนเดี๋ยวพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ค่ะ 9:48 นาทีค่ะดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้นหลังจากที่เป็นประเด็นมาตั้งแต่ช่วง 13:30 นะคะเราจะได้มาเปิดมุมมองนักวิเคราะห์กันสักหน่อยหนึ่งนะคะหลังจากที่ทางด้านเฟดเองได้ขึ้นดอกเบี้ยแต่ที่สำคัญก็คือมีการส่งสัญญาณอีกว่าจะมีการขึ้นอีกเนี่ยเหล่านี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะได้ไปพูดคุยค่ะคุณผู้ฟังกับทางนักวิเคราะห์จากบล.หยวนต้าประเทศไทยนะคะโดยคุณปั่นณัชพลแพรศรีเจริญค่ะพร้อมแล้วนะคะคุณสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
0: ค่ะเราก็ติดตามดูนะคะจริงๆแล้วก็เป็นไปตามคาดการณ์นะคุณปั่นเนาะเพราะว่าดูเหมือนว่า 90% นี่ก็เอียงไปทางว่ายังไงก็ต้องปรับขึ้นเพียงแต่ว่าพอใกล้ๆจะมีการปรับขึ้นแล้วก็มีคนบอกว่าอาจจะไม่ขึ้นก็ได้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอะไรเหล่านี้จนกระทั่งที่สุดแล้วก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมา25 เบสิสพอยต์แต่ประเด็นสำคัญคือถ้อยแถลงของเฟดใช่ไหมคะคุณปั่น
12: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยถือว่าออกมาค่อนข้างจะอินไลน์กับexpectation ของตลาดแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆการที่ทางเฟดเองเนี่ยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย25 เบสิสพอยต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการไว้อยู่แล้วเพราะว่ารอบนี้จริงๆเลยเนี่ยถ้าเราดูตัวของมติเฟดเองอะครับก็เป็นการปรับขึ้นแบบมติเอกฉันท์ด้วยเพราะฉะนั้นน่ะภาพตรงเนี้ยผมเชื่อว่ามันก็ถูกไพรซ์อินไปแล้วประมาณนึงอันนี้มันสะท้อนได้จากตัวของบอนด์ยีลด์สหรัฐนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยจริงบอนด์ยีลด์ก็ไม่ได้ขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยค่อนข้างอินไลน์กับสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้วแล้วก็อีกประเด็นสำคัญหนึ่งที่เราควรจะไปดูนะครับก็คือตัวของดอทพลอต คือดอทพลอตรอบนี้เองเนี่ยก็ถือว่าแตกต่างจากดอทพลอตรอบที่แล้วพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้เอ็กซ์เพคว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในระดับนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวของดอทพลอตเนี่ยก็ออกมาใกล้เคียงกับสิ่งที่ตลาดมองไว้เหมือนกันว่าปีนี้หลังจากขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไปแล้วเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกสัก1ครั้งจากการประชุม2ครั้งที่เหลือนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นในฝั่งของเดือนธันวาคมมากกว่าเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าในกรณีที่ตุลาคมตอนนี้เท่าที่ดู expectation ของตลาดก็เรียกว่ายัง 50-50 อยู่อาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองผมเชื่อว่าตลาด price ไปแล้วว่ายังไงปีนี้น่าจะขึ้นแน่ๆนะครับ1อีกสัก1ครั้งส่วนปีหน้าเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดกับ Fed เนี่ยอาจจะมองแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับคือตลาดเนี่ยมองว่าน่าจะขึ้น2ครั้งในขณะที่เฟดเองเนี่ยคิดว่าอาจจะคงถึงขึ้น1ครั้งประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นโทนของปีหน้าเองอ่ะเราก็เลยมองว่าโอเคมันอาจจะเป็นการ price in ว่าตอนนี้ตลาดอาจจะโดยรวมนะครับมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยไปประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าไม่ได้สูงไปกว่านี้อีกเนี่ยคิดว่าในภาพรวมของในทิศทางของบอนด์ยิลด์เองรวมถึงภาพของฟันโซ่ต่างๆน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ตลาดมากนักแล้ว
0: ค่ะก็คือเรารับเรื่องนี้กันมาพอสมควรละ ตลาดประเมินกันมาพอสมควรแล้วสำหรับเรื่องของการที่จะปรับขึ้นใช่ไหมคะแต่นี้มันจะเอื้อต่อเม็ดเงินที่ไหลกลับไปหาสินทรัพย์เสี่ยงไหมถ้าเป็นแบบนี้บ้านเราจะมีเม็ดเงินไหลออกไปไหมพฤติกรรมต่างชาตินะคะ
12: จริงๆแล้วฝั่งของบ้านเราเองนะครับผมมองว่าเม็ดเงินน่ะมีโอกาสไหลกลับมาเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าดูในภาพรวมเลยเนี่ยคือเม็ดเงินยังไงก็ต้องไหลกลับสู่สินทรัพย์เสี่ยงแหละเพราะทุกอย่างมันก็คือเหมือนเป็นการ buy on back ใช่ไหมครับแต่ว่าระยะอย่างหลังๆเลยเนี่ยของบ้านเราเริ่มถูกตลาดต่างชาติเนี่ยมองเป็นหุ้นกลุ่มหุ้นที่มีความรีเลทกับฝั่งของ AI มากขึ้นด้วยความที่ประเทศไทยเราอ่ะมี AI supply chain มากขึ้นด้วยครับมันก็เลยทำให้หลังจากนี้เองผมมองว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้ถูกมองในแง่ของ value สักทีเดียวแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคือไปดูในฝั่งของ growth มากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะพอตลาดเริ่มกลับมาให้น้ำหนักกับหุ้นกลุ่มการเติบโตสูงอย่างเช่นหุ้นกลุ่มเทค AI ที่เมื่อวานในฝั่งสหรัฐเนี่ยขึ้นแรงได้ค่อนข้างแรงเนี่ยเราก็คิดว่าวันนี้เองเนี่ยในฝั่งของตลาดเอเชียก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่ทางฝั่งของสหรัฐเขามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมันก็ทำให้ตัวของค่าเงินบาทมันก็อ่อนลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่งออกก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ผมคิดว่ามีโอกาสจะเคลื่อนไหวได้ดีในวันนี้นะครับ
0: นั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะมาดูว่าเอามาดูซิว่ากลยุทธ์การลงทุนยังเน้นเลือกหุ้นที่คือต้องได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นเรามองว่ากลุ่มส่งออกเราให้ตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ
12: ถ้ากลุ่มส่งออกเลยเนี่ยตอนนี้เราชอบกลุ่มเกษตรอาหารครับแล้วก็มีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคิดว่าได้ทั้งคู่เลยนะครับถ้าจะเอาตัวที่มันเป็น value หน่อยก็อาจจะดูเป็นพวกส่งออกอาหารนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเน้นไปทางฝั่งของ AI infrastructure AI supply chain เนี่ยก็อาจจะเน้นไปทางฝั่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมากกว่านะครับ
0: ค่ะเทคโนโลยีอ๋อกลุ่มเทคใช่ไหมคะยังกลุ่มแบงก์เหล่านี้คือโอเคไหมคะช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้น
12: จริงๆกลุ่มแบงก์เองเนี่ยผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยถือว่ายังดูโอเคนะครับเพราะโดยปกติแล้วกลุ่มแบงก์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่รองรับเงินลงทุนจากต่างชาติเขาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะในกรณีที่กระแสเงินลงทุนมันไหลกลับเข้ามาไทยครับกลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่น่าจะสามารถใช้ในการรองรับเงินลงทุนจากฝั่งของต่างชาติได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีโอกาสกลับมาเพิ่มฟอร์มได้ด้วยหลังจากที่ขึ้นเอ็กซ์ดีกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็หุ้นไซเบอร์มาพอสมควรแล้วนะครับ
0: ค่ะนะคะท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนบ้างไหมคะท่ามกลางบรรยากาศคือตอนนี้แรงกดดันจากเรื่องของทั้งดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นทั้งเรื่องของตะวันออกกลางที่ยังเป็นภาพที่ดูยังมีความขัดแย้งอยู่เหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่านะวันนี้โดนัลด์ทรัมป์จะมีการส่งสัญญาณปล่อยข่าวอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพอมีการปรับขึ้นอัตราดอกนโยบายจากเฟดเชิญเลยค่ะคุณปัน
12: ครับสำหรับในสภาวะตลาดแบบนี้ที่ความผันผวนยังมีหลังปัจจัยในทั้งฝั่งของสหรัฐเองแล้วก็ตะวันออกกลางเองเนี่ยสุดท้ายแล้วการลงทุนก็ให้เน้นในการลงทุนแบบมีความระมัดระวังนะครับก็คือถ้าลงมาเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาด้วยว่าเหตุผลที่หุ้นตัวหนึ่งจะลงมาเนี่ยมันเป็นจากเรื่องของปัจจัยพื้นฐานหรือว่าเป็นแค่ sentiment อย่างเดียวการที่เราจะถือไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนก็อาจจะต้องติดตามข่าวสารที่มันมีอย่างใกล้ชิดนิดนึงแล้วก็มีการ take action อย่างที่เราวางแผนไว้ในตอนที่เราเข้าไปลงทุนนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณปั่นคะ
12: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นมุมมองนะคะที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในส่วนของมุมมองของคุณปั่นนะคะซึ่งก็เป็นนักกลยุทธ์บลอหยวนต้านะคะคุณปั่นณัชพลไพรศรีเจริญค่ะหลังจากที่เราเห็นภาพดอกเบี้ยจากฝั่งของสหรัฐอเมริกานี่ปรับขึ้นมาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดประเด็นที่สำคัญกว่าถ้อยแถลงของเฟดว่าจะส่งสัญญาณมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะดอทพอตที่จะบ่งชี้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยว่าจะต้องขึ้นอีกกี่ครั้งภายในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะปีนี้อาจจะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะไม่ได้ขึ้นครั้งเดียวแน่ๆแหละจะเป็น3ครั้งในปีหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็มีการคาดการณ์ว่ายังเผชิญกับแรงกดดันกันอยู่นะคะตลาดก็เลยต้องประเมินในส่วนของเซนติเมนต์ในภาพตรงนี้ไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้บอนด์ยิลด์จะเริ่มพีคและทยอยชะลอลงในระยะถัดไปเพราะอย่างที่เราทราบนะคะว่าบอนด์ยิลด์มีโอกาสขยับขึ้นยืนเหนือ 5% ต่อเนื่องเลยพอมีเรื่องนี้เข้ามาอาจจะชะลอลงในระยะถัดไปก็ต้องจับตาดูกันส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวจะคุยเรื่องของราคาทองเพราะว่าเชิญคุณจิตติตั้งสิทธิ์พักดีนายกสมาคมค้าทองคำมาคุยเพราะราคาทองค่อนข้างจะผันผวนจากประเด็นนี้นะคะแต่ช่วงนี้พักก่อนครู่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMNถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัท Thai Beverage จำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: เงินเลยที่เงินเดือนเข้า
14: หายจะจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับคณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยปิดช่องว่างนอมินีต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
21: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
20: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
16: คณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยปิดช่องว่างนอมินีต่างชาติน
22: างสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือชกอร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติไทยพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิ์รวมถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยกรมการปกครองเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทกนิกาแก้วใสรายงาน
16: สำนักงานส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการประเมินรายได้จากการจัดงาน Gas Tech 2026สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 14,600 ล้านบาทขณะที่มูลค่าการเจรจาลงนามความร่วมมือทางธุรกิจสูงกว่าล้านล้านบาท
23: นางสุภวรรณตีระรัตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานประชุมพลังงานระดับโลก Gas เทค2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ว่าเป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของงานในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกและเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างไรก็ตามตลอด3วันแรกมีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU รวม7สัญญาซื้อขายและแผนการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจรคาดการมูลค่าการเจรจาและการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจพุ่งสูงกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
16: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือมรสุมระลอกใหม่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันนี้ถึงวันที่19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19กันยายนถึง20กันยายนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีตากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งเป็นพิเศษสำหรับภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง3เมตรถึง4เมตรเรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
16: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้ายอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ๆสูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้ายอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูภาพบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นเรานะคะเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้หุ้นไทยของเราเนี่ยคือเป็นภาพบรรยากาศที่ร่วงลงไปใช่ไหมแล้วก็ปิดลบไปที่ 15.93 จุดนะคะหุ้นวันที่16กันยายนเพราะว่าตลาดนี่ถูกกดดันจากปัจจัยภายในประเทศเองนะคะซึ่งในส่วนของความเห็นของบล.แลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยเขามองว่าถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศเพราะว่ากบง.เนี่ยเขามีมติที่จะมีการปรับขึ้นปรับลดนะคะปรับลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นอันนี้มันจะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานค่ะก็เลยส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงขณะเดียวกันช่วงบ่ายมีเซนติเมนต์ลบในกลุ่มท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่ากระแสข่าวเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปเป็นเมษายนค่ะก็เลยทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวเองแล้วก็กดดันดัชนีในช่วงบ่ายนะคะส่งผลให้ดัชนี underperform ถ้าเทียบกับตลาดหุ้นเอเชียที่เขาก็ปรับตัวขึ้นมานะคะแต่ของเรานี่ก็คือปรับลงไปค่ะจะว่าไปปรับลงไป6วันติดเลยนะหุ้นไทยของเราซึ่งในบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยแนวโน้มวันนี้พอมีภาพของเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายหุ้นไทยของเราก็เลยพุ่งมาประมาณ10จุดค่ะตอนเช้าบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่บวกมาในรอบ6วันที่ลบมาตลอดเวลาอันนี้ก็เลยเรามีมุมมองที่ดีนะคะวันนี้ของนักลงทุนหลังจากที่แนวโน้มของวันนี้อยู่ที่ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีนักวิเคราะห์เขาออกบทวิเคราะห์มาแล้วแหละว่าคือประเด็นสำคัญเนี่ยโอกาสรับรู้ว่าเฟดนะขึ้นดอกเบี้ยแน่แล้ว 92% แต่ว่าดอทพอตที่ออกมาเนี่ยประเมินถึงทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าปีหน้าอีก3ครั้งเหล่านี้เป็นต้นก็เลยทำให้บรรยากาศหุ้นไทยของเราเช้าวันนี้เปิดมาพุ่งไป10กว่าจุดนะคะแต่เดี๋ยวฉันจะดูเวลานี้หน่อย10นาฬิกากับอีก14นาทีเซ็ตอินเด็กซ์นะคะยืนอยู่ที่ 1579.16 จุดค่ะบวก 16.43 จุดบวกมา16จุดขึ้นมาละวอลุ่มก็ 13,143 ล้านตัวเดลต้าเนี่ยค่ะ240บาทบวก7บาทนะคะ PTT 42บาทยังไม่เปลี่ยนแปลงปตท.สผ151บาทลบไป2บาท50นะคะ KTB 44บาท50ค่ะ Advance 349บาทก็บวก8บาทนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของบ้านเราก็เรียกได้ว่าบรรยากาศของการลงทุนในเช้าวันนี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจาก6วันที่ผ่านมานะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าหุ้นไทยเนี่ยลบร่วงไป6วันติดเซตหายไปกว่า55จุดต่างชาติเทขายนะอย่างของเมื่อวานเนี่ยขายไป 7.2 พันล้านบาทอะคุณผู้ฟังคือเรากำลังลุ้นว่าในช่วงสิ้นปีเนี่ยบรรยากาศการซื้อสุทธิของต่างชาติจะเป็นบวกไหมเพราะบ้านเราเนี่ยการซื้อสุทธิพอถึงสิ้นปีรวบรวมทั้งปีมาเนี่ยจะติดลบมาหลายปีแล้วนะคะแต่ณวันนี้คือยังเป็นภาพบวกแต่พอเห็นภาพบรรยากาศ เซตร่วงลงต่อเนื่อง6วันทำการ59จุดแรงขายหุ้นพลังงานแรงขายไอ้ประเด็นนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องท่องเที่ยวที่กดดันตลาดทำให้ต่างชาติเขาเลยขายสุทธิไปเมื่อวาน 7.19 พันล้านก็พอมาจับตาดูผลประชุมเฟดที่ออกมาก็เป็นไปตามคาดนะคะทำให้แรงมีแรงซื้อขึ้นมาได้นะคะคือในภาพของแรงซื้อในวันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบวกนะแต่ต้องดูพฤติกรรมต่างชาติกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมุมมองของบอลฟินแลนด์เซียรัสมองว่าแนวโน้มตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นดิเด็กจะแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ1572ถึง1585จุดนะคะ1585จุดไฮไลท์สำคัญที่ตลาดรอติดตามก็คือการประชุมเฟดใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนละเราเห็นภาพของการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นที่เรียบร้อยไปละแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะประเด็นที่มันสำคัญมากที่สุดนะคะในส่วนของวันนี้คือมันก็จะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ที่เรื่องของที่เขาส่งสัญญาณมาว่าปีหน้าเนี่ยเขาก็จะยังคงขึ้นไปอีกนะคะขึ้นไปต่ออีกอันนี้แหละที่เป็นประเด็นสำคัญที่นักวิเคราะห์เขามองกันอยู่นะคะแล้วราคาน้ำมันดิบก็ดีตัวยังเกิน100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะว่ามันมีปัญหาซัพพลาย disruption ทั้งในส่วนที่เป็นประเด็นตอนนี้ก็คือซาอุดิอาระเบียกับลิเบียนะคะซาอุดิอาระเบียกับลิเบียค่ะอันนี้คือยังมีประเด็นที่กดดันราคาพลังงานต่อเนื่องที่ทางเงินเฟ้อบอนด์ยิลด์ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องนะคะคือภาพบรรยากาศเป็นอย่างนี้จริงๆนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเราจะได้เห็นนะคะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันมีผลต่อราคากลุ่มพลังงานด้วยแล้วก็กลุ่มคอมมูนิตี้ธนาคารก็ยังปรับตัวถ้าเป็นพูดถึงกลุ่มคอมมูนิตี้อย่างธนาคารนี่ก็ยังถือว่าปรับตัวอย่างแข็งแกร่งอยู่นะคะเราก็เลยมีมุมมองที่ดีต่อภาพรวมของกลุ่มแบงค์นะคะกลุ่มแบงค์แข็งแรงอยู่แล้วก็นอกจากนั้นนะคะกลยุทธ์การลงทุนวันนี้ก็บอกว่าพักเงินในระยะสั้นไปก่อนนะคะส่วนหุ้นเด่นวันนี้ของทาง Financial Sales ค่ะวันนี้ Financial Sales ก็ให้ภาพของการลงทุนนะคะในวันนี้ก็จะเป็นภาพบวกนะBBL ค่ะราคาซื้อเป้าหมายที่240บาทนะคะ240บาท240บาทมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มแบงค์ด้วยก็เลยเลือกตัว BBL เป็นแบงค์เด่นนะคะแนวรับที่187ถึง186ค่ะ187ถึง186นะคะแล้วก็แนวต้านก็เอาให้ไว้ที่แนวต้าน194ค่ะ194ถึง196.50 นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการลงทุนในเวลานี้นะคะของบ้านเราเนาะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะยังไงก็คงจะต้องติดตามดูการเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องนะคะในภาพเด่นว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะบรรยากาศของการลงทุนบอลคิงฟอร์ดเองนะคะไปดูอีกสักค่ายหนึ่งนะผู้ฟังนะอีกสักค่ายหนึ่งที่เขามีมุมมองออกมาสำหรับภาพของการลงทุนในภาพวันนี้ เขาก็มองวันนี้น่าจะมีการเคลื่อนไหวคือคิดว่าน่าจะอิง valuation จากค่าเฉลี่ย PE 1ปีที่ 0.50 SD ถึง 1.50 SD นะคะค่าดัชนีน่าจะซึมซับไอ้พวกปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมาปัจจัยหลักต่างๆที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เป็นต้นนะคะมองว่าน่าจะเป็นภาพนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในมุมมองของทางนักวิเคราะห์นะคะต่อภาพของการลงทุนวันนี้ก็ยังเป็นภาพบวกกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจากภาพที่เราได้ดูกันออกมาเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะคือเขามองว่าไอ้ประเด็นดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยของเราก็จะมองภาพเป็นบวกอยู่แล้วฉะนั้นในภาพตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยแนะนำเบื้องต้นนะคะแนะนำทยอยกลุ่มdomestic pay ที่ได้ประโยชน์จากภาพของไอ้มาตรการภาครัฐที่ออกมานะคะมาตรการภาครัฐที่ออกมาเราก็อย่างที่เราพูดถึงอะค่ะแบงก์นิคมโรงไฟฟ้าไอ้พวกนี้รับเหมาเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ้สิ่งที่ทางด้านนักวิเคราะห์จากบล.คิงฟอร์ดมองส่วนตัวเด่นวันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็มีมุมมองที่ออกมานะคะว่าวันนี้น่าจะเป็น
2: เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบที่ 1,567 ถึง 1,629 จุดเขาอิงระดับ valuation จากค่าเฉลี่ย PE 1ปีที่0.50 นะคะอย่างที่ว่ากันไปเบื้องต้นก็จะเป็น BDMS อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเด่นนะคะเป้าหมายก็คืออยู่ที่25บาทค่ะอ่ะส่วนภาพของราคาทองตอนนี้ไปดูราคาทองไทยกันหน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะได้ไปคุยกับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาทองของเราขึ้นลงขึ้นลงทั้งหมด6ครั้งครั้งแรก9โมงเนี่ยลบไป350บาทครั้งที่2ลบไป200บาทครั้งที่3บวก50บาทนะคะครั้งที่4ลบไปอีก100ค่ะครั้งที่5ลบไปอีก50แล้วก็ครั้งที่6กลับมาบวกไปอีก50ผันผวนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ 10:21 นาทีนะคะผู้ฟัง6ครั้งด้วยกันเนี่ยลบไป600บาทต่อบาททองคำค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้อ 67,600 บาทขายออก 67,800 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 66,249 บาท20สตางค์ขายออก 68,600 บาทนะคะโดยอ้างอิงค่ะในส่วนตัวโกลด์สปอตที่ 4,285 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่าเงินบาทที่33บาท42สตางค์นะคะ33บาท42สตางค์ค่ะอันนี้เป็นค่าเงินบาทนะคะคือค่าเงินบาทบ้านเราวันนี้คือถ้าเราดูเนี่ยเปิดมาเนี่ยก็อ่อนค่าลงจากระดับปิดก่อนหน้านั้นนะคะธนาคารกรุงไทยมองเมื่อเช้าที่เปิดมานี่33บาท39ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากระดับปิดของวันก่อนหน้าณระดับ33บาท28สตางค์นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่คงจะต้องติดตามดูในการแกว่งตัวนะคะที่เมื่อคืนแกว่งในกรอบที่33บาท21ถึง33บาท43ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะตามการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์ค่ะเพราะว่าทางด้านไอ้เฟดเองเนี่ยนะคะเขามีมติเอกฉันท์ต่างที่เขามีมุมมองจากมติที่ออกมาว่าจะ7ต่อ5นะขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่เป็นมติเอกฉันท์แล้วก็ที่สำคัญคือสะท้อนนะคะในภาพใหญ่ของการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวเรานี้มันจะมีผลต่อราคาทองมากน้อยแค่ไหนเพราะวันนี้ราคาทองบ้านเราตามสมาคมค้าทองคำประกาศก็เป็นลบไปแล้วตอนนี้ล่าสุดลบไป600บาทต่อบาททองนะคะเราจะไปคุยกับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำค่ะคุณจิตติสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจิตติรักครับสวัสดีครับ
2: ประเด็นแล้วก็ปัจจัยสำคัญนี่คือเรื่องของถ้อยแถลงของเฟดเลยใช่ไหมคะคุณจิตติว่าจะส่งสัญญาณจะขึ้นมาอีกเนี่ยค่ะ
3: ครับคือจริงๆก็ทีแรกก็คาดการว่าไม่น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่จริงๆมันเรื่องยืดเยื้อนั่งน้ำมันในเมืองขึ้นมาเยอะนะครับทำให้ป้องกันเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นนี่ราคาทองก็ขึ้นมาแต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีข่าวตอบรับพอสมควรนะครับทำให้วันนี้ที่จริงราคาทองเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปเยอะนะครับวันนี้ก็ลงมาใหม่นะครับที่จริงก็ลงมาไม่เยอะนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาปรับราคา6ครั้งแล้วลดลงมา600บาทนะครับก็ถือว่าราคายังยืนเหนือ 4,200 เหรียญได้นะครับคาดว่าไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้นะครับ
2: ไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้แต่ว่าเมื่อวานทำไมราคาทองถึงปรับตัวขึ้นนะคะดิฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันทั้งที่มีการคาดการณ์ว่าแล้วจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอ่ะมีตั้ง 90% ที่บอกว่าจะปรับขึ้นแต่ราคาทองนี่กลับขึ้นมาได้ค่ะเมื่อวาน
3: ครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมายังงงอยู่ว่าขึ้นมาเยอะด้วยนะครับตอนนี้เมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้ววันนี้ก็ลงมาเล็กน้อยนะครับปกติถ้าคาดการว่าปรับขึ้นดอกเบี้ยราคาทองอาจจะลดเป็นพันนะครับแต่ถ้าเป็นว่าวันนี้เปิดตลาดก็แค่ลงมานิดเดียวเองนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับลงมาแต่ก็คิดว่าผมว่าราคาทองคำกลางที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยทำให้บาทนี่มาอ่อนค่าดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นมานะครับผมว่าแค่ระยะชั่วคราวผมมองว่าการไม่เชื่อมั่นของดอลลาร์นะครับยังแบงก์ชาติหลายๆประเทศยังไม่เชื่อมั่นดอลลาร์อยู่นะครับผมว่าระยะยาวระยะกลางผมว่าดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าก็อาจจะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: อ๋อหมายความว่าคือดูดอลลาร์เป็นหลักด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ว่าดอทพอตก็ยังมองว่าแนวโน้มมันขึ้นดอกเบี้ยไปอีกอ่ะหลายคนก็เลยไม่มั่นใจว่าจะขึ้นมาทองคำมันจะยังย่อตัวลงต่อหรือเปล่าเช่นนี้ค่ะ
3: ผมว่าจริงๆผมว่าไอ้เที่ยวนี้มันจำเป็นนะเพราะว่าน้ำมันมาขึ้นมาเยอะนะครับ
1: ใช่เงินเฟ้อด้วย
3: มันเงินเฟ้อด้วยเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าการที่ปรับลดดอกเบี้ยผมว่าเขาก็ต้องพยายามนะถ้าปรับขึ้นดอกเบี้ยผมว่าภาระหนี้นี่โอ้อเมริกานี่สร้างเรื่องมา40ล้านล้านนะครับถ้าขึ้นดอกเบี้ยผมว่ามันถ้าทั้งน้ำหนักผมว่ารัฐบาลก็เสียหายมากพอสมควรนะครับการปรับขึ้นดอกเบี้ยเที่ยวนี้อาจจะจำเป็นกระแสข่าวมันแรงแล้วก็เงินเฟ้อก็สูงขึ้นมาแต่จริงๆก็ยังอยู่ 3% กว่านะครับผมว่าก็ยังเขาต้องพิจารณาชั่งน้ำหนักว่าอันไหนจะคุ้มกว่าอันไหนจะมากกว่าเพราะนี่มาสารภาพขึ้นดอกเบี้ยผมว่าเขาต้องชั่งน้ำหนักเพราะว่าช่วงระยะสั้นมันกระแสมันแรงแล้วก็น้ำมันก็ขึ้นมาสูงแล้วก็สงครามอิหร่านก็ยังยืดเยื้ออยู่ครับ
1: สงครามอิหร่านก็ยังไม่จบถ้าฉะนั้นแล้วมองว่าคือณตอนนี้ไอ้ประเด็นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของราคาทองจากนี้ไปเนี่ยยังเป็นเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็สงครามอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าเรามีปัจจัยอื่นไหมแล้วของบ้านเราอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านี้ด้วยค่ะ
3: ครับเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็ตอนนี้โอ้ลงได้บางก็แข็งค่าขึ้นมาเยอะนะทำให
1: ้ใช่ค่ะ
3: กองราคาให้มันยืนอยู่ยังอยู่ที่ 67,000 กว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่บาทเราอ่อนนี่ราคาทองอาจจะต่ำกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นที่การที่ดอลลาร์ปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นระยะแรกนี่อาจจะทำให้ดอลลาร์มันแข็งขึ้นแต่มองในระยะยาวผมว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่านะครับช่วงระยะสั้นนะครับถ้าระยะยาวผมมองว่าการไม่เชื่อถือแล้วก็หลายประเทศก็ขายโลด้าซื้อทองคำเพราะฉะนั้นนี่มองว่าไตรมาส4นะราคาทองคำอาจจะมีโอกาสยังมองว่าน่าจะทะลุ 5,000 เหรียญนะครับ
1: อ๋อในมุมมองของคุณจิติมองว่าต้องใจเย็นๆตอนนี้คือถ้าเป็นโอกาสไหมโอกาสที่จะช้อนซื้อได้หรือยังณเวลานี
3: ้แต่จริงๆผมว่าถ้ายอดลงมาถ้าเงินเย็นเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับก็อาจจะช้อนซื้อได้แต่ระยะสั้นอาจจะผันผวนนิดหน่อยเพราะว่ามีเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยเรื่องสงครามอิหร่านนะผมว่าต้องมองในประเด็นว่าน้ำมันช่องแคบนี่อันนี้มันจะแก้ไขยังไงน้ำมันจะสูงขึ้นไปอีกไหมผมว่าแค่ระยะสั้นนะครับระยะสั้นอาจจะผันผวนนิดหน่อยนะครับแต่มองในระยะยาวนี่การไม่เชื่อมั่นเรื่องลดหน้ากันสำรองทองคำเพิ่มขึ้นหลายๆประเทศแบงก์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นมองหลายตายมากที่4ราคาทองอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ
1: ค่ะอ๋อไตรมาส4อันนี้มันเป็นช่วงของไตรมาสสายไตรมาสที่3เดือนสุดท้ายแล้ว
3: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่าปลายปีนี้อาจจะได้เห็น 5,000 นี้คือมันเป็นปัจจัยไหนนะคะ
3: ปัจจัยที่ว่าแบงก์ชาติหลายประเทศยังขายโลน่าซื้อทองคำอยู่นะครับ
1: ขายดอลลาร์แล้วก็ซื้อทองอ๋อเห็นมีข่าวมาว่าจีนเนี่ยอาจจะซื้อทองมากกว่าที่มีการประกาศด้วยซ้ำไปอาจจะไม่ได้บอกความลับทั้งหมด
3: เพราะว่ายุโรปก็ซื้อเหมือนกันลงดูจากพฤติกรรมที่หลายประเทศที่ฝากทองคำไว้นิวยอร์กนะครับทุกหลายประเทศก็พยายามจะเอาคืนจะเอาคืนลองสังเกตแล้วและประเทศทั้งยุโรปด้วยแต่ขอคืนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการแสดงว่าเขาไม่เชื่อมั่นอเมริกาแล้วเพราะว่ารวมทั้งพาร์ทไทม์ไปด้วยรวมทั้งยุโรปก็ไม่มั่นใจถ้าเมื่อไหร่ถ้าผิดใจกับอเมริกาเขาจะยึดเลยผมว่าทุกคนก็ไม่สบายใจนะครับ
1: ค่ะนะคะถ้าฉะนั้นยังมองว่าจะเย็นๆถ้าเป็นระยะสั้นสายซิ่งเนี่ยต้องระวังหน่อยแต่ในระยะยาวปลายปีนี้อาจจะเห็นได้ปรับขึ้นมาในไตรมาสที่4นี่เดี๋ยวคงจะต้องมาว่ากันแล้วทองไทยล่ะมองยังไงบ้างในส่วนของทองไทยให้ไว้ที่เท่าไหร่
3: คิดว่าน่าจะมี 70,000 กว่านะครับ
1: 70,000 กว่า
3: ใช่ครับตอนนี้
1: แต่ 80,000 แบบเดิมคงไม่เห็นแล้วเนาะคุณจิติน
3: ะครับ
2: ยาก
3: 60,000-80,000ไม่น่าจะเห็นครับ ไม่น่าจะหลุด66,000นะครับมอง
2: ไม่น่าหลุด66,000อันนี้หมายถึงทองคำแท่งค่ะ
3: ทองคำแท่งนะครับใช่ครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็มองว่า 4,200 เหรียญที่ตัวล่างเนี่ยในระดับที่แข็งพอสมควรนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็มองดูว่าเช่นนี้ที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยราคาก็ยังไม่หลุดลงมานะครับที่เมื่อวานนี้ขึ้นมาเยอะๆนี่ยังงงเลยที่เมื่อวานนี้ขึ้นมาเยอะแต่วันนี้ลงมาถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้ที่ไม่ขึ้นมาลงมาก็เท่ากับการปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่
2: ใช่เพราะว่าตอนแรกเห็นราคาทองคำในตลาดโลกที่มันหลุดลงไปร้อยกว่าเหรียญแล้วก็คิดว่าบ้านเราเปิดมาอย่างน้อยรอบแรกก็จะต้องแบบว่าลงไปเป็นพันน่ะใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับก็รู้ว่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาก่อนแล้ววันนี้ลงมาเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรผลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าข่าวอันนี้มันตอบรับมานานพอสมควรนะครับที่เขาคาดการณ์ว่า 4% จะปรับขึ้นนะครับก็จริงๆข่าวอันนี้มานามพอสมควรนะครับแต่ก็พอๆกันช่วงที่ผ่านมามีต่ำสุดก็6,700กว่าตอนนี้ก็ยังที่ปรับขึ้นลงเบี้ยแล้วก็ยังอยู่ไป67,000กว่ามันก็เหมือนกับไม่มีช่วงที่ขึ้นมามันขึ้นลงก็เหมือนกับเสมอไปนะครับมันก็เหมือนกับไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นนี่การที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเที่ยวนี้ก็กระแสข่าวมามันก็แรงแล้วก็คิดว่าเขาจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเขาต้องพิจารณามันนี่มา40,000,000นะครับปรับขึ้นดอกเบี้ยทีเดียวต้องพิจารณาว่าผลเสียก็มากกว่านะครับ
2: ผลเสียก็มากกว่าด้วยฉะนั้นเราเข้าใจว่าในส่วนของทองบ้านเราเองเนี่ยไอ้การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเองถึงแม้ว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีการปรับอีกครั้งหนึ่งไม่ตุลาก็ในส่วนของธันวาแหละก็น่าจะไม่มีผลแบบอย่างแรงแบบว่าร่วงก็ร่วงแรงแน่นอนละนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเองเนี่ยอะไรที่จะเป็นผลก็คือต้องจับตาดูแบงค์ชาตินั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพใหญ่นะสำหรับภาพของไอ้ราคาทองก็ใจเย็นมีอะไรฝากถึงนักลงทุนทองบ้างไหมคะในช่วงนี้บางคนเนี่ยก็คือแบบว่าเห็นภาพทองลงแรงแบบนี้ก็อาจจะไปซื้อกันแล้วก็ความเสี่ยงมันก็อาจจะมีขึ้นเพราะการรับความเสี่ยงได้มากคนรุ่นใหม่นี่เห็นมาเทรดมาเล่นทองคำกันเยอะเลยด้วยนะคะคุณจิตติ
3: ครับเอกว่าระยะสั้นอาจจะต้องศึกษาข้อมูลนะฮะอาจจะขึ้นลงแต่ก็คิดว่า 4,200 เหรียญน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งๆพอสมควรนะครับแต่ก็จังหวะถ้าลงทุนระยะยาวถ้าเป็นการลงทุนจริงๆผมว่าย่อลงมาทยอยเก็บได้นะครับแต่ระยะสั้นอาจจะต้องพิจารณาระมัดระวังนิดหน่อยนะครับ
2: ระยะสั้นต้องระวังกันหน่อยวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณจิตติคะ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะเราฟังมุมมองจากคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนะคะคือเรื่องของทองเนี่ยมันอาจจะแปรเปลี่ยนไปตามบริบทของโลกก็ได้นะอย่างที่เราเคยคุยกับคุณจิตติมาแล้วก่อนหน้านู้นนะคะที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วราคาทองเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเซฟเฮฟเว่นใช่ไหมมันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหล่านี้เป็นต้นแต่ตอนนี้มันขึ้นมันลงมันแรงค่อนข้างแรงแล้วก็มันไม่ค่อยจะมีเหตุผลในตัวของมันที่อย่างที่เราหรือนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเขาคาดการณ์นะคะฉะนั้นก็ต้องดูติดตามประเด็นข่าวนะบริบทของบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวโน้มวันนี้ถ้าเป็นมุมมองจากบริษัท YLG Bullion International จำกัดเนี่ยเขามองนะคะคำแนะนำจากที่เมื่อวานนี้ราคาคือยังไม่สามารถที่จะเป็นไอ้ภาพที่เราเห็นมีแนวโน้มที่เข้ามาใช่ไหมแล้วไอ้ทองคำที่มันร่วงลงไปก็ถือว่าร่วงลงน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์นะคะของทางด้าน YLG Bullion and Future เนี่ยนะคะเขาก็มองอัปเดตให้เราได้ทราบกันนะคะว่าสถานการณ์ราคาทองคำตอนนี้ไอ้สิ่งที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือเรื่องของประเด็น Fed.pot ที่มันออกมาณวันนี้นะซึ่งดอทพอทที่ออกมาณวันนี้คุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้นะคะมันเป็นภาพใหญ่เกี่ยวกับแนวโน้มยังคงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าปี2570กันเลยทีเดียวนะคะไปถึงขึ้นดอกเบี้ยนะแต่ถามว่ามันจะมี มีการเปลี่ยนแปลงราคาทองมากน้อยแค่ไหนถ้าฟังจากนายกสมาคมค้าทองคำก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะคุณก็ดูสิวันนี้เนี่ยแทนที่ราคาทองมันจะตกลงแรงมันก็เท่ากับว่าไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่นักต่อการลงทุนทองคําของบ้านเรานะคะแล้วก็ตอนนี้ทองก็ค่อยๆปรับขึ้นมาแล้วด้วยนะคะฉะนั้นแล้ว

0: เป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางอันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะบุฟังเพราะว่ามีมุมมองที่ออกมาจากทางด้านนักวิเคราะห์พลังงานนะคะว่าดูเหมือนว่าจะยังคงยืดเยื้อต่อไปแล้วมันไม่ได้จบตรงที่สหรัฐกับอิหร่านไงอิหร่านกับสหรัฐก็ยังไม่จบอิหร่านสหรัฐไม่จบแถมตอนนี้ยังมีซาอุดิอาระเบียที่กับลิเบียอีกนะคะเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อทั้งน้ำมันแล้วก็ทองคำด้วยนะคะแล้วก็มีผลต่อภาพของบ้านเราด้วยนะคะวิกฤตพลังงานที่มันเกิดขึ้นมันมีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็มาตรการที่ทางด้านของรัฐเองเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยแล้วก็หุ้นโรงกลั่นเนี่ยตอนนี้กำไรเขาบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยอาจจะหด4%เพราะว่าตอนนี้รัฐจะเคาะราคาหั่นราคาไปจนถึงวันที่31 ตุลาคมอันนี้คือเป็นมาตรการที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะสำหรับไอ้ราคาพลังงานนะเคาะไปที่เรียบร้อยจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะคะจะเป็นมุมมองไหนเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีตอนนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
7: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
10: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
12: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
13: คิดถึงนะคะ
11: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
12: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
11: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: เ มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ10 นาฬิกากับอีก40

0: 1นาทีค่ะตะกี้คุยเรื่องของภาพการลงทุนนะคะก็รอจากภาพบรรยากาศที่ว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอีกครั้งนะคะหรือว่าอาจจะ2ครั้งก็ได้ในปีนี้เขาจะมีการประชุมเฟดอีกเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมก็เหลืออีก2ครั้งนะคะส่วนบ้านเราคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าก็น่าจะไม่ขึ้นแล้วนะคะน่าจะไม่ขึ้นแล้วมองว่าน่าจะยิงยาวไปจนถึงประมาณสักกลางๆนะใช้คำว่ากลางๆเดือนกลางๆปี2570นู่นเลยนะคะคิดว่าน่าจะไม่มีขึ้นอีกแล้วประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องรอติดตามดูนะคะจะเป็นภาพเช่นนั้นหรือเปล่านะไอ้ในภาพของบรรยากาศการลงทุนในวันนี้ก็เลยเป็นภาพที่หลายคนส่องมองกันเป็นพิเศษนะคะว่าของบ้านเราเองเนี่ยภาพการลงทุนเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วรับภาพบวกด้วยนะวันนี้นะรับภาพสัญญาณออกมาเป็นภาพบวกด้วยภาพไอ้ที่เราเห็นนะคะตลาดหุ้นบวกมาแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์พอธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นดอกเบี้ยค่ะก็บอกว่าคุณจะต้องลดดอกเบี้ยลงเดี๋ยวนี้นะคุณจะต้องลดดอกเบี้ยลงเดี๋ยวนี้อันนี้โดนัลด์ทรัมป์นะบอกว่าคุณขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็จะเสียหายกันหมดอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าความเสียหายมันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงแล้วนะโดนัลด์ทรัมป์บอกแบบนั้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในมุมมองที่หลายคนก็คงจะคาดการณ์กันอยู่แล้วว่าทำต้องออกมาอยู่แล้วจะต้องแสดงแอคชั่นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าเขาจะมองยังไงนะคะในภาพตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวคงจะมาต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ที่สำคัญคือเขาขึ้นไปแล้วจะทำยังไงแล้วก็บรรยากาศมันก็จะเป็นภาพนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐก็เป็นลบด้วยนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันจะกำลังจะคุยกับผู้ฟังในเบรกที่เหลือก็จะคุยเรื่องของสื่อค่ะพอดีว่ามาเจาะลึกเบื้องหลังกระแสข่าวการควบรวมอสมทกับไทย PBS ที่เป็นประเด็นกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีคนพูดถึงกันเยอะๆค่ะไม่พูดก็ไม่ได้นะคะขอพูดกันสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันเนาะในภาพบรรยากาศตรงนี้มันมีข่าวออกมามันเป็นกระแสข่าวเอางี้แล้วกันมันเป็นกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านั้นจริงๆอ่ะกระแสข่าวนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเคยได้ยินละนะคะว่าไอ้สิ่งนี้หลายคนนักลงทุนก็ให้ความสนใจกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะว่าไอ้ภาพบรรยากาศของตรงนี้ของบ้านเราอ่ะทีวีมันก็จะมีทีวีสาธารณะใช่ไหมล่ะทีวีสาธารณะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของไออสมทรัฐวิสาหกิจแล้วก็ของรัฐบาลเลยก็คือ NBT อันนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะทราบดีเชื่อว่าทราบดีอยู่แล้วแล้วคือจากนี้ไปบรรยากาศมันจะเป็นยังไงล่ะหมายถึงว่าจะมีการควบรวมบางคนบอกว่าไป3ช่องเลยมันคนละอย่างนะคะมีสื่อสาธารณะก็คือในส่วนของไทย PBSนะที่เป็นไอภาพที่หลายคนเห็นนะคะก็มีไอเงินภาษีที่สนับสนุนปีหนึ่งก็2,000ล้านนะคะพอมันเป็นภาพที่เราเห็นบริษัทอย่างอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเนี่ยคือต้องบอกว่าเอ็มคอร์ดเป็นรัฐวิสาหกิจที่ด้านกำไรเนี่ยจะมีปัญหาก็เขาดิ้นรนหาทางรอดหากำลงกำไรหาโฆษณาไม่แปลกค่ะไม่แปลกที่เราจะเห็นว่าบริษัทเขาก็จะเป็นที่จะต้องหาโฆษณาให้ได้แล้วการหาโฆษณาทีวีโทรทัศน์ในยุคที่โซเชียลหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆมันมาแรงอันนี้ต้องบอกนะคะว่าก็ต้องค่อนข้างที่จะหิดใจเป็นพิเศษนะในการจะหาไอเงินโฆษณามาได้นะคะทีนี้เอ็มคอร์ดก็เลยมีข่าวว่าจะไปควบรวมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือว่าไทย PBS ค่ะไทย PBS ที่เป็นประเด็นณตอนนี้นะคะณตอนนี้แล้วที่สำคัญก็คือว่าหลายคนเห็นภาพที่ออกมาว่าถ้ามีการควบรวมมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะก็มีการโยนหินถามทางกันมากันค่อนข้างที่จะเยอะใช้ได้เลยแหละในรอบนี้นะแล้วในส่วนที่มันเป็นไอการสับขาหลอกโยนหินถามทางมาก่อนเนี่ยเราก็เห็นมาเยอะเช่นเดียวกันนะคะเราก็เห็นมาเยอะเช่นเดียวกันคือครั้งนี้ต้องบอกว่าไทย PBS กับ เอ็มคอร์ที่จะควบรวมกันเนี่ยมันถูกจุดพลุขึ้นมาแล้วมันแปลกๆนิดนึงแต่ถ้ามองทะลุเนี่ยดูการเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังจากนักข่าวของเมเนเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าค่ายกลโยนหินถามทางครั้งนี้พบว่าเป็นเกมสับขาหลอกที่มีวาระซ่อนเร้นที่ล้ำลึกหรือเปล่านะคะแต่ว่ากระแสมันแรงจนกระทั่งคุณทิพย์บดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสครเมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยว่าไม่มีค่ะยังไม่ได้เป็นความจริงนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเอาจริงๆนะของแรงกระเพื่อมที่สั่นสะเทือนวงการรัฐครั้งนี้มันมาจากนู่นถ้าย้อนกลับไปคนนี้แหละทิพย์บดีนี่แหละซึ่งเป็นทางผู้อำนวยการสครนี่นะตั้งแต่7กันยายน2569มีรายการถามเขาโยนหินถามทางว่าสครกำลังศึกษาการฟื้นฟูมีแผนอะไรฟื้นฟูทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจเรา 8-9 แห่งใช่ไหมการกลยุทธ์ทั้งการควบรวมกิจการสัดลดสัดส่วนหุ้นการถือหุ้นของรัฐที่ต่ำกว่า 50% เขาก็ชูโมเดลการบินไทยเป็นแม่แบบสำเร็จที่เขาสามารถที่จะปลดแอกข้อจำกัดการบริหารจนทำให้ตอนนี้การบินไทยอ่ะผลประกอบการพลิกฟื้นมาได้แล้วอย่างมีนัยสำคัญนายทิบดีนี่บอกว่าระบุชัดเลยนะว่าสครกำลังหารือกับกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อชงเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคนรหรือว่าซุปเปอร์บอร์ดในช่วงปลายเดือนกันยายนปีนี้เขาก็จิ้มไปที่อสมทค่ะจิ้มไปที่อสมทว่าจะเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่เผชิญโจทย์การฟื้นฟูที่ท้าทายอย่างมากจากสมรภูมิอุตสาหกรรมสื่อที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดเชื้อไฟกองนี้ก็เลยถูกกระพือจนลุกโชนเมื่อรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์เนี่ยนะคะนำประเด็นนี้มาขยายผลว่าครั้งมีแนวคิดจะใช้โมเดลการบินไทยมาปรับโครงสร้างอสมทครั้งจะลดสัดส่วนถือหุ้นลงต่ำกว่า 50% เพื่อให้อสมทพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้วก็ขีดเส้นตายภายใน6เดือนให้อสมทไปแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจยังไปถึงขั้นว่าควบรวมอสมทกับไทย PBS แม้ว่าไทย PBS จะเป็นองค์กรสื่อสาธารณะแต่แหล่งข่าวระดับสูงในการคลังยืนยันพร้อมที่จะผลักดันแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดการควบรวมดังกล่าวค่ะทีนี้ก็ร้อนไปถึงคุณสุภมาศอิสระภักดีสิคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เขากำกับดูแลบมจ.อสมท.เขาก็เลยต้องรีบออกมานะคะรีบออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าข่าวการรวบรวมควบรวมในครั้งนี้ไม่เป็นความจริงเขาบอกมันไม่เป็นความจริงนะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ไม่เคยมีนโยบายลักษณะแบบนี้มาก่อนค่ะไม่มีนโยบายลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่เป็นความจริงถ้าว่าในทางการเมืองเนี่ยก็แน่นอนล่ะเขาออกมาปฏิเสธถูกไหมคะมักจะแปลว่าเขาลงความเคลื่อนไหวมันมีนัยยะสำคัญอะไรยังไงหรือเปล่าในเบื้องหลังซ่อนอยู่นะคะซึ่งก็เป็นประกอบกับไอ้ที่เราพูดถึงว่ามีการโยนหินถามทางด้วยนะโยนหินถามทางจากไอ้รายการของหมาแก่ด้วยนะคะก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนเนี่ยสนอกสนใจนะในภาพของการควบรวมในครั้งนี้ค่ะขณะเดียวกันระบบการเงินของ2องค์กรนี้ดิฉันต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในภาพของกฎหมายเงินบำรุงองค์กรไทย PBS เนี่ยเขามาจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเราเรียกอะไรภาษีบาปอะสุรายาสูบเนี่ยนะที่ติดปากกันว่าภาษีบาปในอัตราร้อยละ 1.5 ของภาษีดังกล่าวสุรายาสูบต้องมาที่ไทย PBS นะคะมาที่ไทย PBS ซึ่งแน่นอนค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนพูดถึงกันว่าเฮ้ยมันมาจากคนละที่คนละแหล่งคนละแบบเลยนะแล้วเขาจะมาควบรวมกันเหรอกำหนดเพดานรายได้ของภาษีที่เอาไปช่วยหรือว่าเอาไปให้ไทย PBS นี่ก็คือต้องไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปีงบประมาณนะส่วนอสมทเขาเป็นบริษัทมหาชนเขามีโครงสร้างในแบบบริษัททั้งเรื่องหุ้นผู้ถือหุ้นทรัพย์สินหนี้สินรายได้สัญญาและภาระผูกพันต่างๆถัดมาเมื่อการงบเงินมาเทียบกันก็จะเห็นเตี้ยอุ้มค่อมอยู่พอสมควรก็คือสภาวะคนจมน้ำกอดคอกันตายอย่างชัดเจนได้ไหมแบบนี้เพราะผลประกอบการอสมทอาการหนักสาหัสปี67เนี่ยขาดทุนสุทธิ 316.27 ล้านป ีที่แล้ว68ขาดทุนสุทธิ 308.27 ล้านเพียงครึ่งปีแรกของปี69เนี่ยครึ่งปีเนี่ยอสมทเนี่ยขาดทุนไปแล้วเรียบร้อยนะคะขาดทุนเป็นที่เรียบร้อยก็คือ 133.71 ล้านอันนี้ครึ่งปีนะแค่เพียงครึ่งปีนะคะอสมทขาดทุนไปแล้ว 133.71 ขณะที่ฝากไทย PBS เนี่ยแม้ภาพลักษณ์เราจะดูว่าเฮ้ยเขามั่นคงนะเราดูแล้วเขามั่นคงนะเว้ยใช่ไหมหลายคนก็จะมองภาพนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในความมั่นคงตรงนี้แล้วเขามีอุดหนุนเงินอุดหนุนอยู่อ่ะเขามีเงินอุดหนุนตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคือพอมันเป็นภาพประเด็นนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะบูฟังค่ะก็เลยเป็นคำถามที่มันเกิดขึ้นมาจากหลายคนว่าสรุปแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งในภาพของไทย PBS มีเงินอุดหนุนเพดานสูงสุด2,000ล้านบาทต่อปีแต่ว่าถ้าวัดผลประเมินในแง่องค์กรธุรกิจไทย PBS ก็เมเนเจอร์บอกก็ไม่รอดเหมือนกันนะเพราะแบกต้นทุนที่หนักอึ้งเหมือนกันเอาเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเนี่ยตอนนี้สูงถึงปีละ820ล้านผนวกกับการผลิตการจ้างการผลิตรายการอีกเดือนละ71ล้านรวม2รายการนี้ก็เม็ดเงินสูงถึง138ถึง139ล้านไปแล้วค่ะ138ถึง139ล้านต่อเดือนหากต้องมาแบกรับโครงสร้างหนี้ของพนักงานอสมทเข้าไปอีกอ่ะรับเข้าไปอีกเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะองค์กรใหม่จะกลายเป็นองค์กรเก่าบางคนใช้ว่าไดโนเสาร์ขาดทุนบวก2ทันทีใช่หรือไม่นะคะจะเป็นภาพนี้ใช่หรือไม่นอกจากนั้นต้องไม่ลืมว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จตามกฎหมายที่จะไปลวงลูกหรือว่าสั่งการให้ไทย PBS มารับโอนกิจการของอสมทได้หากจะดันดิวนี้จริงรัฐบาลอาจจะต้องเหนื่อยนะคะในการที่จะแก้พรบ.สสท.พ.ศ.2551ซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญแรงต้านทานจากภาคประชาสังคมเครือข่ายนักวิชาการที่เขาพร้อมเคลื่อนไหวปกป้องความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS ข่าวการควบรวมนี้ก็เลยเป็นเพียงจิตวิทยาทางการเมืองนะคะอาจจะเป็นเพื่อขู่ให้อสมท.ยอมคายคุมสมบัติชาติในมือหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่มีการพูดถึงกันเยอะก็คือคุมทรัพย์ที่ดินรัชดาค่ะเปิดลายแทงกันหน่อยนะคะเป้าหมายที่แท้จริงของการขีดเส้นตาย6เดือนอสมทหาพันธมิตรคงไม่ใช่เพื่อหาคนมาทำรายการทีวีคนมาทำรายการวิทยุให้มันเด่นขึ้นมามีโฆษณาเข้ามาแต่คือการเล็งไปที่ขุมทรัพย์แลนด์แบงค์ที่ดิน50ไร่ย่านรัชดาพระราม9ที่ประเมินค่าตอนนี้มูลค่าสูงถึง 9,000 ถึง 9,500 ล้านทำลายของกระแสข่าวนี้ก็มีมาอีกค่ะถูกจุดพลุขึ้นประจวบเหมาะกับราวการเขียนบทไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าอสมทเพิ่งจะเปิดจำหน่ายเป็นซองประมูลสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว30ปีไปเมื่อ10กรกฎาคมถึง26สิงหาคม69ก็มีบิ๊กคอร์ปอเรทระดับประเทศอย่างกลุ่มเซ็นทรัลเอ่ยที่ต้องการขยายอาณาจักรมิสยุทธใจกลางเมืองเขาค่ายสุภาลัยเอ่ยที่จ้องจะพัฒนาบิ๊กโปรเจกต์เชิงพาณิชย์แสดงความสนอกสนใจออกนอกหน้าให้เราได้เห็นมาละคุณสุนทรียาวงศ์สิริกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินบมจ.อสมท.ก็ให้สัมภาษณ์เมื่อ11สิงหาคมบอกว่าที่ดินผืนนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลังเปิดประมูลซองไปนะคะอสมท.เขาจะเปิดยื่นข้อเสนอโครงการอย่างเป็นทางการ 26-27 พฤศจิกายนปีนี้แหละทีนี้การปล่อยข่าวขู่ว่าควบรวมลดสัดส่วนหุ้นในช่วงที่กลุ่มทุนกำลังทำแผนธุรกิจเพื่อยื่นประมูลก็เป็นเสมือนแรงบีบที่กดดันให้บอร์ดอสมทอาจจะต้องรีบเคาะดีลปล่อยเช่าที่ดินผืนงามนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งตามกรอบเวลาเป้าหมายคือต้องปิดดีลในเดือนพฤษภาคม70เพื่อตุนกระแสเงินสดหนีตายไปนะคะแต่ยังมีที่ดินทำเลทองสำรองย่านหนองแขม50ไร่และบางไผ่รอต่อคิวเป็นชิ้นประมาณลดต่อไปให้กลุ่มทุนได้อีกนะคะทีนี้การบินไทยโมเดลที่เขาพูดถึงเนี่ยจะทำได้ไหมที่จะเอามาแต่ถ้าว่าอสมทไม่ใช่การบินไทยนะ การบินไทยเขาก็มีทีมมืออาชีพระดับประกาศคุมทัพอยู่ปัจจุบันเนี่ยบอร์ดบริหารเผชิญความท้าทายหนักเหมือนกันแม้จะเพิ่งตั้งศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬานะคะไปนั่งเป็นบอร์ดเมื่อพ.ศ.2569แต่เก้าอี้ผู้บริหารสูงสุดดีอีอสมทเนี่ยตอนนี้ว่างเว้นตัวจริงมานานกว่า4ปีค่ะตอนนี้มีเขาให้คุณยาดากาดยับปนันรักษาการแทนถ้าหากองค์กรยังอยู่ในสภาวะที่ไร้แบบเนี้ยคือยังรักษาการแบบนี้การขับเคลื่อนด้วยโควต้าการเมืองการจะฝ่าวิกฤตสื่อที่ดิ่งเหวก็อาจจะเป็นไปยากยิ่งนะคะทีนี้บอร์ดอสมทกับความท้าทายครั้งใหญ่เราคงจะต้องจับตาดูนะหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูอสมทครั้งนี้ก็คือต้องเป็นบอร์ดค่ะบอร์ดชุดใหม่ที่มานะคะต้องให้รอดต้องเป็นมือฉมังด้านเทคโนโลยีธุรกิจสื่อดิจิตอลที่คุณต้องกล้าลงมือผ่าตัดองค์กรอย่างเด็ดขาดคุณต้องกล้ารื้อโมเดลหารายได้เดิมทิ้งและต้องเก่งพอที่จะนำเม็ดเงินจากการเช่าที่ดินไปลงทุนสร้าง S-curve ใหม่ให้มันงอกเงยนะแล้วก็กระแสข่าวการควบรวมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอสมทก็ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกไปแล้วค่ะในฐานะประธานคนรเนี่ยแสดงความกังวลในการควบรวมและเสนอให้เร่งแก้ปัญหาที่ทำให้องค์กรขาดทุนต่อเนื่องแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสื่อเม็ดเงินโฆษณาที่มันลดลงเยอะทวงถามถึงความผิดพลาดจากนโยบายรัฐทั้งการลงทุนทีวีดิจิตอล 4,000 ล้านแล้วก็ขาดความต่อเนื่องของผู้บริหารสภาพยังเงื้อหมัดเด็ดงัดข้อทุนใหญ่ด้วยการเสนอทางเลือกไม่ปล่อยเช่าที่ดิน50ไร่รัชดาแต่ให้รัฐลงทุนพัฒนาเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติหรือจะเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมก็ได้นะคะเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวแล้วก็รักษาสมบัติไว้เป็นของรัฐเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามดูเขาจะไปทางไหนอย่างไรนะคะแต่กระแสข่าวนี้มันก็มีเข้ามาแม้ตอนนี้คุณทิพย์บดีวัฒนกุลผอ.สคร.ออกมาพูดเมื่อวานว่ายังไม่มีนะคะแต่นี่คือเบื้องลึกที่เขาบีบทำไมจะต้องบีบให้เขาลอกคาบเร่งรัดประมูลที่ดินหมื่นล้านประการชนิดแหละค่ะจากเมเนเจอร์ออนไลน์หมดเวลาค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ9โมงที่ FM 97 MHz กับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K-Tem Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับ รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
11: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
12: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาพบปัญหาระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของประชาชนรัฐบาลจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเพื่อให้มีข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ทำงานบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net รัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่วันแมปน้ำจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำภริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
6: เตือนภัยหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียลามเข้าไทยบริเวณภาคใต้ตอนล่างล่าสุดค่าฝุ่น PM 2.5 จังหวัดยะลาวันนี้พุ่งแตะระดับกระทบต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยงแล้ว
13: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหลังลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดพบว่าที่จังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาข้อมูลคุณภาพอากาศ USAQI อยู่ที่120อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงโดยมีสารมลพิษหลักเป็น PM 2.5 วัดได้ 43.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลาที่ตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า วันที่17กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่จะช่วยชะล้างและลดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศได้อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอเบตงซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งท่ามกลางหุบเขาทำให้ช่วงที่สภาพอากาศนิ่งการระบายอากาศอาจทำได้ไม่ดีประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจึงควรติดตามค่าคุณภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงอมรันแมหะสวทยลารายงาน
6: เกิดเหตุเหมืองทองคำพังถล่มในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย63รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการซูดานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเหมืองทองคำแห่งหนึ่งพังถล่มในเขตอันริกิกรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย63รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานเหมืองมากกว่า300คนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการขาดแคลนอุปกรณ์เฉพาะทางทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้แหล่งทำเหมืองทองคำหลายแห่งในประเทศซูดานมักเผชิญกับอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรมและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแหมมุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
8: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
9: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเอ็นสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึก ทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดี17กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงนะครับผมชยุทธวันเกิดกลับมาอยู่กับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอาละฮะวันนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะที่เรากำลังติดตามกระแสความการเคลื่อนไปของความอยากรู้ของพี่น้องประชาชนนะต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เรากำลังติดตามมันก็มีเรื่องอื่นแทรกซ้อนทับซ้อนอยู่หลายเรื่องวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังมาคุยกันในกรณีที่มีเสียงแหมผมไม่อยากจะใช้คำว่าเสียงล่ำลือนะแต่เป็นความเชื่อแล้วเป็นความเชื่อที่แพร่ขยายกระจายไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วไม่พอมันลุกลามแล้วบางทีฟังดูแล้วมันรุนแรงนั่นคือความข้อมูลความรู้ประการหนึ่งที่มีการเผยแพร่ออกมาว่าประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะจมน้ำกลายเป็นเมืองบาดาลไปในที่สุดในไม่นานนี้ระบุถึงขั้นปีพุทธศักราช2573ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังนะในฐานะที่เราเติบโตมาพร้อมกันอยู่ในสังคมไทยเป็นกัลยาณมิตรพูดคุยติดต่อสื่อสารกันรายวันไปแบบนี้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นประเด็นในสังคมแล้วถ้าเรามาขยายความทำความเข้าใจให้ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเพราะว่าบางทีมันทำให้เราผ่อนคลายนะไอ้ทุกทางเศรษฐกิจก็เยอะภัยธรรมชาติเฉพาะเมื่อวานฝนตกแบบเรนบอมนี่ก็เวียนหัวนะตลอดเดือนหนึ่งที่ผ่านมากับกรณีหัวสวอันนี้ก็ปวดตับนะมีแต่เรื่องแต่เรื่องที่มันหนักกว่านั้นคือเราจะต้องอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาพภูมิประเทศนะที่มีคนบอกว่าเดี๋ยวถึงวันหนึ่งกรุงเทพมหานครจะจมอาจจะต้องมีการตระเตรียมนู่นนี่นี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมฟังก็ด้วยความเคารพนะครับไม่ได้ไปตัดทอนหรือลบหลู่อะไรแต่ว่าถามว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมผมอยากชวนท่านผู้ฟังย้อนไปดูเหตุการณ์ในอดีตครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในปลายปีนี้นะราหูจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรเวลาราหูเดินเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยราหูเนี่ยมันเป็นเรื่องของมายาคตินะเป็นเรื่องของกระแสความเชื่อนะความนิยมความชมชอบราหูนี่เป็นเงาที่ทำให้เราเกิดความโลภความโกรธความหลงความกลัวทำให้เราเกิดได้ทุกอย่างท่านผู้ฟังแล้วเหตุการณ์ใหญ่ๆในโลกใบนี้เวลามันเกิดขึ้นมันมักจะเกิดจากความรู้สึกที่เป็นมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมนั้นๆอย่างมากมายผมอยากชวนท่านย้อนกลับไปดูนะปีพุทธศักราช2554อยากให้ท่านลองหยิบข่าวนี้ขึ้นมาอ่านกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะในปีนั้นเนี่ยนะครับปี54เนี่ยเป็นปีที่เราเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพขนาดใหญ่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์น้ำท่วมที่น้ำหลากลงมาจำได้นะครับชั่วโมงนั้นก็ดอนเมืองก็ท่วมนะสามโคกก็ท่วมนนทบุรีปากเกร็ดท่วมเรียบเฮี้ยนเต้หมดเลย อยุธยาเสนาน่าเห็นใจมากแต่ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับปรากฏการณ์น้ำท่วมก็มีข่าวใหญ่แทรกมาข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังปี2554นี่นะครับเป็นปีที่มีดวงดาวน่าสนใจเพราะว่าปีนั้นเนี่ยมีราหูนะผมเข้าใจว่ายังอยู่ที่ราศีมังกรคือเพิ่งหลุดจากมังกรเข้าสู่ราศีธนูนะปี53เนี่ยราหูอยู่ที่ราศีมังกรเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองกลางใจกลางกรุงเทพมหานครปี54เราเจอปรากฏการณ์น้ำท่วมและพอเข้ากลางปีใกล้จะปลายปีก็มีกระแสข่าวท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับว่ามีกรณีเด็กชายปลาบู่ซึ่งมีคำทำนายว่าเขื่อนภูมิพลจะแตกนะเรื่องนี้นี่สร้างความตระหนกปีนี้จากปี54มาถึงปีนี้15ปีถูกไหมครับนะซึ่งตอนนั้นมีการท้าทายในเรื่องราวคำทำนายของเด็กชายปลาบู่บอกเล่าผ่านนายทองใบคำศรีพ่อของเด็กชายปลาบู่วัย73ปีเป็นชาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากเด็กชายปลาบู่เสียชีวิตมาแล้ว37ปีตอนเขามีอายุได้5ปี8เดือนกับอีก15วันก่อนตายบุตรชายบอกว่าอีก15วันหนูจะตายแล้วหนูอยากคุยกับพ่อและให้ไปซื้อเทปมาบันทึกเสียงแต่ตนได้ทำตามแต่ตนไม่ได้ทำตามเพราะไม่เชื่อว่าเขาจะตายจริงๆตนได้ฟังหลายๆเรื่องแต่เขียนเพียงบางตอนที่บุตรชายเล่าเอาไว้เมื่อ23ถึง25มิถุนายนปี17เป็นเวลา37ปีมาแล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่เขาเล่าคือเรื่องอดีตชาติของเขาและเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและโลกในอนาคตมีช่วงหนึ่งปลาบู่ถามว่าเขื่อนที่จังหวัดตากเจอแผ่นดินไหวพังไหมตอนนั้นตนก็ทำงานกับพวกฝรั่งรู้ว่ามันแข็งแรงมากขนาดไหนเขาบอกไม่บอกไปว่าไม่พังไม่จมหรอกแต่ปลาบู่บอกว่าหนูมองเห็นความเสียหายมีคนตายมากมายอำเภอสามเงาตากนครสวรรค์อโยธยาปทุมธานีนนทบุรียาวมาเลยเครื่องบินโดยสารไอพ่นจมน้ำด้วยคือก็เป็นตุเป็นตาท่านผู้ฟังแล้วบอกว่าเหตุการณ์จะเกิดนะภายในสิ้นปี2554แต่ว่าเด็กเนี่ยอายุเพียงคือผมจำได้ปีนั้นเนี่ยข่าวนี้ผมก็ได้ยินด้วยแต่น่าแปลกใจตรงที่ว่าเด็กอายุเพียง5ปี8เดือน15วันจะรู้ละเอียดนะขนาดนั้นได้ยังไงเอาง่ายๆลูกผม5ขวบเล่นอย่างเดียวหรือว่าลูกเราเป็นลูกชาวบ้านนะไม่ได้มีความรู้อะไรนึกออกไหมฮะก็เลยไม่สนใจเรื่องพวกนี้เรื่องที่สนใจก็มีแต่กีฬาการ์ตูนเป็นอย่างนี้ในเนื้อข่าวยังบอกว่านอกจากนี้ปลาบู่ยังได้บอกว่าในปี44จะเกิดมีเครื่องบินชนตึกปี47จะเกิดคลื่นยักษ์คนจะตายกันมากในปี52จะเกิดแผ่นดินไหวในต่างประเทศปี55แต่ว่าสุดท้ายที่สุดท่านผู้ฟังครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะมันถูกเปิดเผยหลังจากที่ผ่านปรากฏการณ์วันที่31ธันวาปี54แล้วไม่เกิดเหตุการณ์อะไรพ่อของเด็กชายปลาบู่โดนจับท่านผู้ฟังนะเมื่อโดนจับแล้วสุดท้ายก็มาสารภาพว่าเรื่องทั้งหมดนั้นตนมาเขียนขึ้นทีหลังผมถึงจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังฟังอยู่ขณะนี้เนี่ยที่เรากำลังตื่นเต้นมีแฟนรายการตอนนี้จะไม่บอกว่าบางคนละรู้สึกจะหลายคนละชยุทธพี่ไม่อยู่จริงๆแล้วล่ะกรุงเทพอะไรเงี้ยใครๆก็พูดนะแต่ผมจะกราบเรียนว่าเวลาราหูมีพละกำลังมากนะราหูเนี่ยคือดาวแห่งความการครอบงำนะครอบงำหรือทำให้หลงเชื่อไปว่านะครอบงำนี่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร manipulate นะคือครอบงำให้เราเชื่อไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเชื่อว่ามันจะอย่างนั้นแล้วมันจะอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะท่านฟังนั้นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่โด่งดังมากในวันนั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นจริงแต่การกล่าวอ้างอย่างน่าตื่นตาตื่นใจว่าโอ้โหเด็กชายปะบู่เคยรู้ซะด้วยซ้ำว่าจะเกิดตึกถล่มเครื่องบินจะพุ่งชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการเขียนขึ้นมาทีหลังเด็กชายปะบู่ตอนนั้นชื่อคือเด็กชายสุทัศน์คำศรีซึ่งเป็นลูก นะของนายอะไรเนี่ยคำศรีเนี่ยนะฮะซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็โดนดำเนินคดีนะท่านผู้ฟังนายธงใบคำศรีกับนางสุนทราคำศรีปาบูนี่เป็นชื่อเล่นนะครับนะเด็กชายปาบูเกิดเมื่อ23ตุลาปี11อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองแสดงว่าอายุก็ไล่ๆกับพวกผมนี่แหละแต่เสียชีวิตไปตั้งแต่อายุ5ขวบกว่าอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่สุดแสนพิศวงของเด็กชายปลาบูเกิดขึ้นในราวเดือนมิถุนาปี17เมื่อเด็กชายปลาบูได้บอกกับผู้เป็นพ่อว่าจะตายใน15วันนี่ผมไปหยิบอีกข่าวหนึ่งแมเนเจอร์ออนไลน์มาทบทวนอีกทีหนึ่งสมัยนี้มันดีครับมันมีดิจิทัลฟุตปรินทำให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์มันเคยเกิดแล้วเราก็ตื่นตระหนกไม่ตื่นตระหนกได้ยังไงโอ้ยญาติๆผมก็ตกใจพักพวกเพื่อนพ้องอะไรก็โห้ยมันเกิดแน่นอนนะยายก็ตะลุดวุ่นวายไปหมดท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวนะครับขอมาสุดท้ายที่สุดหนทางพิสูจน์ม้ากันเวลาพิสูจน์คำทำนายนะปรากฏว่าความจริงประการหนึ่งอันเป็นผลพวงจากปรากฏการณ์คำทำนายเด็กชายประบูคือความจริงจากนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดตากที่ระบุว่าเคยเกิดแผ่นดินไหวระดับความรุนแรงขนาด3ริกเตอร์ขึ้นที่เขื่อนภูมิพลมาแล้วแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าเขื่อนภูมิพลถูกออกแบบให้สามารถรับแรงสั่นไหวได้ถึง7ริกเตอร์ท่านผู้ฟังแล้วก็ตัวเขื่อนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแนวเปลือกโลกนะครับไม่ได้อยู่ในแนวรอยแยกของเปลือกโลกซึ่งนั่นเป็นหลักรับประกันถึงความแข็งแกร่งของเขื่อนได้เป็นอย่างดีนะก็คือกระแสข่าววันนั้นนี่เป็นกระแสข่าวที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งท่านผู้ฟังแต่เมื่อพบพ้นปรากฏการณ์ที่ผ่านมาแล้วขณะนี้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เด็กชายประบูพูดมันยังไม่เกิดนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมแต่การระบุวันเวลาสถานที่ผมว่าเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายท่านผู้ฟังแต่เรื่องที่เกิดขึ้นแน่ๆจากกระแสของราหูคือการที่ราหูนะเป็นมหาจักรมีพละกำลังอยู่ในภพกลางฟ้าของชะตาเมืองจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผู้คนเกิดความแตกตื่นท่านผู้ฟังครับย้อนกลับไปข่าวหนึ่งอีกข่าวหนึ่งคือข่าว Y2K ท่านผู้ฟังจำเรื่องนี้ได้ไหมครับปรากฏการณ์ Y2Kนะ Y2K คือ มีคำอธิบายออกมาจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าในอีกไม่นานนี้ Y2K คือปีคริสตศักราช2000นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับมีข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อๆกันมาว่าในปีคริสตศักราช2000นะจะเกิดปรากฏการณ์ที่เกิดวิกฤตกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบและอาจจะทำให้ล่มกันทั้งระบบทั้งโลกใบนี้ขึ้น Y2K เนี่ยข่าว Y2K เกิดขึ้นปลายยุค90ยุค90เพราะกำลังจะเข้ายุค20นะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยุคนั้นบันทึกเลขท้าย2ตัวเช่น99แทน1999คนก็กลัวว่าพอเปลี่ยนเป็นปี2000ระบบจะอ่านเป็น00และเข้าใจว่าเป็นปี1900ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกอาจจะทำงานผิดพลาดหรือล่มสลายได้นะแต่ท้ายที่สุดก็มีการแก้ปัญหาเพราะเรื่องนี้พูดคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วนะปรากฏว่าในช่วงนั้นเองมีการเปิดอบรมเรื่อง Y2K มีคอร์ส Y2K มีหลายเรื่องท่านผู้ฟังครับและสุดท้ายที่สุด Y2K ก็ไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นกับผู้คนในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังแต่ถามว่าตกใจทั้งโลกไหมตกใจครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในตอนปรากฏการณ์ Y2K คือมันมีบั๊กตัวหนึ่งบั๊กก็คือเหมือนกับพวกสปายแวร์นะที่มันเข้าไปฝังตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับระบบ CPU ข้างในหรือเมนเฟรมขนาดใหญ่ก็มีการทำระบบป้องกันผมต้องบอกว่ายิ่งเรารู้ร่วงหน้าโดยเฉพาะยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารถึงกันเร็วดังกระพริบตาเนี่ยนะครับยิ่งเป็นเรื่องที่โลกเนี่ยควรจะต้องมีวิธีและวิธีการในการป้องกันแบบสมบูรณ์แบ ยิ่งรู้ว่าปรากฏการซูเปอร์เอลนิโยหรือที่เรียกว่ากอซิลล่าเอลนิโยกำลังแสดงผลหรือสำแดงผลณขณะนี้เนี่ยผมว่าประชาคมโลกเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็ต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญคือปลายปีนี้พฤหัสที่กำลังจะเดินตรีโกณชะตาโลกนะพฤหัสดวงนี้โดยเฉพาะยิ่งเมืองไทยของเรานะครับพฤหัสร่วมอาทิตย์หมายถึงคู่แห่งกำลังสติปัญญาและความคิดคือเป็นคู่ธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นยิ่งพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีนี้แปลว่าคนทั้งโลกจะอยู่ในสภาพการที่หาเหตุผลตรึกนะรำลึกนะหาเหตุผลมาสนับสนุนมากขึ้นกว่าเดิมนี่ล่าสุดมีอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังครับข่าวกรณีที่มีข้อมูลออกมานะองค์การนาซาบอกว่าแผนที่ประเทศไทยในอนาคตทะเลจะอยู่ที่สระบุรีอ่านข่าวแล้วเป็นไงครับจะเป็นลมฮะและมีคนพูดเรื่องนี้เยอะคิดเรื่องนี้เยอะแต่กรณีนี้เนี่ยถูกพูดถึงมาสักพักใหญ่ๆแล้วท่านผู้ฟังครับเป็นการทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ขององค์การนาซานะซึ่งใช้คำว่า NASA Sea Level Projection Tool เป็นแผนที่ดิจิตอลที่จะพัฒนาโดยองค์การนาซาเพื่อแสดงการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลกจากสภาวะโลกร้อนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงคือแผนที่ดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าน้ำทะเลจะท่วมขึ้นไปถึงจังหวัดสระบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะรับผลกระทบระดับน้ำทะเลสูงนะซึ่งจริงๆแล้วกินระยะเวลาอีกหลักเป็นร้อยปีข้างหน้าถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาโลกร้อนถ้าไม่มีการแก้ไขนะผมคิดว่าวันนี้การที่เรามีนักวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีระบบความร่วมไม้ร่วมมือที่ทันสมัยมากขึ้นแต่เราอาจจะมีอุปสรรคจากพวกข้าราชการคอร์รัปชันพวกระบบที่มันรวนนะเพราะข้างในมันอักเสบมันมีประเภทพวกชอบกินสินบาตรค่าสินบนอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆมีคนออกมาพูดแล้วก็แชร์กันตื่นข่าวนะครับว่าเนี่ยน้ำทะเลจะไปสูงถึงสระบุรีหัวอาจารย์ชยุทธเห็นบอกว่ามีที่ดินอยู่สระบุรีจะซื้อผมพี่อย่าย้ายเลยเหนื่อยอายุพี่จะ65แล้วจะไปนั่งทะเลาะ กับผู้รับเหมาสร้างบ้านไม่ต้องเดี๋ยวให้อาจารย์ออกแบบฮวงจุ้ยให้ไม่ต้องอยู่มันแถวนี้แหละผมก็ไม่เชื่อว่ากรุงเทพมันจะจมบาดาลย้ำเลยนะครับเพราะถ้าจมเนี่ยมันจมไปตั้งแต่สมัยละโวสุโขทัยอยุธยาลพบุรีมันจมไปแล้วมันอยู่มาถึงวันนี้หรอกครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาราหูมีกำลังมากเนี่ยขณะนี้ข้อมูลที่มันเจือสมกันทั้งหมดทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยตกอยู่ในภวังค์แห่งความหวาดหวั่นหวาดวิตกแค่เฉพาะหาเช้ากินบ่ายหาเช้ากินเที่ยงก็ปวดหัวแล้วตอนนี้ต้องมากังวลว่าไอ้บ้านที่ฉันผ่อนนี่ถ้ามันน้ำท่วมฉันจะไปอยู่ที่ไหนถูกไหมครับนะถ้าฟังรายการผมแล้วชยุทธมีเหตุผลฮะกรุณาเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเรื่องอื่นอย่าไปตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เขาพูดแล้วก็ปั่นกระแสอย่าลืมนะครับเมื่อวานผมมองย้อนหลังนะคือมองไปเบื้องหลังข่าวบางข่าวเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าคนไทยนะปล่อยมือจากผืนแผ่นดินอันเป็นดินแดนสุวรรณภูมิเป็นขวานทองเป็นดินแดนที่เราร่วมกันสร้างกรุงรัตนโกสินทร์จนเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้แล้วใครได้ประโยชน์มันก็มีบางกลุ่มดังจำพวกนะผมก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้มันไปช่วยกันปั่นข่าวไหมว่ากรุงเทพมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนี้ขณะนี้นะกรุงเทพเนี่ยนะครับถ้าไปเทียบกับเวนิสเราเนี่ยอยู่สูงกว่าเวนิสซะด้วยซ้ำท่านผู้ฟังเวนิสก็มีน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นสูงมากบางพื้นที่ต้องเดินลุยน้ำไปเที่ยวกันท่านผู้ฟังเวนิสเนี่ย อยู่ในลิสต์รายชื่อของเมืองที่ระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นถัดมาคือที่ไหนครับนะที่ฟลอริดาไมอามี่ฮะที่มหานครนิวยอร์กแล้วก็มีหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเบเนลักซ์แต่ว่าท่านผู้ฟังครับประเทศไทยไม่ได้เพิ่ม

อีกหลายระบบที่กำลังทำอยู่ขณะนี้เช่นอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพถ้าเราไม่เจอไอ้พวกคอร์รัปชันนะมันก็ระบายได้ดีมานานแล้วงั้นวันนี้เนี่ยถ้าน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพนะกรุงเทพจะไม่จมบาดาลกรุงเทพจะจมบาดาลเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างที่เขาล่ำลือกันหรือนาซาพูดแต่กรุงเทพจะจมบาดาลเพราะว่ามันมีคนจำพวกหนึ่งที่มันทำให้บ้านเมืองมันเกิดการอักเสบอยู่ขณะนี้ท่านผู้ฟังครับถูกไหมฮะงั้นก็ย้อนกลับมานะสู่จุดเดิมว่าเมื่อพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีตุลขออภัยราศีสิงห์แล้วก็ไปกันแล้วก็ไปตุลนะเป็นจังหวะที่สังคมจะตื่นรู้บ้านเมืองจะเกิดความตระหนักว่าความเสียหายหลายเรื่องหรือความถดถอยความเสื่อมทรามเนี่ยมันมาจากคนบางจำพวกที่มันสร้างปัญหาแล้วก็ไม่ยอมรับปฏิเสธหลีกเลี่ยงปัดเรื่องพ้นตัวและประชาชนก็รับภาระกันไปวันนี้ถึงจำเป็นจะต้องเอากระแสดวงดาวคือพฤหัสกับอาทิตย์มาเป็นพละกำลังในชีวิตของผู้คนในสังคมคือตื่นรู้ครับแล้วก็ตื่นรู้ไม่ตื่นตูมนะตื่นรู้อย่างมีเหตุมีผลยิ่งเราเป็นชาวพุทธเชื่ออะไรบางอย่างมันก็ต้องเชื่ออย่างมีเหตุมีผลท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะ Y2K ก็ไม่เกิดอะไรเด็กชายปาบูก็ไม่เกิดอะไรนี่ล่าสุดบอกว่าปี73กรุงเทพจะจมบาดาลผมก็เชื่อว่าก็จะไม่เกิดอะไรผมก็จะมานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้ยิ้มให้กับท่านผู้ฟังส่วนใครที่ไปซื้อบ้านตากอากาศต่างจังหวัดไม่ว่าอะไรครับไปให้มีความสุขถ้าท่านคิดว่ามีความทุกข์โอ้ลำบากจังเลยผ่อนบ้านเก่าก็ปวดขมับแล้วมันจะไปย้ายไปอยู่ที่ไหนอีกนะถ้าไม่อยากย้ายก็มาช่วยกันขจัดปัดเป่าไอสารพิษหรือว่ามนุษย์ที่มันเป็นสารตั้งต้นการล่มสลายของมหานครออกไปจากระบบเพื่อให้ระบบมันทำงานนะเพราะถ้าระบบมันไม่ทำงานมันอักเสบแบบนี้มันก็พังหมดแล้วครับท่านผู้ฟังถูกไหมฮะเพราะผลกระทบของน้ำทะเลต่อกรุงเทพนะที่นาซาเขาระบุเนี่ยผมก็ยังอยากจะขยายความเพิ่มด้วยนะท่านผู้ฟังไม่ใช่พอเราพูดว่านาซาแล้วเราเชื่อหมดนะครับอย่าลืมนะฮะนาซาเนี่ยเคยมีความผิดพลาดหลายเรื่องยุคสมัยที่ท่านกับผมเติบโตมาเนี่ยยาน Challenger นะครับจำได้แม่นเลยผมอยู่ม.3พ.ศ.อะไรพ.ศ.รู้สึกจะ2529มั้งผมจำไม่ได้28 29กำลังนั่งเรียนวิทยาศาสตร์คุณครูเปิดทีวีซึ่งถ่ายทอดสดทั่วโลกวันนั้น NASA ประกาศว่ายาน Challenger จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับมวลมนุษยชาติเพราะจะส่งคุณครูระดับประถมขึ้นไปนะเพื่อที่ยาน Challenger จะไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศ International Space Station ซึ่งลอยอยู่ในวงโคจรรอบโลกแล้วครูท่านนี้ซึ่งเป็นสุภาพสตรีจะขึ้นไปด้วยแล้วก็จะมีการบันทึกภาพแล้วก็จะได้ลงมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเด็กๆประถมของอเมริกันปรากฏว่าเมื่อยาน Challenger ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากพื้นผิวโลกนะแล้วก็ลิฟต์ออฟปล่อยขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณสักผมจำได้ประมาณ20กว่าวินาทีเท่านั้นเองไม่ถึง30วิปรากฏว่าถังบรรจุถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างลำตัวของยาน Challengerเกิดรอยรั่วมีไฟประกายไฟลุกโคลนขึ้นมาจนสุดท้ายที่สุดเกิดระเบิดเป็นจุลแตกกลางอากาศเพราะฉะนั้นนาซาเนี่ยไม่ได้เก่งไปซะทั้งหมดหรอกครับไม่ใช่รู้ทุกเรื่องนะนาซาก็เก่งก็ดีจริงๆสิ่งที่นาซาและคนอเมริกันผิดหวังกับนาซาคือทำไมนาซาใช้งบประมาณมหาศาลในการส่งดาวเทียมขึ้นไปแล้วก็จะต้องทิ้งถังเชื้อเพลิงไปทุกวันทุกวันทุกวันจนท้ายที่สุดรัฐบาลอเมริกันไปเซ็นสัญญากับบริษัทของเอลอนมัสก์ส่งยานฟาลคอนของ SpaceX ขึ้นไปแทนในการปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศเพราะ NASA มีข้อผิดพลาดมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ NASA คาดการเนี่ยสำหรับผมก็ผมเชื่อไม่ได้แล้วผมไม่เชื่อนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดแล้วครับว่า
น้ำจะท่วมไป

0: งสระบุรีแล้วเราก็จะต้องย้ายกันไปให้หมดบางคนก็ไปขั้นไกลถึงขั้นประเทศไทยจะไม่เหลือถ้าไม่เหลือนะมาไปตั้งนานแล้วครับมันไม่มายุคสมัยนี้นะขอให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังผมเนี่ยใช้เหตุผลใช้สติเอาทุกอย่างมาคัดง้างกันให้ถึงที่สุดเพราะผมยังมีความมั่นใจว่าถ้าเราใช้กำลังสติปัญญาของผู้คนในสังคมนะทำการโดยสุจริตและร่วมไม้ร่วมมือกัน ป้องกันได้ครับไอ้เรื่องน้ำล้นป้องกันได้ครับไม่งั้นประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กมันไปตั้งนานแล้วครับนะเขาเรียกประเทศอะไรฮะเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเพราะพวกนี้ต่ำกว่าน้ำทะเลแต่เขามีระบบการระบายน้ำหรือระบบชลประทานที่แข็งแรงมากตอนนี้เราเข้าสู่จังหวะนั้นเราก็ต้องทำถูกไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่วันนี้อยากจะหยิบมาคุยนะฮะขณะที่คนไทยกำลังปวดหัวเรื่องการอภิปรายในรัฐสภาอยู่ท่านก็ฟังกันไปนะครับฟังผมไปด้วยจะได้ตัดความกังวลเรื่องนี้ไปแล้วก็หันตั้งหน้าตั้งตาทำหากินซะพัฒนาตัวเองแล้วก็ขับเคลื่อนตัวเองเป็นพลเมืองเพื่อที่จะได้มาช่วยกันดูว่าอะไรมันรั่วอะไรมันเสียหายอะไรมันทุจริตอะไรมันแล้วก็ช่วยกัน whistleblower เป่านกหวีดส่งข้อมูลนะร่วมมือกันนะครับอ่ะพักสักแป๊บก่อนพักเดี๋ยวนะทักทายคุณจิรโรจน์คุณอัมไพวันคุณพุทธชินโรจน์คุณสาริกาคุณชัยยศคุณสุรชัยคุณธนัทนันคุณกุลเทเลอร์คุณชวลิตทรงสถาพรคุณอัศนีนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะเบรกหน้าก็มาเปิดสายคุยกับแฟนรายการนะครับดูดวงสดหน้าใหม่276-3632และ33พักสักครู่จ้ะครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เพื่อยืนยันให้แฟนรายการที่รักของผมได้สบายใจเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกวันนี้เราเนี่ยนะครับเหมือนเมาหมัดนะมีแต่เรื่องรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเจอเรื่องเยอะไปหมดแต่ถ้าเรามามองที่ชะตารัตนโกสินทร์เนี่ยเวลาเราดูดวงเนี่ยครับท่านผู้ฟังถ้าเป็นชะตาคนอายุยืนไหมก็ให้ดู 2-3 จุดจุดแรกลัคนาเขาเนี่ยนะมันมีดาวอะไรมากลุ่มมันให้ผลอะไรบ้างถ้าลัคนาอยู่บนเรือนกาลากินีนะหรือตนุลักษ์มีกาลากินีมาเบียดเบียนอันนี้ก็พูดได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะอายุสั้นมีโรคภัยเบียดเบียนนะหรืออาจจะทำให้ประพฤติผิดคิดดำรงตนนำพาตนเองสู่ความเสื่อมก็ถ้าคนก็ประมาณนั้นแล้วดูต่อไปอีกสุขภาพร่างกายชีวิตจะเป็นยังไงให้ดูดาวอายุครับประเทศไทยของเราเนี่ยดาวอายุคือดาวจันทร์นะดาวจันทร์ในชะตารัตนโกสินทร์เป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุคนไทยปกติแล้วในชะตาเมืองถูกกำกับไว้ว่าให้เป็นคนที่มีสุขภาพพลานามัยดีปลอดโปร่งแจ่มใสโอบอ้อมอารีเหมือนดั่งกระแสดาวจันทร์เห็นไหมสังเกตไหมฮะประเทศไทยเราถูกขนานนามว่า Thailand the land of smile คือเรายิ้มเราอารมณ์ดีนะจ่ายหนี้ยังไม่หมดเลยยังถามว่ากินข้าวด้วยกันไหมมีความสุขดีไหมสบายดีเปล่าเนี่ยนะครับเพราะคนไทยเรามีดาวจันทร์เป็นเกษตรและยังไม่พอตานุรักษ์นะตัวตนของแผ่นดินยังเป็นราชาโชคผมยังอยากจะยืนยันท่านผู้ฟังว่าชะตารัตนโกสินทร์ไม่มีใครไม่มีบันทึกไหนพูดเอาไว้แต่อ่านย้อนกลับไปในพระราชฤทัยของล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งเมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มไปในห้วงระยะเวลาซึ่งมีอายุเพียง417ปีผมเชื่อว่าพระองค์ท่านคงตระหนักในเรื่องชะตาบ้านชะตาเมืองเป็นอย่างยิ่งจึงวางดาวอายุให้มีพละกำลังมากจันทร์ดวงนี้ยังตรีโกณกับดาวศุกร์และจันทร์ดวงนี้ยังตรีโกณกับราหูจันทร์ดวงนี้ยังตรีโกณกับพุธนะตรีโกณคือเกื้อกูลนับ5แล้วมีดาวท่านผู้ฟังครับเมื่อจันทร์ตรีโกณกับราหูแปลว่าอะไรครับแปลว่า พันธุของเราได้ราหูเป็นคู่สมพลสมพลคือมีพละกำลังบ้านเมืองเราจึงขยายหลายคนบอกว่าโอ้บ้านเราประเทศไทยเราเป็นประเทศหัวโตนะโตแต่หัวแขนขารีบแต่ขณะนี้ไม่ใช่ละหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศใหญ่โตขึ้นนะคนกลับไปพัฒนาเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นอุบลอุดรนะหาดใหญ่สงขลาภูเก็ตคือเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับเพราะจันทร์ราหูเนี่ยตรีโกณถึงกันได้พละกำลังที่เป็นคู่สมพลยังไม่พอครับยังมีดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชะตาเมืองตรีโกณกับพันธุด้วยคือศุกร์เป็นมหาอุดตรีโกณกับดาวจันทร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าประเทศไทยเราทุกๆหย่อมหญ้าทั่วผืนแผ่นดินก็มักจะมีคนต่างชาติต่างภาษาหรือหุ้นส่วนที่จะมาช่วยกันผลักดันสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองยังไม่พอเรายังมีพุธกับจันทร์ตรีโกณถึงกันดาวนี้คู่นี้เป็นดาวคู่มิตรสังเกตไหมครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศไทยนะหลายที่ไม่ได้โด่งดังเพราะการประชาสัมพันธ์ภาครัฐแต่โด่งดังเพราะต่างชาติมาแล้วรู้สึกสัมผัสได้ด้วยความน่ารักด้วยสภาพจิตใจของผู้คนในสังคมไทยในท้องถิ่นเป็นจุดตั้งต้นเพราะฉะนั้นจันทร์ดวงนี้จึงมีกำลังมากผมจึงมองการว่ารัตนโกสินทร์ที่ถูกวางชะตาเอาไว้อย่างน้อยต้องมีอายุถึง500ปีท่านผู้ฟังเป็นใครจะมาบอกท่านผู้ฟังโอ้มันจะล่มแล้วล่มแล้วไม่หรอกครับแต่ไอ้คนประพฤติผิดคิดไม่ชอบเนี่ยอันนี้มันจะล่มแล้วแต่แผ่นดินเนี่ยมันจะเติบโตแข็งแรงและแข็งแกร่งต่อไปอย่างแน่นอนเพราะชะตาเมืองวางไว้แข็งแกร่งและแข็งแรงมาก ที่ผมเป็นห่วงคือไอ้พวกที่ทำแล้วก็บิดเบือนบิดเบี้ยวแล้วก็คิดว่าเอาอยู่เนี่ยผมเห็นเอาไม่อยู่สักคนนะแค่ผมก็ประสบการณ์ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับปรมาจารย์โหนใหญ่ๆของแผ่นดินสมัยก่อนเนี่ยหลายปีก่อนนั่งจัดรายการกับอาจารย์อรรถวิโรจน์ศรีตุลาอาจารย์ทวิโรจน์เนี่ยนะครับเล่าหลายเรื่องให้ผมฟังนึกว่าเป็นเบื้องหลังก็ขออนุญาตเล่าต่อไม่ได้เดี๋ยวก็จะโดนกันหมดนะท่านก็ได้เห็นหลายอย่างท่านผู้ฟังได้เห็นหลายเรื่องส่วนผมเอง30ปีเนี่ยผมก็เห็นการขึ้นลงของคนบางตระกูลบางจำพวกนะท่านผู้ฟังครับบางคนนี่นะแหมรวยนะไปไหนก็รวยเดินออกไปหน้าบ้านนี่หน้าบ้านพอหันหลังกลับไปที่บ้านมีแต่เรื่องยังไม่พอยังมีความขมขื่นท่านผู้ฟังครับนะคือเรื่องนาซานี่ผมไม่เชื่อเด็กชายประบู่ผมไม่เชื่อ Y2K ผมไม่เชื่อเรื่องที่จะมาบอกว่ากรุงเทพจะจมปี73ผมก็ไม่เชื่อแต่ผมเชื่อเรื่องกฎของกรรมเพราะผมได้สัมผัสถึงผู้คนที่กินศีลบาตรฆ่าศีลบนนะประพฤติตนครอบงำสังคมนะประพฤติมิชอบหลายเรื่องปิดบังอำพรางซ่อนเร้นไม่มีใครรู้แต่เจ้าตัวรู้และผลมันไปตกกับครอบครัวกับลูกกับหลานผมสังเกตหลายคนนะยังไงครับบางคนลูกก็ถ้าผู้ฟังสังเกตเอาแล้วกันบางคนที่ดูแบบแหมเป็นเบอร์ใหญ่ของบ้านเมืองนี่แต่ว่าลูกมีปัญหามากนะไม่อะไรก็ต้องอะไรสักอย่างนึงบางคนโอ้โหคือพูดไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปทับถมนะแต่ว่าถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยเราจะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่ถูกวังวนเราเนี่ยดูดลงไปในหลุมดำของพวกนี้นะถ้าลองได้ไปสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเสพติดท่านผู้ฟังเหมือนคนติดยาเสพติดเนี่ยพอได้ปุ๊บครั้งหนึ่งมันติดละมันก็รู้สึกแล้วมันจะต้องไปทางนี้นะแล้วมันเป็นหนทางสู่อบายเพราะฉะนั้นยุคที่9ธาตุไฟนะยุคที่ประเทศไทยของเรานะคนเริ่มตื่นรู้มากขึ้นมันจึงเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะทำให้เราได้เห็นว่าบ้านเมืองจำเป็นจะต้องมีประชาชนที่เป็นพลเมืองตื่นรู้กันทั้งหมดไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่ตื่นข่าวไม่วู่วามนะไม่โดนครอบงำง่ายไม่โดนซื้อง่ายนะท่านผู้ฟังครับไอ้กระบวนการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยมันคนมันร่วมขบวนการมันโหมันจะไปเยอะขนาดนั้นนะส่วนกรณีที่เพิ่งมีการทำเรื่องสรุปของกกต.ที่เสนอส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็นี่นะผมก็ยืนยันมันต้องมีคนร่วมขบวนการมหาศาลขนาดนี้เลยหรือเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีคนพร้อมจะหลงผิดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าไม่ต้องไปรอปี73หรอกครับมันล่มเลยฮะมันล่มสลายแล้วครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะอยู่ต่อไปดังที่ชะตาเมืองวางเอาไว้เนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนครับนะโดนครอบงำเราก็หลีกเลี่ยงเข้าซื้อเสียงเราก็หลีกเลี่ยงนะดึงเราเข้าไปมีส่วนร่วมก็ต้องหลีกเลี่ยงมันก็ต้องช่วยกันครับถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดช่วยกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วมันยังล่มอยู่ก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานแล้วแต่ผมไม่เชื่อนะงั้นวันนี้ดูชะตาเมืองย้ำชัดๆอีกทีหนึ่งยังไม่พอนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีอาทิตย์กับเสาในตรีโกณถึงกันเสาอยู่บนเรือนราศีธาตุไฟอาทิตย์อยู่บนเรือนราศีธาตุไฟตรีโกณถึงกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าแผ่นดินเราเป็นดาวธาตุไฟเป็นดาวเจ้าการสำคัญจึงทำให้ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงเพราะดาวธาตุไฟอยู่ในภพสุภะพฤหัสทับชะตาเมืองด้วยใครๆบอกไม่รู้จักประเทศไทยไม่มีแล้วครับจะเอาลิซ่ามาละลิสามโนบาลหรือจะเอาเนเน่รอยัลหรือจะใครล่ะครับประเทศไทยเราตัวนี้โด่งดังไปทั่วโลกยิ่งล่าสุดนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนประเทศเวียดนามพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ทรงขับพระราชพาหนะด้วยพระองค์เองคือเครื่องบินโอเป็นภาพที่ตื่นตาโลกทั้งใบหันมาดูครับประเทศไทยเรานี่ไม่ธรรมดาจริงๆเห็นไหมครับนะตอนนี้เหลือประชาชนเนี่ย พี่น้องประชาชนทั้งท่านทั้งผมเนี่ยต้องช่วยกันตื่นรู้นะอะไรที่มีข้อมูลซึ่งผมเชื่อว่าก็เริ่มตื่นรู้กันมากแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้อะไรมาครอบงำแล้วก็เอาความกลัวมาบีบคั้นนะเอาความหลงมาล่อลวงว่าเดี๋ยวจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะจะพักเดี๋ยวจะพอแล้วครับนะอ่ะเวลาจะหมดนะทักทายพี่เล็กสุนทรครับต้องขอบคุณมากเลยปรากฏว่ามังคุดของสวนพี่เล็กจากภาคใต้อร่อยมากเด็กๆที่บ้านมีความสุขนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งคุณโยโรโชตนะครับคุณต้นนี่ก็เป็นนายช่างใหญ่นะครับดูแลงานระบบนะวันก่อนไปซ่อมบ้านให้ลูกค้าผมไม่มีคำว่าน้ำรั่วจะเกิดอะไรอ่ะฝนตกหาใหญ่หรือจะตกเป็นลักษณะเรนบอมไม่มีรั่วเลยนะครับคุณจิรโรจน์รักษาทรัพย์บอกขออนุญาตครับผมก็ไม่เชื่อครับดีฮะเราอย่าไปเชื่ออะไรง่ายเกินไปนะครับเอาละท่านผู้ฟังท่านใดต้องการแอดไลน์ผมไว้นะครับไลน์ ID คือโหรา 97A นะครับ HORA เลข9เลข7ตัว A สำหรับกรณีที่ท่านอยากจะตรวจดวงชะตานะครับท่านใดต้องการจะตรวจเช็คฮวงจุ้ยก็เหมือนกันครับไลน์ ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะฮะไปเช็คกับกรมอุตุให้ดีนะครับถ้าเย็นนี้เรนบอมมาอีกบ่าย3ถึงบ้านด่วนเลยครับอย่าแช่ตัวเองไว้บนถนนนะฮะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยเพิ่มความรัดกุมเพื่อปิดช่องว่างการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มนอมินีต่างชาติธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีเพื่อรับมืออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าทีมชาติไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติด1ใน6อันดับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเปิดตัวระบบวันแมปน้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบวันแมปน้ำเป็นการรวบรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GISA สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ DGI ที่ทำงานร่วมการบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนคือกรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่ตรวจวัดพยากรณ์อากาศเรดาร์และเป็นหน่วยงานหลักในการออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุและฝนตกหนักGISA สนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภูมิสารสนเทศติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติโดยประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net รัฐบาลมั่นใจว่าการจัดทำแผนที่วันแมปจะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้และช่วยคาดการเหตุภัยพิบัติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนี้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีตากจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในภาคใต้ตอนบนรวมถึงพื้นที่แนวรับลมหน้าเขาในภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีนอกจากนี้จากช่วงหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกสะสมทำให้ชั้นดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งสำหรับภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพื่อความปลอดภัย
4: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบ อันเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีแล้วก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเป็นเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน28จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสขณะที่สถานการณ์ฝนในประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนลดลงส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นจังหวัดน่านและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรศัพท์สายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกนายอำเภอนาน้อยลงพื้นที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขณะนี้มีฝนตกในพื้นที่แต่สถานการณ์น้ำยังอยู่ในภาวะปกติซึ่งได้กำชับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทุก1ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสำนักงานชลประทานที่7รายงานแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างรวมทั้งเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
6: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่บนราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกาก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,659.70 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 306.77 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 389.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 4.15 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมน้อยระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มลดลง กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้
7: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าในช่วงวันที่17-20 กันยายน 2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วง 17-20 กันยายน 2569สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้พร้อมกันนี้ขอให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือโดยสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยสามารถแจ้งสายด่วนปพ.1784หรือปพ.พังงาโทร07646-0607ได้ตลอด24ชั่วโมงชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ส่วนสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดค่าฝุ่นอยู่ที่ระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยง
8: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างหลังลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะสุมาตราเข้ามาในพื้นที่ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดวันที่17 กันยายน 2569พบว่าที่จังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ8 นาฬิกาข้อมูลคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQ Air ซึ่งอ้างอิงสถานีตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษรายงานว่า USAQI อยู่ที่120อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงโดยมีสารมลพิษหลักเป็น PM 2.5 วัดได้ 43.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลาที่ตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ยะลามีอุณหภูมิประมาณ27 องศาเซลเซียสความเร็วลมประมาณ7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความชื้นสัมผัสประมาณ 80% ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบายอากาศไม่ดีในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าวันที่17กันยายนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสขณะที่ช่วงวันที่17ถึง21กันยายนมีแนวโน้มฝนตกกระจายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งหากมีฝนตกในพื้นที่จะช่วยชะล้างและลดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศได้อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคืออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งและอยู่ท่ามกลางหุบเขารวมทั้งอยู่ใกล้ชายแดนมาเลเซียทำให้ช่วงที่สภาพอากาศนิ่งการระบายอากาศอาจทำได้ไม่ดีและมีโอกาสเกิดการสะสมของหมอกควันและฝุ่นละอองใกล้พื้นผิวทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจึงควรติดตามค่าคุณภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงและหากจำเป็นต้องออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เพื่อช่วยลดการสัมผัส PM 2.5 อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: สสหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เร่งแก้ระบบสาธารณูปโภคน้ำท่วมขังถนนชำรุดไฟฟ้าส่องสว่างและปัญหาค่าครองชีพสูง
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยส.ส.หลายพื้นที่สะท้อนปัญหาระบบสาธารณูปโภค ทั้งการขาดแคลนน้ำอ่างเก็บน้ำและประตูระบายน้ำชำรุดระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอรวมถึงปัญหาฝนตกหนักระบบระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อการเดินทางและการดำรงชีวิตของประชาชน
10: นาใหญ่หมู่ที่12นะครับและใกล้เคียงกว่า300ครัวเรือนนะครับเกิดความเดือดร้อนเรื่องจากขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจึงขอให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ
11: มีลำน้ำชีเป็นลำน้ำผ่านนะคะแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลำน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีสภาพเป็นลำน้ำลึกและลาดชันในฤดูฝนเมื่อมีน้ำหลากนะคะน้ำจะผ่านไหลไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถกักเก็บได้นะคะ
9: นอกจากนี้ยังมีปัญหาถนนและสะพานชำรุดขาดไฟฟ้าส่องสว่างบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดจนปัญหาที่ดินทำกินต้นทุนการเกษตรการขาดแคลนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยโดยต่างเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วุฒิสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชน18กันยายน2569พร้อมร่วมรำลึกพระกรณียกิจและสืบสารพระปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
13: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมณห้องจัดเลี้ยง B21 อาคารรัฐสภานายมงคลกล่าวว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กผ่านการนำความรู้ด้านกฎหมายและการพัฒนามายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีรวมถึงพระกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตลอดจนการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการเกษตรทางเลือก
14: เราต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านในการปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆที่ได้ทรงพระอุทิศพระวรกายติปัญญาในการปฏิบัติกิจการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังหญิงและเด็กพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามของการใช้ความรู้ความสามารถทางกฎหมายและการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมโดยเฉพาะการให้โอกาสคืนคนดีสู่สังคม
13: ด้านพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวว่าคณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการเทิดทูนและพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายของวุฒิสภาและดำเนินโครงการต่างๆเพื่อนำเสนอคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยสำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนตลอดจนร่วมสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่ต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยมีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยเพิ่มความรัดกุม พื่อปิดช่องว่างการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มนอมินีต่างชาติน
2: างสาวพลอยทะเลและสมีแสงจางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะทำงานชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือสกอร่วมขับเคลื่อนมาตรการจัดระเบียบสังคมและการดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติทบทวนกระบวนการขอสัญชาติไทยตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นสามารถปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างไรก็ตามกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของคนเข้าเมืองแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมกลไกเฝ้าระวังในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสังเกตและแจ้งเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทซึ่งที่ผ่านมาเคยตรวจพบกรณีลักษณะดังกล่าวที่อาจนำไปสู่การใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายสำหรับการติดตามการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับสถานที่พักที่อาจประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำข้อมูลสถานที่พักให้ที่บริการห้องพักระยะสั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศและแจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่มีหนังสือรับแจ้งการเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการขอรับใบอนุญาตพร้อมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดรับข่าวการปัจจุบันกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอำเภอถลางเรียกรับเงินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาจึงได้สั่งการด่วนไปยังกรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องเหตุการณ์พยานหลักฐานและบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและรายงานผลการตรวจสอบกลับไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นอำเภอถลางได้สั่งการให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยมีกำหนดรายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้ทางนี้รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการขยายผลให้กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตนำเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในลักษณะใกล้เคียงกันทั่วทั้งจังหวัดเข้ามาตรวจสอบไปในคราวเดียวกันพร้อมเน้นย้ำว่าการทำงานต้องยึดหลักความเป็นธรรมและพยานหลักฐานเป็นสำคัญหากพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อละเว้นแต่หากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดก็ต้องชี้แจงเพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของฝ่ายปกครองเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำชายหาดหัวหินคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
15: นายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เทศบาลนครหัวหินได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแนวทางเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดหัวหินตั้งแต่บริเวณสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด40หลังที่รุกล้ำที่สาธารณะโดยมี14หลังที่ยอมรื้อถอนไปแล้วคงเหลืออีก26หลังที่ยังไม่รื้อถอนซึ่งเทศบาลนครหัวหินได้แจ้งให้เจ้าของอาคารทำการรื้อถอนอาคารให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายใดดำเนินการดังนั้นหน่วยงานรัฐจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเอง ดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่าจำนวน11หลังและงบประมาณของเทศบาลนครหัวหินจำนวน15หลังโดยเทศบาลนครหัวหินจะเข้าดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบในวันที่25กันยายนนี้โดยได้ลงพื้นที่ติดป้ายประกาศแจ้งเจ้าของอาคารให้ทราบล่วงหน้าแล้วเป็นเวลา7วันตามกฎหมายพร้อมชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายแก่เจ้าของอาคารสร้างความเข้าใจอันดีให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนตั้งบริษัทร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 17.5 เมกะวัตต์สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
16: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทกัฟ1จำกัดและบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ร่วมพิธีลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท Renergy จำกัดอย่างเป็นทางการโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วยกัฟ1และ GPSC ฝ่ายละร้อยละ 37.5 และกนอร้อยละ25ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์มขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 17.5 เมกะวัตต์บนพื้นที่เก็บกักตะกอนดินเลนขนาด92ไร่ภายในเขตโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3ซึ่งถือเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้ง3องค์กรในการพลิกโฉมพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดเพื่อส่งจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลัก ESG และสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ภายในปี2065นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่กนอทั้งในรูปแบบของเงินปันผลค่าตอบแทนสิทธิพื้นที่ผิวน้ำและค่าบริการสาธารณูปโภคตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการปฏิพลสารพมมารายงาน
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแนะนำผู้ส่งออกไทยปรับบรรจุภัณฑ์รับกฎระเบียบบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรปลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มโอกาสแข่งขัน
17: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสหภาพยุโรปเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์หรือ PPWR ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยควรเร่งปรับตัวโดยตรวจสอบสารเคมีและโลหะที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงสารอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะตะกั่วแคดเมียมปรอทและโครเมียมรวมถึงสารเคลือบกันซึมประเภท PFAS ในบรรจุภัณฑ์อาหารทุกประเภทปรับวัสดุหรือการออกแบบให้ปลอดภัยขนส่งสะดวกและรีไซเคิลได้ง่ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปโดยกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบตั้งแต่กล่องกระดาษถุงพลาสติกพลาสติกห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับการค้าออนไลน์รวมถึงฉลากและสติ๊กเกอร์ที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าผู้ประกอบการจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อป้องกันปัญหาในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยโดยปีที่ผ่านมาไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปมูลค่า 26,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐและช่วงครึ่งแรกของปีนี้ขยายตัวร้อยละ20การปรับตัวตามกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์จึงช่วยลดอุปสรรคในการส่งออกและยกระดับสินค้าไทยให้แข่งขันได้ในตลาดมูลค่าสูงในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการประเมินรายได้จากการจัดงาน Gas Tech 2026สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 14,600 ล้านบาทขณะที่มูลค่าการเจรจาลงนามความร่วมมือทางธุรกิจสูงถึง 40,000 ล้านบาท
18: นางสุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานประชุมพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ว่าเป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานนักลงทุนผู้ให้บริการเทคโนโลยีและผู้พัฒนานวัตกรรมจากทั่วโลกไว้ในประเทศไทยพร้อมผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 14,620 ล้านบาทสะท้อนบทบาทของงานในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับ ับอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกและเป็นพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อทางธุรกิจการลงทุนและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างไรก็ตามตลอด3วันแรกมีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOU รวม7สัญญาซื้อขายและแผนการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาแก๊สธรรมชาติ LNG และการผลิตไฟฟ้าไปจนถึงปิโตรเคมีและการต่อเรือขนส่งพลังงานคาดการมูลค่าการเจรจาและการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจพุ่งสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี AI นพศรแก้วคำรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2566ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.75ถึงร้อยละ 4.00 เพื่อเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายเควินวอชประธานเฟดได้กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เพื่อให้เชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าสู่เป้าหมายของเฟดที่ร้อยละ2อย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพออย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยควรอยู่ที่ร้อยละ1หรือต่ำกว่านั้นและเฟดควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเธอต้องการเปิดทางให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของสหภาพยุโรปเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ระหว่างชาติพันธมิตรท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการแสดงความเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยอย่างไรก็ตามนางฟอนเดอร์เลเยนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าสถานะสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรปจะอยู่ในรูปแบบใดหรือมีเงื่อนไขอย่างไรความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดากำลังเยือนรัฐสภายุโรปในเมืองสตราบูร์กประเทศฝรั่งเศสโดยเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภายุโรปเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลออกแถลงการระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในเมืองเซลังเกียทางตะวันตกของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าและจะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ยุติการแทรกแซงการเลือกตั้งทั่วไปของบราซิลในเดือนตุลาคมนี้ทางด้านนายคาร์ลอสบิคาลโยโคเซนเดเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูลาไม่มีแผนการประชุมทวิภาคีอย่างเฉพาะเจาะจงกับประธานาธิบดีทรัมป์แต่ผู้นำทั้งสองอาจพูดคุยกันระหว่างการประชุมดังกล่าวทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับบราซิลเริ่มทวีความตึงเครียดหลังสหรัฐขึ้นอัตราภาษีศุลกากรกับบราซิลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งผู้นำบราซิลออกมาประณามต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นการใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งของบราซิล นายอาเบลาโดปินโตรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมของกัวเตมาลาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลกัวเตมาลาจะมอบความช่วยเหลือด้านอาหารให้แก่ประชาชนกัวเตมาลาประมาณ 134,000 ครัวเรือนในระยะแรกพร้อมประเมินว่าข้าวโพดถั่วและข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติจะสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างน้อย 1,200,000 ครัวเรือนภายในสิ้นปีนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนกัวเตมาลากว่า60%กำลังเผชิญความยากจนและปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่เรื้อรังอันเนื่องมาจากภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโยในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
20: หกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะมองโกเลียไป3-0เซต25-12 25-18 และ25-18ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีสถานในวันนี้เวลา 17:00 น.

0: ว่าเกมในนัดนี้คีร์กีซสถานยิงนำไปก่อน2ประตูแต่ทุกคนในทีมก็ทุ่มเทเกินร้อยรวมกับการเปลี่ยนตัวนักเตะเกมรุกลงสนามในช่วงครึ่งหลังทำให้ทีมชาติไทยสามารถคว้า3แต้มในเกมแรกมาได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยปริพันธ์วงษาถือว่ามีความสามารถและทักษะส่วนตัวที่ดีในการจบสกอร์ได้และเข้ามาแก้เกมหลังจากครึ่งแรกที่ทีมชาติไทยมีโอกาสหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้สำหรับเกมต่อไปกับฮ่องกงได้เน้นย้ำให้ทุกคนไม่ประมาทและตั้งใจเก็บให้ได้อีก3แต้มเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ไปให้ได้ซึ่งจะทำให้ทีมชาติไทยลงเตะกับญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่20กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมได้เปิดฉากการแข่งขันไปแล้วบางชนิดกีฬาและทัพนักกีฬาไทยได้ทยอยเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วโดยตั้งความหวังไว้15เหรียญทองและติดอันดับ 1-6 ของเอเชียผู้ว่าการกกท.คาดว่าจีนและญี่ปุ่นจะคว้าเหรียญทองได้มากที่สุดส่วนชาติในระดับแนวหน้าของเอเชียอย่างเกาหลีใต้มีมาตรฐานการกีฬาสูงส่วนอิหร่านแข็งแกร่งมากในเรื่องกีฬาต่อสู้และฟุตบอลรวมไปถึงอินเดียที่ช่วงหลังพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างมากในหลายชนิดกีฬาตามมาด้วยไต้หวันอุซเบกิสถานและคาซัคสถานซึ่งกลุ่มชาติเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ทัพนักกีฬาของไทยจะต้องสู้ให้เต็มที่เพื่อความหวังในการติดท็อป6ของทวีปเอเชียให้ได้ด้านทัพนักกีฬาแบดมินตัน20คนได้ออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยโค้ชท็อปภควัตวิไลลักษณ์และโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมและแนวทางการวางตัวผู้เล่นก่อนลงสนามแข่งขันว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์หลังจากผ่านการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้นตลอด2สัปดาห์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยไม่มีนักกีฬาคนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงมีเพียงอาการตึงของกล้ามเนื้อเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยจะผสมผสานระหว่างนักกีฬารุ่นพี่มากประสบการณ์และรุ่นน้องที่เข้ามาเสริมทัพโดยทุกคนตั้งเป้าหมายที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได
1: ้อีกคู่เราดีนะพี่แอนนาโมนาเป็นมือสองอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจับทีมได้แข็งอ่ะแล้วก็อย่างเมหนึ่งเมย์ลบหนึ่งมิวสองว่า
2: เมย์
1: สามจะเป็นเมย์
2: พิง
1: หรือเมย์ซ้ายผมว่าเราก็สู้กับเขาได้พี่หมิงก็น่าจะมีโอกาส
0: ทั้งนี้การแข่งขันแบดมินตันจะชิงชัยกันในประเภททีมระหว่างวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลจะแข่งขันวันที่25ถึง29กันยายนนี้ที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิขณะที่ความพร้อมของทีมนักกีฬาอีสปอร์ตที่ยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ในประเทศไทยนั้นโค้ชอ่านวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
3: ถึงความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งขันอีกทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข็งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
0: ส่วนอีฟุตบอลเจ้าภาพมีการเปลี่ยนโหมดการเล่นทำให้นักกีฬามีเวลาเตรียมตัวฝึกซ้อมเพียง1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันและต้องซ้อมไลน์อัพใหม่แต่ยังคงตั้งเป้าหวังคว้าเหรียญทองให้ได้แม้จะมีคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นและอินโดนีเซียทางนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting, Honor of King, PUBG, Identity V, Naraka Blade Point, E-Football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมนี้สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเตรียมความพร้อมสู้ศึกไทยลีก2ฤดูกาล 2026-2027 ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ติดตามได้จากรายงาน
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิตติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วย

0: นายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โซนภาคกลางโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้เหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมในรอบแชมเปี้ยนลีกเพื่อเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
1: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนลีกครับผมไม่ได้มีตัวอื่นสำหรับทางเรากรุงเทพครับเราวางเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการขึ้นอันดับไทยลีก2ให้ได้ครับ
0: สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ประกาศการจัดอันดับโลกล่าสุดอย่างเป็นทางการปรากฏว่า2นักหัวสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนอันดับโลกพุ่งสูงที่สุดบนเส้นทางอาชีพหลังควงคู่กันทำผลงานผ่านเข้าถึงรอบ2ในศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีอย่าง US Open โดยรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักหวดวัย22ปีขยับขึ้นมาถึง15อันดับจากอันดับ76พุ่งขึ้นมารั้งมือ61ของโลกทำให้กลายเป็นนักเทนนิสหญิงไทยที่ทำอันดับโลกสูงที่สุดตลอดการเป็นคนที่2ต่อจากตำนานอย่างแทมมี่ทัมมารีนธนสุการที่เคยขึ้นไปสูงถึงอันดับ19ของและแซงหน้าสถิติของลักษ์ลักษิกาคำขำที่เคยทำไว้สูงสุดอันดับ66ของโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018น่านไหมมนัญชยาสว่างแก้ววัย24ปีก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันขยับขึ้นมาอีก6อันดับจากอันดับ95ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ88ของโลกสร้างอันดับที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นอาชีพได้เช่นกันผ่านนิดคาดนารายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี
6: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: 12:47 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรและเวลา 11:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 00:00 และเวลา 05:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องขิงตัวช่วยสุขภาพในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับการป้องกันสุขภาพในช่วงฤดูฝนเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนไม่ควรมองข้ามแต่ถ้าได้กินสมุนไพรฤทธิ์ร้อนในฤดูฝนจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นเพราะสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์ในเรื่องการปรับสมดุลให้กับร่างกายอย่างขิงสมุนไพรที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุขิงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตได้ในบางพื้นที่เป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนพร้อมกับสรรพคุณแก้ท้องผูกแก้ไข้นอนไม่หลับและแก้ลมเป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นใต้ดินประเภทไรโซมมีลักษณะเป็นเง่ากลมแบนเป็นข้อๆเนื้อในสีเหลืองมีเส้นใยปานกลางสามารถเติบโตข้ามฤดูได้ง่ายและเชื่อว่าแหล่งกำเนิดของขิงน่าจะมาจากประเทศในบริเวณเอเชียอาคเนย์ปัจจุบันขิงเป็นพืชที่ปลูกมากในประเทศอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศในบริเวณอาคเนย์ปัจจุบันโดยแหล่งผลิตสำคัญในประเทศไทยได้แก่เชียงรายพะเยาเลยเพชรบูรณ์และศรีสะเกษครับ ขิงมีประโยชน์สรรพคุณที่ดีต่อร่างกายเป็นพืชที่มีความสำคัญทางอาหารเนื่องจากมีธาตุฟอสฟอรัสและวิตามินเอสูงที่ช่วยในการปรับปรุงรสชาติอาหารอีกทั้งยังสามารถนำส่วนต่างๆของขิงไม่ว่าจะเป็นแง่ขิงเปลือกขิงน้ำมันหอมระเหยและใบสดๆมาใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคชนิดต่างๆได้อีกด้วยอย่างการบรรเทาอาการหวัดซึ่งขิงมีฤทธิ์แก้ไอและรักษาอาการหวัดได้ขิงสดยังมีประสิทธิภาพต่อต้านการสะสมของเชื้อไวรัสได้ดีกว่าขิงแห้งโดยนำขิงสดกับน้ำมะนาวผสมกันแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยทานครั้งละ1ช้อนชาวันละ2ครั้งจะช่วยบรรเทาอาการหวัดและไอให้ดีขึ้นขิงมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระและมีการนำมาใช้ในภูมิปัญญาไทยเพื่อช่วยบรรเทาอาการบางอย่างเช่นอาการแน่นท้องคลื่นไส้หรือช่วยให้รู้สึกอบอุ่นเมื่อรับประทานในรูปแบบเครื่องดื่มร้อนอย่างไรก็ตามการรับประทานขิงควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาบางชนิดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนครับขิงสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูสำหรับเมนูอาหารจากขิงที่ใครหลายคนคุ้นเคยเช่นไก่ผัดขิงเมนูยอดนิยมที่นำขิงซอยมาผัดกับเนื้อไก่เห็ดหูหนูและเครื่องปรุงต่างๆจนได้รสชาติกลมกล่อมหรือปลานึ่งขิงที่ใช้ขิงเพิ่มความหอมและลดกลิ่นคาวของปลาทำให้รับประทานง่ายขึ้นนอกจากอาหารคาวแล้วขิงยังสามารถนำมาทำเป็นของหวานได้เช่นบัวลอยน้ำขิงเมนูไทยประยุกต์ที่นำบัวลอยแป้งนุ่มไส้งาดำหรือไส้ถั่วมารับประทานกับน้ำขิงร้อนความหวานจากไส้ตัดกับความเผ็ดหอมของขิงได้ดีจะเห็นได้ว่าขิงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องเทศช่วยเพิ่มรสชาติหรือกลิ่นหอมให้อาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่อยู่คู่กับภูมิปัญญาไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ร่างกายต้องปรับตัวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงขิงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นบรรเทาอาการไม่สบายบางอย่างและสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารเครื่องดื่มและของหวานได้หลากหลายเมนูอย่างไรก็ตามแม้ขิงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในทุกฤดูกาลเพราะอาหารที่ดีไม่ใช่เพียงช่วยให้อิ่มท้องแต่เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างสุขภาพที่ดีจากสิ่งใกล้ตัวได้ครับจบบทความประจำวันเรื่องขิงตัวช่วยสุขภาพในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
10: ่อป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและบุญมาสีมาศอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้วันที่17นะคุณฟังและก็เมื่อวานนี้เชื่อว่าเป็นวันแห่งความสมหวังและก็ผิดหวังไปพร้อมๆกันนะคะของดีเจฝานี่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยงวดนี้เพราะว่าอยากจะพักบ้างทั้งที่จริงๆแล้วเลขที่ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยเป็นเลขนำโชคของดีเจฝาด้วยนะคะเพราะว่าเลขรหัสหลังลายเนี่ยก็จะเป็น4664เพิ่งจะบอกให้น้องชายแล้วก็น้องสาวเนี่ยเปลี่ยนเลขตามตัวเราหลังชื่อนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อคุณฟังเพราะว่าคิดจะพักบ้างโอ้พอพักปุ๊บออกเลยนะคะแต่ว่าลูกชายก็ถูกค่ะเพราะว่าเป็นเลขห้องคอนโดของเขานะดีใจด้วยนะคะทุกเดือนเนี่ยเราก็จะต้องแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ที่เกิดขึ้นทุกเดือนเลยแล้วก็คนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำนะแล้วก็คนที่เขายากจนเนี่ยโอ้โหพอเขาถูกรางวัลขึ้นมาก็แสนจะดีใจด้วยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยทุกคนก็ร่วมกันแสดงความยินดีกับคุณเฟยพนักงานโออิชินะคะถูกรางวัลที่1ซื้อลอตเตอรี่2ใบคว้า12ล้านไปนะคะเอ้ยเมื่อไหร่จะถึงคิวเรานะคะผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1 730640ค่ะแล้วก็เลขหน้า3ตัว060แล้วก็521ส่วนเลขท้าย3ตัว266กับ041เลขท้าย2ตัว64นะคะคุณฟังหลายท่านนี่ก็ยิ้มแป้นไปเลยนะคุณฟังดิฉันก็จริงๆมีรุ่นพี่ที่เสียชีวิตจากการไปวิ่งที่ลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ไปวิ่งเทรลนะคะพี่พลก็อายุ64นะก็ให้โชคกับเพื่อนๆกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะใครถูกรางวัลดิฉันก็ดีใจด้วยนะคะดีใจกับชีวิตของคุณที่กำลังเปลี่ยนไปขอให้เป็นเศรษฐีป้ายแดงที่มีความสุขกันมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากทางด้านของคุณเฟยแล้วเนี่ยก็โอ้โหคนก็ถูกลอตเตอรี่งวดนี้กันเยอะเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ลอตเตอรี่นี้ที่จะออกจะออกในต่างจังหวัดกันนะคะบอกลุงล้วนเนี่ยเป็นชาวอำเภอสุวรรณภูมิซื้อ1ใบนะก็ถูกรางวัลที่1ไปรวย6ล้านเลย730640ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ขอให้ใช้จ่ายเงินกันอย่างคุ้มค่าเลยที่ได้มานะคะก็ แหมเมื่อไหร่จะเป็นเราบ้างหลายคนก็บอกแบบนี้นะคะและคุณฝากตอนนี้ที่กำลังเป็นคดีที่ฮือฮามากเงินนี่ง้างทุกอย่างได้จริงๆนะคะแม้กระทั่งการได้สัญชาติตอนนี้เนี่ยก็ต้องกวาดล้างบรรดาชาวจีนค่ะที่เข้ามาอย่างประเทศไทยของเรานะคะงานนี้เนี่ยเป็นมหากาพย์กันเลยทีเดียวค่ะเข้ามาแล้วก็มาได้บัตรประชาชนมีก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการจับชาวจีนค่ะที่เข้ามาแล้วก็มาหนีคดีต่างๆแล้วก็เรียกว่ามีการสวมเป็นนอมินีต่างๆด้วยนะคะมาทำธุรกิจในประเทศไทยของเราเลยทีเดียวนะคะก็เป็นข่าวเลยค่ะคุณฟังบุกจับชาวจีนใช้คนไทยนะคะถือครองทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ามีนอมินีอยู่นะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยบุกทลายทุนจีนเทาซุกนอมินีนะคะทางนี้เกิดขึ้นในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วนะคุณฟังที่มีชายชาวจีนก็มาเข้าอยู่เมืองไทยของเราเนี่ยนะตั้งแต่ปี2533อันนั้นก็มาอยู่เมืองไทยถึง36ปีแล้วก็ย่ามใจอยากจะไปเมืองจีนไปทำวีซ่าปรากฏว่าทางการจีนเจอว่าเอ้าเป็นคนจีนนี่จะมาขอทำวีซ่าเข้าจีนทำไมแล้วก็หลบหนีคดีมาด้วยนะคดีฆ่าคนตายนะตั้งแต่ปี2533อ่ะแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยถึง36ปีนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ล่าสุดเลยเป็นเคสล่าสุดเลยนะคะว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตรีสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะนำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองเข้าไปยังโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวในคดีคอร์รัปชันโครงการของรัฐเข้ามายังประเทศไทยนะคะแล้วก็เข้ามาตั้งโรงงานมีบริษัทที่สมุทรสาครและให้คนไทยค่ะซึ่งเป็นพนักงานที่มาสมัครขับรถให้บริษัทเนี่ยแต่เอาชื่อมาถือครองทรัพย์สินมูลค่ากว่า600ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณฟังก็จากการตรวจค้นนะคะจับผู้ต้องหาได้4รายคุณฟังก็คือไนลี่เนี่ยอายุ37ปีเป็นคนจีนค่ะแต่ว่าไปถือหนังสือเดินทางของเมียนมาชื่อว่าไนเมียวนะคะหลังจากที่สืบสวนพบว่าหนีการจับกุมของทางการจีนและนะคะไนลี่เนี่ยนะคะแล้วก็นายต่อมาอีกคนนึงนะคุณฟังก็คือนายธนดลค่ะลูกชายชาวจีนเรื่องของการที่ใช้สูติบัตรเป็นคนไทยนะคุณฟังอายุ18ปีนางสาวนาฟ้าจัชีแม่ทิพย์ของนายธนดลและก็สี่ก็คือลูกจ้างของนายเมียวซึ่งเป็นคนขับรถและก็เป็นนอมินีให้แก่บริษัททางนี้คุณฟังลูกของนายเมียวเนี่ยนะคะก็คือนายธนดลเนี่ยมีบัตรประชาชนคนไทยด้วยคุณฟังแต่ว่าเป็นการสมบัติคนตายนะคะเอาสูติบัตรของเด็กชาย5ขวบที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นตัวเองแทนนะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้เป็นผู้ดำเนินการค่ะโดยจากการสอบสวนนางสาวนาฟ้าแม่ทิพย์ที่ขายสูติบัตรของลูกนะคะก็บอกว่าได้รับค่าจ้างเนี่ยเป็นค่ารถแค่500บาทเท่านั้นแต่ตำรวจก็ยังไม่เชื่ออยู่ระหว่างการขยายผลอยู่นะคะและจากการตรวจ DNA ค่ะระหว่างนายธนดลกับพ่อแม่ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนราษฎรนะคะก็พบว่าทั้ง2คนไม่มีความเกี่ยวพันกับสายเลือดเลยทีเดียวนะคะสำหรับความผิดของผู้ต้องหาทั้ง4คนในเมียวหรือในหลีเนี่ยมีความผิดในข้อหาบุคคลต่างด้าวซึ่งยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยช่วยเหลือให้ถือหุ้นแทนตามพรบ.ประกอบธุรกิจต่างด้าวและก็ยังมีหมายจับคดีทุจริตในจีนรวมถึงคดีทำร้ายร่างกายที่อยู่ในชั้นศาลด้วยนะคะส่วนนายธนดลนะคุณฟังนายธนดลลูกชายชาวจีนที่ไปสวมบัตรของเด็กที่ตายไปนะคะก็มีความผิดฐานใช้หรือแสดงบัตรอื่นโดยไม่มีสัญชาติไทยแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จนะคะส่วนนางสาวนาฟ้าหรือแม่ทิพย์เนี่ยมีความผิดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนราษฎรโดยมิชอบส่วนพนักงานขับรถของบริษัทที่เป็นนอมินีเนี่ยก็มีความผิดตามพรบ.ประกอบธุรกิจต่างด้าวคดีนี้นะคะคุณฟังที่มีการเข้าไปแกะรอยนะคะของการทลายจีนเทาครั้งนี้เนี่ยนะคุณฟาร์มก็ถือว่าตำรวจเนี่ยก็สนที่กำลังกันเข้าไปนะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวและอีกเรื่องนึงซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะคุณฟาร์มก็คือเรื่องของการที่ จ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ไปเจอจีนเทานะคุณฟ้าอีกรายนึงเนี่ยซุกไทยนานกว่า3ทศวรรษเลย3ทศวรรษ30กว่าปีนะคุณฟังแล้วก็สวมรอยนะคะสวมสิทธิ์คนไทยค่ะทำธุรกิจต่างๆในพัทยาเนี่ยอู้ฟู่มากๆเลยนะคะงานนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ตำรวจเนี่ยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจจีนคุณฟังตามหมายแดงอินเตอร์โพลเลยนะคะเพราะว่าผู้ที่หนีมาเนี่ยคือย่ามใจนะจะกลับเข้าไปที่เมืองจีนอีกแต่เมืองจีนเนี่ยเขาเห็นข้อมูลแล้วนะคะและรายนี้เนี่ยมาครอบครองทำธุรกิจในพัทยาเนี่ยนานกว่าแบบคือนานจนลูกชายโตเลยคุณพ่อมีลูกแฝดด้วยนะคะมีลูกแฝดด้วยแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยของเรานะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะจับกลุ่มได้นะคุณฟังจับคดีเนี่ยโอ้โหเรียกว่างานนี้เนี่ยก็หนีเข้ามาเมืองไทยของเราเนี่ยกว่า30ปีเลยทีเดียวค่ะคุณฟังทั้งนี้นะคะเคสนี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นเพราะว่าเขาทำความผิดดังนี้ค่ะตั้งแต่ปี2533อ่ะคุณฟังตั้งแต่ปี2563ค่ะนายจูจื้อซานนะคะมีก่อเหตุฆ่าคนตายที่จีนที่มณฑลเจ้อเจียงเนี่ยแล้วก็หลบหนีเข้ามานะคะตอนแรกก็เข้ามาที่เมียนมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้ามาประเทศไทยของเราทั้งนี้เนี่ยก็ทางด้านของอินเตอร์โพลเขาก็มีการออกหมายแดงจับนะคะแต่พอเข้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยในปี2544ค่ะนายจูจื้อซานเนี่ยก็มาสวมสิทธิ์นะคะมาสวมสิทธิ์ชาวกะเหรี่ยงทำบัตรประชาชนคนไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะแล้วก็เลยได้สิทธิ์คนไทยไปคุณฟังก็คือชื่อว่านายสุชาติสุรชัยบอกว่าจ่ายเงินไปเนี่ย 50,000 บาทนะคะแล้วก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนคนไทยพอได้บัตรประจำตัวประชาชนคนไทยแล้วไงต่อก็มาทำธุรกิจที่พัทยาค่ะนะมีบริษัทต่างๆเลยคุณฟัง5บริษัทด้วยกันทำธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟมีทุนจดทะเบียนเนี่ยกว่า89ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะจากนั้นก็แต่งงานกับหญิงชาวจีนนะคะแล้วก็มีลูกฝาแฝดชายหญิงเลย12ขวบค่ะปรากฏว่าได้สัญชาติไทยอีกต่างหากนะคุณฟังคือมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเลยนะคะงานนี้เนี่ยเข้ามายังเมืองไทยของเราเนี่ยกว่า30ปี3ทศวรรษเลยแล้วปรากฏว่าไปขอทำวีซ่าไปจีนค่ะทางการจีนเนี่ยตรวจเจอความผิดปกตินะคะว่าเอ้านะคะรายนี้เนี่ยเคยก่อคดีฆาตกรรมที่เมืองจีนเมื่อปี33แล้วก็เลยประสานมายังประเทศไทยของเรานะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยต่างๆก็เลยดำเนินการนะเจ้าหน้าที่ภาครัฐสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยไปดำเนินการจับกลุ่มนะคะโอ้แต่ก่อนเนี่ยเรียกว่าเข้ามาอยู่เมืองไทยสบายเลยนะคุณฟังทั้งทำธุรกรรมต่างๆทางกฎหมายได้แบบคนไทยเลยนะคะทั้งที่ได้สัญชาติมาอย่างผิดกฎหมายและก็รวมทั้งพอนายจูจื้อซาหรือนายสุรชาติเนี่ยเป็นคนไทยพอมีลูกฝาแฝดก็ได้สัญชาตินะเพราะว่าได้สัญชาติพ่อเนี่ยเป็นคนไทยตามบัตรประชาชนปลอมของพ่อนะคะก็เลยยื่นขอใช้สิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยได้นะคะลูกก็เลยกลายเป็นคนไทยเลยนะคะทั้งนี้คุณฟังในบ้านที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบว่านะคะมีการดัดแปลงสระว่ายน้ำเนี่ยแล้วก็มีห้องลับข้างล่างนะคะมีพวกพักเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยวัตถุโบราณเนี่ยวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยจำนวนมากและก็ยังถือครองที่ดินที่พัทยาด้วยนะคะ11แปลงเนี่ยมูลค่ากลมๆนะคะที่ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกไว้เนี่ยคือเรียกว่า11แปลงเนี่ยมูลค่าเกือบ100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณฟังทั้งนี้นะคะตอนนี้เขาก็อายุ67ปีแล้วนะคะคุณฟังหนีเข้ามาเนี่ยตั้งกว่า3ทศวรรษก็คือ36ปีค่ะตอนนี้ก็ต้องดำเนินการต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องของคดีอาชญากรรมที่เขาก่อเหตุฆ่าคนตายเมื่อปี33เนี่ยตามกฎหมายอาญาจีนเนี่ยนะคะคือเขาเป็นผู้ที่หลบหนีคดีเนี่ยไม่มีอายุความนะคะคุณฟังถ้าหลบหนีเนี่ยไม่มีอายุความแต่กลับย่ามใจไงไปขอวีซ่าที่เมืองจีนก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนเนี่ยก็ประสานมายังประเทศไทยของเราทีนี้นะคุณฟังก็เรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นข่าวเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการที่มีคนจีนเนี่ยสวมทุนเทาได้เนี่ยนะคะนะแล้วก็คือใช้เงินเนี่ยง้างเลยนะคะก็ต้องรื้อระบบการขอสัญชาติเพื่อจะปิดประตูที่ เข้ามายังประเทศไทยของเรานะคะเรื่องของชาวต่างชาติที่ถือครองสัญชาติไทยแล้วก็ขบวนการซื้อขายสัญชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นแผลเป็นที่ระบบทะเบียนราษฎรของไทยนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชันรับเงินใต้โต๊ะด้วยนะคะยอมให้บรรดาทุนเทาเหล่านี้นะคะหรือว่าคนจีนที่หลบหนีคดีเนี่ยเข้ามาได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยแล้วก็มาทำธุรกิจผิดกฎหมายตอนนี้เนี่ยก็ต้องมุ่งตรวจสอบไปตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะแล้วก็ที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายด้วยทั้งนี้ปัญหานี้คุณฟังก็เป็นปัญหาที่ทางด้านของ NBT Connect นะคะก็มีการตรวจสอบติดตามแล้วค่ะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเตรียมรื้อระบบการขอสัญชาติและสังคายนาพรบสัญชาติพุทธศักราช2508ซึ่งใช้งานมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะคะโอ้โหก็คือกว่า50ปีมาแล้วเนี่ยคุณฟังซึ่งก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปิดรอยรั่วที่เปิดโอกาสให้นอมีต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติธุรกิจสีเทาค่ะทั้งนี้บอกว่าพรบสัญชาติพุทธศักราช2508เนี่ยถูกตราขึ้นในสังคมยุคสงครามเย็นที่เน้นการควบคุมคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนและความมั่นคงทางการเมืองยุคนั้นแต่จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ความซับซ้อนของอาชญากรรมข้ามชาติค่ะได้พลิกโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงขบวนการสวมสิทธิ์คนไทยเนี่ยได้กลายเป็นประตูบานแรกที่เปิดให้ทุนสีเทาเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และก็เข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของไทยแล้วก็ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วนะคะแม้ปัจจุบันเนี่ยเป็นกฎหมายที่จะต้องขอผ่านหลายขั้นตอนนะคะตั้งแต่ระดับท้องถิ่นอำเภอจังหวัดจนไปถึงกระทรวงมหาดไทยแต่บอกว่าความซับซ้อนนี้นะคะไม่ได้ช่วยสร้างความปลอดภัยแต่ว่ากับกลายเป็นการเปิดทางนะคะให้มีการจ่ายเงินนั่นเองคุณฟังนะคะเงินมันง้างได้หมดเลยนะคะนะคะบอกว่าเปิดทางให้มีการเรียกรับผลประโยชน์กันเป็นทอดๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ในข้อกฎหมายที่กำหนดว่าผู้ได้รับสัญชาติไทยต้องมีความประพฤติดีมีอาชีพเป็นหลักฐานก็เปิดกว้างให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจส่วนตัวในการพิจารณาก็เลยทำให้กลุ่มทุนเทาใช้เงินสร้างโปรไฟล์ปลอมเดินบัญชีธนาคารย้อนหลังแบบการสร้างภาพเสียภาษีบังหน้าหรือการซื้อใบรับรองการประกอบอาชีพเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ไปได้อย่างง่ายดายนะคะส่วนทางลัดที่ทำให้มีบัตรประชาชนได้ก็คือการสวมสิทธิ์คนตายนั่นเองค่ะก็จะฉวยโอกาสนะคุณฟางแจ้งระบบการแจ้งตายในพื้นที่ห่างไกลนะจังหวัดที่อยู่ไกลๆอำเภอห่างไกลที่ระบบยังเชื่อมโยงกันได้ไม่สมบูรณ์แต่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยรู้เห็นเป็นใจนะคะช่วยสืบค้นชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งจำหน่ายออกจากระบบแล้วก็เอาชื่อและเลขประจำตัวประชาชนนั่นแหละไปออกบัตรใหม่ให้แก่ชาวต่างชาติเชื่อว่าจริงๆประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณฟางคนที่ติดตามฟังข่าวหรือบางคนเขารู้อยู่แล้วล่ะค่ะคุณฟังว่ามันมีการทำอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วก็สวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยแล้วก็พื้นที่ห่างไกลเนี่ยแล้วก็จะใช้เงินซื้อสิทธิ์จากคนไทยแท้ๆเลยหรือสวมสิทธิ์สัญชาติของชนกลุ่มน้อยที่ได้สิทธิ์ยื่นขอสัญชาติตามมติครม.ต่างๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะคุณฟังเรื่องที่ชาวต่างชาตินั้นใช้ก็คือเรื่องการแจ้งเท็จค่ะแล้วก็รับรองบุตรปลอมก็จะใช้หญิงไทยมาเป็นนอมินีนะคะรับอ้างเลยว่าเป็นแม่เด็กนะคะหรือให้ผู้ชายก็ได้รับอ้างว่าเป็นพ่อแล้วก็ยื่นขอแปลงสัญชาติในฐานะบุตรของคนไทยนะคะคุณฟังทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะรื้อระบบการขอสัญชาตินะคะที่เป็นสิ่งที่ใช้อายุมาเกือบ60ปีแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาลค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้นะคุณฟังขบวนการนี้เนี่ยบอกว่าปรบมือข้างเดียวไม่ดังนะเพราะว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันทำได้เนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยร่วมมือกับนายหน้าก็ต้องรื้อระบบนี้กันต่อไปนะคะสำหรับการรื้อระบบการขอสัญชาติยกเครื่องพรบสัญชาติพุทธศักราช2508นะคะตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่ทุกวันนี้ที่ต้องจัดการนะคะถือว่าคือเข้ามาเมืองไทยของเรานะคะแล้วก็ง้างได้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะทางท่านพลตรีเอกสำราญนวลมาเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็จะรื้อระบบนี้นะคะท่านบอกว่าอย่างบรรดาผู้ที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็มาง้างนะคะมาถือเอาเงินเนี่ยมาทำให้ตัวเองได้ถือสัญชาตินะคะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนะก็บุคคลเหล่านี้เนี่ยเมื่อคุณฟังเขาก็เข้ามาโดยการที่เข้ามาทำธุรกิจต่างๆนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทางท่าน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าจะจัดการเรื่องนี้นะคะจะเข้ามานะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องพูดกันตรงๆเลยนะคะก็คือคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็ใช้จังหวะกฎหมายของไทยเนี่ยที่เป็นช่องโหว่เนี่ยดำเนินการแต่ต้องพูดกันตรงๆเลยก็คือถ้าไม่มีคนไทยเปิดประตูก็ยากที่จะเข้ามาได้นะก็เป็นเรื่องของการรับเงินนะคะการเซ็นเอกสารช่วยทำบัตรช่วยจัดทำเอกสารช่วยปกปิดตัวตนตอนนี้นี่ก็คือเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบค่ะนะคะเข้าตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เกาะพังงานที่ชลบุรีแล้วก็ที่เชียงใหม่งานนี้ก็ต้องติดตามกันอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะคุณฟังประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามาแบบนี้แล้วก็กลายเป็นสวรรค์ของคนสีเทาเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐนี่แหละที่รู้เห็นเป็นใจเป็นขบวนการเลยนะคะเห็นแก่เงินที่เขาจ่ายให้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาที่ท่านจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งพิทักษ์หนึ่งนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะท่านพลตำรวจสำราญเนี่ยก็มีผลงานปราบปรามนอมินีและอาชญากรรมข้ามชาติตอนนี้ก็จะต้องเดินหน้าต่อแล้วนะคะคุณฟังเพื่อที่จะจัดการอย่างนี้นะคะจับให้รู้เลยอย่าทะลึ่งนะท่านบอกอย่าทะลึ่งให้รู้ว่าจะมาจัดการแบบนี้กับคนไทยได้นะคะตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะทางนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องติดตามกันไปนะคะที่มีการจัดการแล้วก็ล่านอมินีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้งานนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องสืบค้นไปอีกเลยทีเดียวนะคุณฟังแล้วก็รวมทั้งบรรดาข้าราชการที่อยู่ที่กรมการปกครองนี่แหละนะคะรวมทั้งคนที่รู้เห็นเป็นใจเนี่ยมันเป็นขบวนการใหญ่ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้คุณฟังอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องของการที่คนไทยเองเนี่ยก็ยอมเป็นนอมินีให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายนะคะบอกว่ามีบริษัทต้องสงสัยใช้นอมินีเนี่ยถือครองที่ดินนะคะในเมืองไทยของเรากว่า 11,000 แห่งค่ะคุณฟังมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า 85,000 ล้านนะฟังไม่ผิดนะ 85,000 ล้านค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะบอกตัวเลขบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีถือครองที่ดินให้ต่างชาติอาจสูงถึง 11,000 แห่งความเสียหายสูงในระดับ 80,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็จะต้องตรวจสอบนะคะให้ได้ข้อมูลเนี่ยภายในเดือนกันยายนนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าในการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมค่ะเรื่องความเชื่อมโยงนอมินีนะคะทุนเทาแล้วก็สแกมเมอร์บอกว่าการจับนอมินีและการถือครองที่ดินอยากจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในที่ประชุมครั้งนี้แต่ละหน่วยงานก็เอาตัวเลขมานะคะมาแชร์กันนะบอกว่ามีข้อมูลอะไรบ้างสรุปค่ะคุณฟังบอกว่าที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทต่างชาติที่ถือหุ้นส่วนมากนะคะบอกว่ามีการถือครองผิดกฎหมายเนี่ยอยู่ประมาณ 2,200 บริษัทแต่บริษัทที่ต้องสงสัยนะต้องสงสัยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือเปลี่ยนเลขบัญชีนั้นจะมีอยู่ประมาณ 11,000 กว่าบริษัทอันนี้โฟกัสที่ 11,000 กว่าบริษัทนี้ก่อนนะคะและก็มีมูลค่าประเมินเบื้องต้นตอนแรกเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทแต่ปัจจุบันคุณฟังตัวเลขของบริษัทที่ให้นอมินีคนไทยถือเนี่ยทะลุไปที่85,000 ล้านบาทแล้วนะตัวเลขตรงนี้จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีส่วนกรมที่ดินค่ะก็จะเร่งรัดในการสืบสวนทุกบริษัทที่ถือครองที่ดินและจะบังคับจำหน่ายต่อไปในส่วนอีกหมื่นกว่าบริษัทตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและกรมการปกครองก็จะร่วมกันสืบสวนและชี้ให้ชัดว่าเป็นบริษัทที่ผิดหรือเป็นบริษัทที่ถูกเป็นนอมินีหรือไม่จะได้ดำเนินคดีและจำหน่ายต่อไปต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้นะโอ้วันนี้ก็วันที่17แล้วนะคะก็เร่งรัดแล้วกันนะคะท่านนะส่วนใน 2,200 บริษัทถือว่าชัดแล้วนะคะส่วนอีกหมื่นกว่าบริษัทต้องให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เช่นกันบอกว่าเรื่องการครอบครองที่ดินอาจจะไม่เข้าข่ายเรื่องของการเนรเทศนะกฎหมายเนรเทศที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามไปนั้นไม่ได้ต้องการจะใช้ในทุกโอกาสไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อแต่ถ้าต่างชาติมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือมีคำตัดสินจากศาลต่างๆแล้วก็จะเข้าข่ายโดยทันทีนะคะ นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะกับประเทศไทยของเรานะคุณฟังตอนนี้เนี่ยก็ต้องเร่งสกัดละค่ะเพราะว่าโครงการเรื่องนี้เนี่ยมันก็อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเนิ่นนานมากแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าบอกจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการสวมสิทธิ์นะทั้งเรื่องบัตรประชาชนไทยและก็เรื่องการเป็นให้คนไทยเป็นนอมินีแล้วก็ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายนั่นเองทำให้ธุรกิจเนี่ยที่เขาจะเป็นผลประโยชน์ของคนไทยนะคุณฟังก็ตกเป็นผลประโยชน์ของต่างชาติอย่างที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะคะจีนเทาเนี่ยไปทั่วเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับมองรอบทิศคิดทันข่าว

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากทกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ทกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะวันนี้ดีจะฝ่าจะยังไม่ได้อัปเดตข่าวหุ้นนะคะพอดีวันนี้มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของงานพบปะสังสรรค์เกษียณนะคะนะไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่ที่เขาก็เกษียณอายุราชการรวมทั้งตัวของดีจะฝ่าเองก็เกษียณตามสามีด้วยก็จะมีงานเลี้ยงกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเมื่อวานจริงๆก็มีงานเลี้ยงค่ะแต่ว่าดีจะฝ่าไม่ไปเพราะว่าวันนี้มีงานอีกโอ้โหเดี๋ยวลดน้ำหนักไม่ทันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องของการเตือนเรื่องการปักปากกาค่ะคุณฟังบอกเลยว่าถามว่าตัวเองเนี่ยเคยลดความอ้วนโดยการใช้ยาหรือเปล่าโอ้โหคุณฟังเคยมาแล้วค่ะน้ำหนักลงไปถึง53กิโลกรัมนะคะแต่ว่าฉุนเฉียวไม่ค่อยมีความสุขนะคะแล้วก็อ่อนเพลียง่ายเวียนหัวดังนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนเนี่ยอยู่ที่ปากของเรานี่เลยค่ะดิฉันฝากก็ชอบใช้ IF นะคะนั่นก็คือไม่ทานข้าวเย็นนะก็แล้วก็ไม่ได้อ้วนขึ้นคุณฟังแต่ว่าก็ถามว่าผอมลงไหมก็ยังไม่ได้ผอมลงมากนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังเอาเสื้อผ้าเนี่ยสมัยแต่ก่อนเดี๋ยววันนี้เนี่ยที่ไปงานเนี่ยใส่เสื้อตอนที่ทำงานที่ช่อง7เข้าช่อง7ปี2535เสื้อตัวนี้ยังใส่ได้นะคะแต่ว่าจุดที่มันอ้วนเนี่ยมันจะอ้วนตรงพุงกับสะโพกนี่แหละค่ะที่อันเนี้ยก็ต้องออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพิ่มขึ้นแต่ว่าลดการกินแป้งแต่พูดถึงเรื่องการลดการกินแป้งนะดิฝ่าไปทานข้าวจากบุกอะค่ะที่สั่งซื้อมานะปรากฏว่าทานไปแรกๆไม่มีปัญหาแต่พอเริ่มทานทุกวันทุกวันเนี่ยตัวเองเพิ่งรู้ว่าตัวเองแพ้นะคะคุณฟังก็คือมันจะคันดังนั้นคุณฟ้าต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะดิฝ่าก็ส่งคืนกับที่ดิฝ่าซื้อมาแล้วนะคะเขาก็คืนให้เขาก็นับคืนนะคะก็คือมันดูเลยดีฝ่าเข้าไปใน Google อ่ะคุณฟ้าเอ๊ะทำไมเราอยู่เราคันมือก่อนคราวนี้คันตัวคันร่มผ้าคันขาเฮ้ยมันแปลกอ่ะปกติเราไม่เคยคันอะไรอย่างนี้นะคะก็แต่ไม่ได้คันแบบรุนแรงมากคันประมาณสักระดับ 1-2 แต่ก็รู้เลยแหละว่าเป็นเพราะว่ามีอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายก็เลยลองหยุดกินหยุดกินสักวัน2วันโอ้ไม่มีคันแล้วคุณฟังอย่างวันนี้ปกตินะวันที่กินแล้วคันเนี่ยโอ้เกาไปยิ่งเกายิ่งมันนะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วตอนแรกเอ๊ะคิดต้องไปหาคุณหมอหรือเปล่าแต่พอลองทดลองว่าเอ๊ะสังเกตว่าเราผินอะไรที่มันเป็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าว่าการสัมผัสอาหารเนี่ยมีส่วนทำให้เกิดอาการคันต่างๆได้นะต้องรู้ว่าเราแพ้อะไรเนี่ยตัวเองก็รู้เลยว่าเราแพ้บุกเนี่ยข้าวหอมมะลิจากบุกเนี่ยดิฉันทานไม่ได้นะอันนี้ก็มาบอกกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ และคุณฟังรายการของเรานะคะก็ฟังติดตามฟังมาดิฉันก็ใช้น้ำยาบ้วนปากสูตรที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะจริงๆน้ำยาบ้วนปากที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยยังมีอยู่นะแต่ว่าก็ไปลองซื้อมาเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนรายการและตัวเองก็โอเคตอนนี้เนี่ยคนที่บ้านนะแล้วก็คนที่พี่น้องก็ใช้กันและเพื่อนๆก็ใช้กันด้วยนะคะน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์เนี่ยคิดค้นและวิจัยโดยคณะทันตแพทย์นะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นนักวิจัยนะทีมวิจัยเลยซึ่งใช้เวลาค้นคว้ากว่า10ปีเพื่อสกัดเอาแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นปากทำลายเชื้อแบคทีเรียเฉพาะตัวไม่ดีนะคะตัวดีไม่ได้ทำลายนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ปากแห้งไม่ระคายเคืองใครที่ไม่ชอบน้ำยาบ้วนปากเพราะว่ามันแสบๆมันรสชาติมันประหลาดนะคะนะอันนี้แหละเราก็เลยบางคนไม่ยอมซื้อน้ำยาบ้วนปากมาใช้เลยแต่ว่าจริงๆต้องใช้ควบคู่กันไปนะคะทั้งการแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่าแปรงฟันแรงเกินไปใช้ไหมขัดฟันและใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นตัวช่วยด้วยนะคะน้ำยาบ้วนปากออโรไรนั้นอ่อนโยนใช้ได้ทุกวันนะคะใครที่ปากแห้งปากแพ้ง่ายหรือจัดฟันนะคะหรือเป็นผู้ที่ทานยาแล้วระคายเคืองช่องปากได้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ออโรไรได้นะคะให้ลมหายใจหอมสดชื่นสั่งซื้อได้นะคะคุณฟังผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะในบ้านสีส้มเนี่ยหรือว่าคุณฟังเข้าไปที่Facebook Fanpage ของ Aurorai ค่ะเขาจะมีรีวิวนะคะจากคนที่ใช้นะคุณจะได้อ่านติดตามด้วยนะคะสารสกัดจากข้าวสีดำที่เป็นแอนโทไซยานินเนี่ยช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็มีฟูออรายช่วยเสริมการป้องกันฟันผุด้วย 0% แอลกอฮอล์นะคะอ่อนโยนไม่แสบปากดูแลช่องปากกันด้วย Aurorai แล้วก็มีเมาส์สเปรย์ด้วยมีจำหน่ายนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะไปซื้อด้วยตัวเองค่ะก็ที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขานะคะที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะที่ร้าน Healthy Max Healthy Max เนี่ยเขาจะเป็นร้านที่อยู่ตามโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ตามศูนย์การค้าด้วยนะคะถ้าศูนย์การค้าก็จะเป็นไอคอนสยามแล้วก็ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะส่วนที่โรงพยาบาลค่ะก็จะมีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษตรงศาลายานะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลวิมุตค่ะนอกจากนี้ชาวฝั่งทนที่ผ่านมาแถวพรานนกนะคะหรือว่าทั้งฝั่งที่ผ่านมาพรานนกอาจจะมาหาคุณหมอโรงพยาบาลสิริราชนะคะก็สามารถจะมาที่แยกพรานนกแล้วก็ตรงมาที่พุทธมณฑลนะตัดใหม่นี่แหละนะคะก็จะมีที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าด้วยช่องทางออนไลน์ค่ะนะคะก็บ้านสีส้มสะดวกนะคุณฟังดีฝากก็เชื่อว่าถ้าแฟนรายการเนี่ยสนใจออโรไรส์นะคะบางท่านเองก็ไปซื้อที่คลินิกทันตกรรมที่ถนนโยธีด้วยนะคะดังนั้นถ้าคุณฟังสนใจก็ไปที่ร้านต่างๆที่ดิฉันฝากกล่าวไปนะคะหรือโทรถามก็ได้คุณฟัง0814914291 0814914291นะคะหรือว่าจะแอดไลน์แอดไลน์ก็เป็น LINE Official ค่ะ @aurorice orarice นะคะแล้วก็เฟดก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาดนะคะคุณฟังแต่ว่าก่อนจะไปที่ข่าวเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็มีข่าวนี้ค่ะทางด่วนนะคะทางด่วนจะขึ้นราคาอีกแล้วในเดือนธันวาคมนะคะ2569บอกว่าเป็นไปตามสัญญานะคะนะก็คือมีการประกาศใน

รอบนอกกรุงเทพมหานครค่ะจะขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2569รถ4ล้อไม่เกิน4ล้อเนี่ยจ่ายเพิ่มจาก65บาทเป็น80บาทต่อคันคือตอนนี้เราจ่าย65นะคะจะขยับขึ้นเป็น80บาทส่วนรถขนาดใหญ่ก็ขึ้นตามอัตราการประกาศใหม่ด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นไปตามข้อตกลงค่ะน่าจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2569เป็นต้นไปนะคะรถไม่เกิน4ล้อเนี่ยจาก65บาทเป็น80บาทรถเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อจาก105บาทเป็น130บาทรถเกิน10ล้อ150บาทเนี่ยเป็น185บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อัตราใหม่นี้นะคะมีผลวันที่15ธันวาคม2569นะคะทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายสีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ดิฉันก็ใช้เส้นนี้แหละสมัยที่ทำงานนะคะเพราะว่าต้องเข้ามาทำงานในแถวๆย่านหมอชิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลโยธินหรือไปบ้านคุณแม่นี่แหละนะคะก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมกรุงเทพฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกแล้วก็บางส่วนของจังหวัดนนทบุรีด้วยเริ่มจากถนนกาญจนาภิเษกผ่านถนนสวนผักถนนราชพฤกษ์ข้ามคลองบางกอกน้อยแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ย่านบางซื่อแล้วก็เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณหมอชิด2เขตจตุจักรนะคะคุณฟังก็ดูซิว่าเขาจะมีมาตรการอะไรช่วยเหลือเราหรือเปล่านะคุณฟังสมัยก่อนที่ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็มีพวกคูปองนะคุณฟังแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีให้เลยนะคะนะก็ธันวานี้นะขึ้นเป็น65เนี่ยขึ้นเป็น80บาทเลยทีเดียวค่ะส่วนการประชุมคณะกรรมการกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะก็เป็นไปตามคาดนะคะรู้ผลบ้านเราวันนี้นะคะก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นตามคาดเลยนะคะในการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่16กันยายนบ้านเรารู้วันนี้นะคะก็ปรับขึ้น 0.25% มติของคณะกรรมการเนี่ยนะคะเป็นมติเอกฉันท์เลยนะคะในการลงมติ 12-0 ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะ 0.25% ระดับดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ 3.75% ถึง 4% ซึ่งถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีค่ะเหตุผลหลักก็คืออัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงและก็ต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสำนักข่าว CNBC นะคะดีฝาก็ดูจากทางด้านของการเงินการธนาคารนะคะบอกว่าเฟดมีมติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบกว่า3ปีนะคะทางนี้นะคะก็เลยทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยขยับขึ้นสู่กรอบ 3.75 ถึง 4% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า3ปีและเฟดยังส่งสัญญาณด้วยนะคะว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งภายในปีนี้เพื่อควบคุมแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและก็ปัจจัยอื่นๆนะคะโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน FOMC ของเฟดเนี่ยมีมติ12-0เลยคุณฟังเอกฉันท์เลยนะคะให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามที่โบรกบอกไว้เลยนะคุณฟังอย่างเมื่อวันที่เราฟังข่าวกันนะคะเพราะว่า Fed Watch เนี่ยก็บอกแล้วว่าน้ำหนักมากกว่า 90% ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งนี้มันสัญญามันออกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วล่ะค่ะที่ผ่านมาเพราะมีกรรมการของ Fed เนี่ยสนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย3รายทั้งนี้แถลงการบอกว่าเงินเฟ้อนะคะ Fed เค้าซ้อนแบบนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวดูนะคุณฟังบ้านเราก็ต้องตามไปแล้วค่ะนะคะในธนาคารกลางต่างๆเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยก็จะตามอิงกับเฟดเขาเหมือนกันนะคะก็บอกว่าเงินเฟ้อสูงค่ะแล้วก็ระบบบอกว่าการดำเนินนโยบายครั้งนี้จะช่วยให้เงินเฟ้อเข้าสู่เป้าหมาย 2% ได้เร็วขึ้นยืนยันว่าจะดำเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคานะคะแล้วก็ในส่วนของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะก็ยังมองว่าน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ามุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เฟดก็บอกว่าเงินเฟ้อปีนี้คาดว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE ทั่วไปจะอยู่ที่ 3.7% และ Core PCE ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานนั้นอยู่ที่ 3.4% เพิ่มขึ้นอย่างละ 0.1 จุดนะคะก็ต้องติดตามนะคะทางนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นมาตั้ง3ปีแล้วนะคะคุณฝั่งมาขึ้นครั้งนี้ก็ที่ผ่านมานโยบายคงอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ตลาดคาดว่าไม่เปลี่ยนนโยบายแต่ทิศทางเริ่มเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ย
หลังตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ระดับสูงแล้วก็ประธานเฟดคนใหม่นายเควินวอชส่งสัญญาณให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมากขึ้นและก็แรงกดดันก็คือเกิดจากสถานการณ์สงครามระหว่างซาอุดิอาระเบียที่ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ต้นทุนพลังงานเนี่ยปรับ

0: พิ่มสูงขึ้นรวมถึงผลกระทบต่อเนื่องจากมาตรการภาษีศุลกากรโดยปกติเนี่ยเฟดมักมองข้ามแรงกระแทกด้านราคาที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่เจ้าหน้าที่ก็เริ่มกังวลว่าหากราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานก็จะทำให้เงินเฟ้อและก็ภาคกระทบต่อภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลกระจายไปยังราคาสินค้าและบริการในวงกว้างนะคะคุณฟังข่าวนี้เนี่ยนะก็กระทบแน่นอนนะคุณฟังเพราะว่าเวลาที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็มีผลต่อต้นทุนราคาสินค้านะคะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์ออกบทวิเคราะห์นะคะว่าการที่เฟดเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ตลาดคาดการไว้แล้วนะคะแล้วก็รวมทั้งเดี๋ยวก็จะมีการประชุมของธนาคารต่างๆนะคะอย่างแบงก์ชาติญี่ปุ่นก็จะประชุมวันที่18กันยายนนี้นะคะทั้งนี้นโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคุณฟังก็จะต้องซื้อเมื่อหุ้นอ่อนตัวแล้วก็หุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยเอเชียพัฒน์ก็แนะนำเป็นกลุ่มโรงพยาบาลธนาคารรวมถึงพลังงานจากราคาน้ำมันดิบที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนั่นเองนะคะและคุณฟังในส่วนของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะคะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์แนะนำตัว BCH นะคะคุณฟังก็แนะนำราคาแนวรับอยู่ที่10.80 11.10แนวต้า11.60ถึง11.80 สต็อปลอสที่10.60สตางค์ส่วนอิชิตันนะคะคุณฟังก็แนวรับที่13.30 13.60แนวต้า14.20 14.60แล้วก็คัทลอส13 บาทค่ะคุณฟังโครงการไทยเที่ยวไทยพัดเลื่อนออกไปก่อนนะคะคุณฟังนะคะก็มีการเลื่อนออกไปนะหลังจากที่เรียกว่าจะต้องให้เป็นช่วงโลซีซั่นดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนที่จะมาก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพาสนะคะ60-40นี่แหละที่จะต่ออายุให้แต่ว่าโครงการไทยเที่ยวไทยเนี่ยขอเลื่อนรัฐบาลเนี่ยประกาศขอเลื่อนออกไปก่อนนะน่าจะไปใช้ในช่วงของโลซีซั่นเดี๋ยวติดตามข่าวนี้กันนะคะหลายคนเองแหมจะไปเที่ยวหน่อยในช่วงของวันช่วงส่งท้ายปีเก่านะคะนะไทยเที่ยวไทยพัสตอนนี้นี่ก็ขอเลื่อนรายละเอียดออกไปก่อนนะคะเรื่องของส่วนลดค่าที่พักนะเรื่องของการที่จะมีวอชเชอร์ต่างๆให้นะคะอาจเจอโลกเลื่อนไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันค่ะเลื่อนใช้นะคะเลื่อนใช้ไปปี70นู่นเลยค่ะคุณฟังเพราะว่านี่ก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นแล้วนะคะเลื่อนใช้นะหลายคนอาจจะแหมฉันก็แพลนอยู่นะจะไปเที่ยวซะหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่เกษียณอายุราชการไปนะคะก็คือเดิมเนี่ยกำหนดไว้นะคะว่าจะใช้สิทธิ์ได้ปลายปี69ก็จะขยับไปเป็นเดือนเมษายน2570ซึ่งเป็นช่วงโลซีซั่นแล้วก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนด้วยนะเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเดิมเนี่ยจะวางแผนไว้ที่พฤศจิกายนใช่ไหมคะฝ่าเริ่มลงทะเบียนตุลาแล้วไปใช้กันช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะเว้นไปช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็จะให้ใช้ไปถึงเดือนกุมภาพันธ์2570นะคะทางนี้ก็ข้อมูลนี้คุณฟังคะที่เขาต้องเลื่อนเนี่ยเพราะว่าบอกว่าน่าจะขยับออกไปก่อนนะคะนะก็เลยให้เลื่อนไปนะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้บอกว่าการดำเนินการโครงการไทยเที่ยวไทยพัสเนี่ยเพื่อกระตุ้นเดินทางในประเทศนั้นมีแนวโน้มเลื่อนไปนะจากเดิมที่คุยไว้ที่เดียฝากก็นำมาให้แฟนรายการทราบเนี่ยว่า1ตุลาคมเนี่ยเปิดลงทะเบียนนะคะบอกว่าไม่แล้วเลื่อนดีกว่านะไปดำเนินการช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวโลซีซั่นก็คือช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปทั้งนี้ค่ะจากการหารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมครม.ระดับกระทรวงและรัฐมนตรีท่านอื่นๆเห็นพ้องตรงกันว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งเรื่องช่วงเวลาเห็นว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงของไฮซีซั่นที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวอยู่แล้วที่จะเริ่มต้นปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวก็เดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในช่วงดังกล่าวไม่ได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่ก็เสียดายงบประมาณที่วางไว้นะเพราะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่แล้วนะคะดังนั้นคุณฟังคุณสุรศักดิ์ก็บอกว่าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทยพาสวางกรอบวงเงินงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนแล้วก็จะแจกคูปองดิจิตอลด้วยนะคะแบบร่วมจ่ายสัดส่วนที่50-50แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันนะคะก็เขาจะเน้นเรื่องการเที่ยวเมืองรองด้วยนะคะโดยหลักการรายละเอียดต่างๆเนี่ยบอกว่ากรอบงบประมาณเดิมทั้งหมดเนี่ย ถือว่าได้รับการเห็นชอบในเบื้องต้นและก็มีการกันเงินไว้อย่างแน่นอนแล้วส่วนช่วงเวลาที่กำหนดไว้อันนี้ของเก่านะคุณฟังอันนี้ของเก่าตอนนี้เขาเลื่อนไปแล้วไปเป็นเมษา70ของเก่าที่บอกไว้ไงคะว่าเขาให้ใช้ได้ก็คือจะเริ่มใช้พฤศจิกายนที่บอกเดี๋ยวเราไปเที่ยวปีใหม่กันอะไรเงี้ยปรากฏไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีช่วง black out period นะคะก็คือจีนการหลีกเลี่ยงช่วงวันที่15นะปีนี้15ธันวาคมปีนี้ถึง15มกราคม70เพราะว่ามีความกังวลว่าหากดำเนินการแบบเว้นระยะหรือเป็นช่วงฟันหลออาจจะส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดังนั้นจากการหารือร่วมกันกับรัฐมนตรีต่างๆนะคะก็เลยเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเลื่อนไปจัดทำครั้งเดียวไปเลยดีกว่าให้ผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบงบประมาณเดิมที่กันไว้เพื่อดำเนินโครงการแล้วเพียงแต่ว่าเป็นการสับเปลี่ยนช่วงเวลาเท่านั้นโดยยืนยันว่าได้มีการกันก็ประมาณไว้แล้วอย่างแน่นอนจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการใช้งานที่1ล้านสิทธิ์ซึ่งงบประมาณก้อนนี้เป็นการตัดแบ่งออกมาจากงบก้อนเดียวกับพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทก้อนแรกที่สามารถใช้ได้นะคะก็เลื่อนออกไปนะไปเป็นเมษา70นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะให้แข็งแรงอยู่พ้นปีกันนะคะฟังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไปฉลองช่วงเทศกาลสงกรานต์ละกันนะซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมด้วยต้องหายใจไว้นะคุณผู้ฟังต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันนะคะส่วนที่คุณสุศักดิ์จะอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะบอกตุลาคมถึงธันวาคมหรือไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะคุณผู้ฟังเข้าสู่ไตรมาส4แล้วการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจต้องยกประโยชน์ให้แก่โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีการต่ออายุโครงการเพิ่มเติมแล้วก็ทำหน้าที่กระตุ้นการเดินทางของประชาชนล่วงหน้าไปก่อนประมาณ 2-3 เดือนจนถึงสิ้นปีนี้จากนั้นจึงจะเริ่มนำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตัวใหม่วงเงิน 4,000 ล้านบาทนี้มาใช้ต่อในช่วงโลซีซั่นซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวแบบเป็นครอบครัวได้มากขึ้นทั้งนี้ค่ะก็บอกว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเห็นตรงกันเลยว่าการจัดโครงการในช่วงไฮซีซั่นนั้นไม่เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าไฮซีซั่นห้องพักเต็มอยู่แล้วรวมถึงนักท่องเที่ยวมีการวางแผนเดินทางล่วงหน้ากันไว้ก่อนแล้วแต่ขณะนี้ก็บอกว่ายังมีความเห็นที่หลากหลายในส่วนของผู้ประกอบการเพราะบางฝ่ายมองว่าอาจจะมีผู้ประกอบการรายอื่นที่ห้องพักไม่เต็มหรือสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกหลังจากนี้ก็ต้องไปหารือกับภาคเอกชนอีกครั้งเพื่อครอบคลุมทุกฝ่ายบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ภายในเดือนกันยายนนี้จะรอให้รายละเอียดและช่วงเวลาดำเนินงานได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนหรือเสร็จน้ำก่อนเมื่อตกผลึกกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่แน่นอนแล้วก็จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่ออนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการไปนะคะแล้วก็ทางนี้บอกว่าการเลื่อนออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรขอเพียงให้มีโครงการเกิดขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจก็พอแล้วนะคือเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคุณฟังอันนี้จริงๆตอนที่อ่านข่าวครั้งแรกดีฝาก็ยังรู้สึกก็ทำแม่งเหมือนกันนะเพราะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นจะไปกระตุ้นยังไงนะคะเพราะว่าห้องพักส่วนใหญ่ไฮซีซั่นเนี่ยโอ้ฝรั่งอะไรเขาก็เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็เลื่อนไปนะคะที่ท่านประกาศเลื่อนจากตุลา69เนี่ยเอาไปใช้สิทธิ์เดือนเมษายนนะคะก็ท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้านะคะคุณฟังตามเรื่องของการปักปากกาลดน้ำหนักค่ะนะคะบางคนนี่น้ำหนักเนี่ยไม่ได้สูงเกินนะคุณฟังแต่ว่าไปปักปากกาเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาปักกันแล้วได้ผลดีรวมทั้งจากทางลัดไงเพราะว่าพอปักปากกาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากกินข้าวนะแต่ก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายบางคนเนี่ยมีรุ่นน้องที่จะฝารู้จักเนี่ยโยโย่เลยโอ้ตัวโตขึ้นมาเลยนะคะว่าเปลี่ยนไซส์เลยอะตอนแรกก็เอ้ยดูผอมดีแป๊บเดียวนะคะจากสาวไซส์ M สาวไซส์ M ค่อนมาทาง L ตอนนี้เนี่ย XL แล้วนะคะดิฉันฝาต้องบอกเฮ้ยต้องหยุดแล้วนะต้องไม่งั้นจะกลายเป็น 2XL ไปได้นะต้องค่อยๆนะคุณฟังลดน้ำหนักลงด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสัดส่วนดีกว่านะคะเดี๋ยวเบรกหน้าฟังกันค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
0: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะในรอบ 2-3 ปีมานี้เรื่องของการลดน้ำหนักด้วยการใช้การปักปากกาเนี่ยโอ้โหเป็นที่นิยมกันมากจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของปักปากกาเนี่ยเขาใช้ในการรักษาโรคเบาหวานนะคะหลังจากที่มีภาวะอ้วนรุนแรงต่างๆเพราะว่าบางคนก็ท้วงติ่งนะว่าเอ๊ะทำไมยาลดน้ำหนักกลุ่มนี้เนี่ยทำไมสิทธิ์ข้าราชการเขาเบิกได้เบิกได้ค่ะคุณฟังเพราะว่าถ้าเกิดไปเข้าคลินิกโรคอ้วนแล้วเราลดไม่ลงนะคะเหมือนที่จะฝากคุณฟังก็เคยนะไปเข้าที่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเขาก็จะให้เราควบคุมอาหารกำหนดมีนักโภชนาการมาคุยด้วยแล้วคุณหมอก็บอกว่าต้องให้น้ำหนักลงให้ได้นะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องกินยาเบาหวานนี่แหละก็คือเขาจะให้ในกรณีที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนรุนแรงหรือว่าเป็นเบาหวานที่อยู่ในการพิจารณาแต่ตอนนี้คุณฟังปัญหาใหญ่ๆก็คือคนเนี่ยเอามาใช้กันผิดวิธีแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นกระแสกันไปเลยเหมือนสมัยก่อนนะคุณที่เรามีการอะไรนะฝังเม็ดอะไรไว้ที่หูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าแพร่หลายมากเกินไปนะตอนนี้ก็มีการประกาศให้ยาที่อยู่ในกลุ่มของกูคาก้อนไลท์เปปไทด์1นะหรือ GLP-1 เนี่ยต้องเป็นยาควบคุมพิเศษเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดว่าปากกาลดน้ำหนักนะแล้วก็เลยทำให้มาใช้เป็นเรื่องของยาลดความอ้วนแล้วก็มีความไม่จำเป็นในการใช้ยาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องนะคะคนที่ใช้การเอาปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมาใช้เนี่ยมีคำเตือนมากเลยนะคุณฟังทั้งเรื่องของการใช้ยาลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทำกับกลุ่มที่เป็นยาปลอมเนี่ยคุณมีสิทธิ์เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันและก็มะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยรวมทั้งระวังเรื่องของโยโย่เอฟเฟคค่ะคือจะกลับมาอ้วนมากกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อบางคนนี่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะผอมทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นโรคอะไรมากมายนักนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เอาไปใช้กันผิดวัตถุประสงค์แล้วก็เกิดให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างที่เรียนคุณฟังในหลายคนเนี่ยคือตอนที่ปักปากกาไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอยากอาหารค่ะแต่พอใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ปรับพฤติกรรมเนี่ยคุณก็จะมีความกลับไปกินเหมือนเดิมนะคะดังนั้นก็มีภาวะของโยโย่ได้นะท่านเลขาธิการอย.ก็ออกมาเตือนอย่างบ่อยครั้งเลยนะคะเภสัชกรหญิงสุภัททาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนนี่แห่ไปนะไปเชื่อคำโฆษณาว่าฉีดแล้วผอมนะคะก็ยืนยันว่าไม่มียาวิเศษใดที่ทำให้น้ำหนักลดอย่างปลอดภัยและยั่งยืนการปรับลดน้ำหนักนั้นต้องมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพจิตเพื่อไม่ให้ตัวเองเครียดเกินไปนะคะใครมีปัญหาเรื่องของได้รับผลกระทบเนี่ยก็อย่าลืมนะคะต้องโทรศัพท์ไปนะกับทางด้านของสายด่วนอย.เขาก็ได้นะคุณฟังที่1556เมื่อวานนี้รายการทางช่อง7เขาก็มีการออกอากาศนะก็มีคำเตือนต่างๆว่าคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลดน้ำหนักเพื่อสวยแบบทางลัดนะคะแพทย์หญิงธนิดาวรวิวัฒน์คุณหมอใบเฟิร์นค่ะนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง7นะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักแบบยั่งยืนขอนำมาฝากบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าพวกยาลดน้ำหนักนี้ไม่ใช่ยาวิเศษนะ มันมีโอกาสที่ทำให้คุณโยโย่ได้นะคะบอกว่าการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะที่คนที่ต้องการแบบไม่ยอมขยับตัวไม่ยอมออกกำลังกายไม่เลยเข้ายิมเลยนะแต่ว่าต้องการจะได้รับหุ่นที่ดีด้วยบอกว่าตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเจอเลยที่มีคนที่มาปรึกษาคือไม่ได้อ้วนมากแต่เห็นเขาฮิตกันก็ลองใช้ไปเรื่อยๆพอหยุดใช้ก็กินได้เยอะนะคะเพราะว่าช่วงที่ใช้ปากกาปากกาเนี่ยจะกินได้น้อยมากคนไข้ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้พอหยุดปากกาปุ๊บอ้วนกว่าเดิมเลยนะคะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟคก็คือมันไปกดความหิวมันจะกดได้แค่ช่วง 3-5 เดือนที่ใช้ยานะพอหยุดใช้ความหิวต้องกลับมาแน่นอนแต่ถ้าเราลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนแล้วก็ออกกำลังกายนะคุณฟังดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆนะคนที่ใช้ปากกาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเห็นผอมอยู่สักระยะหนึ่งโอ้โหมาเจออีกทีเนี่ยเปลี่ยนไซส์เลยนะก็เอามาเตือนกันด้วยความระมัดระวังคุณฟังควบคุมโภชนาการดีกว่านะคะทำ IF นะแล้วก็เลือกอาหารผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรากินเข้าไปนะลดแป้งลดของทอดของมันของหวานกาแฟนี่พกทีอินวันตัวอ้วนเลยนะเปลี่ยนมาเป็นกาแฟดำแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายต้องขยับเคลื่อนร่างกายกินเสร็จปุ๊บต้องลุกไปเดินนะคะดิฉันฝากก็จะใช้วิธีการถูบ้านกวาดบ้านนี่แหละคุณผู้ฟังแล้วก็ไปเดินที่บ้านนะคะก็น้ำหนักไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้อายุเยอะแล้วก็คงน้ำหนักไว้ส่วนหนึ่งแต่ก็พยายามลดแป้งลดน้ำตาลลดของหวานเท่าที่จะทำได้ดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะโอ้เวลาเดินไวมากเวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายอำเภอทั่วประเทศเน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชน จะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
11: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายอำเภอทั่วประเทศเน้นย้ำภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปลายปีนี้
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการ76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเพื่อวางแนวทางทำงานช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ2569พร้อมมอบข้อสั่งการภารกิจสำคัญคือให้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้รวมถึงงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านการปราบปรามทุจริตสั่งเร่งลงโทษข้าราชการที่ทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นให้เสร็จภายใน30กันยายนนี้พร้อมสั่งตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยของธุรกิจ Data Center อย่างเป็นระบบชนันชิดาสังทองรายงาน
6: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากน้ำมันรั่วท่อพระราม3พร้อมเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงป้องกันเกิดซ้ำ
13: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ล่าสุดจากการขุดสำรวจขยายผลพบจุดน้ำมันรั่วซึมมาจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบางจากเป็นผู้บริหารจัดการระบบซึ่งทั้งสองบริษัทต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบแพ็คกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
6: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบร่างกฎหมายคว่ำบาตรและมาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการทำสงครามกับยูเครนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติ262ต่อ159เสียงเห็นชอบร่างกฎหมายคว่ำบาตรและมาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ต่อรัสเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากการทำสงครามกับยูเครนโดยร่างกฎหมายนี้เสนอโดยนายลินซี่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันและเตรียมส่งให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามบังคับใช้ขณะที่นายฮาคีมเจฟฟรีย์ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเตือนว่าร่างกฎหมายนี้มีช่องโหว่ที่อาจทำให้มาตรการคว่ำบาตรไม่ได้ผลจริงทางด้านนายรุสลันสเตฟานชุกประธานรัฐสภายูเครนชื่นชมว่านี่คือก้าวสำคัญที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียและผู้ที่ให้เงินสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
5: ติดตามข่าว ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอนายโยงอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอหวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังปกคลุมอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอคงระอำเภอศรีนครินทร์อำเภอป่าบอนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้เราก็มีความกังวล นะคะแบบว่ากรณีสมมตินะคะตัวยานั้นเนี่ยทำบัตรประชาชนหายปรากฏว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยแอบเอาบัตรประชาชนเราไปแล้วก็เอาไปทำบัญชีม้าหรืออะไรก็ตามอ่ะทีนี้เราก็แจ้งตำรวจได้ถูกไหมคะว่าอ้าวฉันแจ้งไปแล้วว่าทำบัตรหายฉันไม่มีความเกี่ยวข้อง
2: อันนั้นคือสิ่งที่จะเป็นตัวเอกสารยืนยันได้ว่าเราเคยมาแจ้งความบัตรหายไว้แล้วหรือแม้กระทั่งว่าเราไปแจ้งทำบัตรใหม่แล้วเราแจ้งหายกับทางอำเภอหรือสำนักงานเขตแล้วก็เป็นเอกสารยืนยันได้ว่าหลังจากนั้นใครเอาบัตรเราไปก่อนหน้านั้นนะก่อนที่เรามาแจ้งหายนะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ถ้าหายก็แนะนำให้ไปแจ้งความดีกว่า
2: คือบัตรเนี่ยไอตัวหน้าหลังอะไอตัวหลังอะมันจะมีรหัสอยู่ข้างหลัง
1: มีรหัสซึ่งรหัสเนี้ยไม่มีใครเอาของเราไปได้นะ
2: บัตรไอรหัส
1: ถ้า MEI อะไรสักอย่าง
2: ถ้าบัตรเก่า
1: ค่ะ
2: สมมติอะ JA 123พอทำบัตรใหม่มันจะกลายเป็นอีกรหัสหนึ่งอ่ะ
1: อ๋อเป็นคนละรหัส
2: มันไม่ใช่แค่รหัสเดิม
1: ค่ะ
2: นี่ก็เป็นชัดเจน
1: ข้อมูลนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะไปทำบัตรประชาชนหรือว่ามีการทำบัตรประชาชนหายนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวไปต่อกันที่คุณเล็กจากปทุมธานีค่ะพี่ถนอม
2: ครับ
1: คุณเล็กเนี่ยบอกว่าอยากจะสอบถามเรื่องของเบี้ยยังชีพนะคะบอกว่าไม่ได้เบี้ยเงินสูงวัยเนี่ยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะเดี๋ยวลองถามคุณเล็กก่อนว่าเรื่องเราเป็นยังไงนะคะคุณเล็กสวัสดีค่ะคุณเล็กคะ
2: ไม่อยู่แล้วครับท่านดูเหมือนสัญญาณจะหลุดหายไป
1: น่าจะหลุด
2: คุณเล็กเนี่ยถามมาหลายวันแล้วเราพยายามโทรหลายครั้งนะ
1: ค่ะ
2: นี่ก็ไปวันนี้ก็โทรหาอีกนะนึกว่าจะได้คุยแนะนำนะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องเบี้ยยังชีพนะฮะมีเดือนที่ไม่ได้รับเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เพราะว่าเป็นสิทธิสวัสดิการนะที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากรัฐบาลนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ต่อสายคุณเล็กอีกครั้งหนึ่งใหม่นะคะ
2: เวลาเขาต่อสายมารอแล้วก็อย่าวางหูทิ้งนะรอนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: มีเรื่องที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกสายเนี่ยเราก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดต่อหลังไมค์ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้สืบสาวเรื่องราวว่าเรื่องราวเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงคุณผู้ชมจะได้รับเราก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะในการที่จะติดต่อกับไปหรือว่าในการพูดคุยแต่ละครั้งนะคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ยังคุณเล็กยังไม่มานะ
2: เดี๋ยวน้องยานัทช่วยหาเบอร์นี้ให้หน่อย
1: ค่ะ
2: เบอร์สวัสดิการเบอร์ของศูนย์บัตรประชาสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะได้
2: คร
1: ับ
2: เพราะว่าคุณอารมณ์ฝากคำถามเข้ามาบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3เดือน4เดือนแล้วที่ใช้ไม่ได้ติดต่อพนักงานธนาคารสแกนใบหน้าผ่านแต่พอใช้ก็กลับใช้ไม่ได้อีกอันนี้เนี่ยเขาแนะนำให้ไปทำบัตรใหม
1: ่ค่ะ
2: ทำบัตรประชาชนใหม่อ่ะ
1: นี่เนาะเบอร์โทรนะคะ
2: ครับ
1: สำหรับติดต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
2: 02แป๊บเดียวนะเดี๋ยวป้าเล็กจะวางหูทิ้งอีกนะคุณเล็กมาแล้วครับคุณเล็กครับ
1: คุยกับคุณเล็กก่อน
2: คุณเล็กครับ
3: ครับผม
2: อย่าวางหูโทรศัพท์ผมทิ้งอีกนะ
3: ครับผมครับ
2: คุณมีปัญหาอะไร
3: ก็ผมอยากจะถามเงินเดือนไอ้ผู้สูงวัยครับผมเดือนพฤษภาผมไม่เคยได้รับเลยครับ
2: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใช่ไหม
3: ครับผม
2: พูดเสียเข้าใจยากเลยเงินเดือนผู้สูงวัย
3: ครับ
2: ได้รับเดือนละกี่ร้อยล่ะ
3: 600ครับ
2: 600บาท
3: ครับ
2: 600บาทตอนนี้อายุเท่าไหร่
3: 68ครับ
2: คุณใช้คำว่าเดือนพฤษภาไม่ได้แล้วเดือนอื่นได้ไหม
3: ได้ครับ
2: เดือนอื่นได้
1: เดือนเดียวใช่ไหมคะ
2: เดือนพฤษภาที่ผ่านมาไม่ได้แล้วเดือนที่ผ่านมานี่ได้ไหม
3: ทุกปีเลยครับ
2: ทุกปีเลยเดือนพฤษภาทุกปีไม่ได้ทุกปีเลยเหรอ
3: ครับผม
2: อยู่ที่อบต.หรือเทศบาลใด
3: ผมอยู่ที่ในหมู่บ้านซื่อตรงครับ
2: ตอบอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนครับ
3: บึงยี่โถครับผม
2: ตำบลบึงยี่โถเหรอ
3: ครับผม
2: อบต.บึงยี่โถใช่ไหม
3: ครับ
2: คุณควรไปติดต่อที่อบต.บึงยี่โถนะ
3: ครับ
2: ไปติดต่ออบต.นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการลงทะเบียนบัตรลงทะเบียนผู้สูงอายุนี่เขาลงที่ท้องถิ่นที่อบต.หรือเทศบาลที่เราอยู่นะ
3: ครับผม
2: คือคุณรู้แต่ว่าทุกปีเดือนพฤษภาคมนี้จะไม่ได้เงิน
3: ครับผม
2: แล้วคุณไม่ได้โยกย้ายไปไหนใช่ไหม
3: ครับไม่ได้ไปไหนครับผมอยู่ที่หมู่บ้านซื้อตรงแล้วเนี่ยครับ
2: ทะเบียนบ้านที่เดียวอยู่ที่เดียวนะ
3: ถูกต้องครับ
2: ไม่เคยปรากฏว่าใครจะมีปัญหาว่าปี1 12เดือนและทุกเดือนพฤษภาแล้วไม่ได้
1: ใช่
2: เ
3: ฉพาะเดือนพฤษภาทุกเดือนทุกปีเลยครับ 7-8 ปีแล้วนะครับ
2: ใครมีปัญหาเดียวกันนี้ลองบอกมาดูหน่อยนี้หรือว่าจะมีเฉพาะปัญหาคุณเล็กอย่างเดียวหรือว่าทุกเดือนพฤษภามีใครไปกดเงินออกมาใช่หรือเปล่า
3: ไม่มีครับผมบัตรผมไม่เคยให้ใครไปเลย
2: ลองไปเช็คบัญชีดูซิเอาอย่างงี้นะเอางี้นะ
3: ครับ
2: ก่อนที่ไปที่อบต.เนี่ยนะให้คุณไปขอสเตทเมนต์น่ะที่ธนาคารน่ะนะ
3: ครับ
2: ไปอัปเดตสมุดอ่ะไม่ต้องไปขอหรอกถ้าขอเดียวต้องเสีย200
1: ค่ะ
2: แต่จะเอาสมุด
1: ตู้ก็ได้
2: ไปที่ตู้เนี่ยเอาสมุดบัญชีเงินฝากที่เขาโอนเข้าบัญชีใช่ไหม
3: ครับผม
2: นั่นแหละเอาไปอัปเดตข้อมูลหน่อยนะครับแล้วก็ดูซิว่าทำไมถึงไม่ได้
1: จะได้รู้เพราะว่าจำนวนเงินน่ะมันเท่ากันทุกเดือนอยู
2: ่
1: แล้วพอเราเห็นว่าเอ๊ะเดือนพฤษภาคมจริงๆอาจจะมีเข้ามาก
2: ็
1: ได้ไปเช็คดูก่อนนะคะ
2: ติดต่ออบต.นะก่อนไปก็ไปอัปเดตข้อมูลสมุดบัญชีเงินฝากซะก่อนนะครับ
3: ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
1: ค
2: ่ะเดี๋ยวน้องอย่านัดตอบเบอร์โทรศัพท์ถ้าใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วมีปัญหาการสแกนใบหน้ามีปัญหาใช้ไม่ได้เพราะอะไรอย่างไรเนี่ยให้โทรศัพท์ไปที
1: ่เบอร์นะคะ02109-2345นะคะ02109-2345นะคะเป็นศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็แนะนำอีกหนึ่งเบอร์ดีกว่าค่ะเป็นเบอร์ call center ของกรมบัญชีกลางนะคะ022706400นะคะ
2: แต่ที่เขาถามไปแล้วเขาแนะนำมาก็คือให้ไปทำบัตรใหม่ครับ
1: ค่ะจะง่ายที่สุดนะ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวไปต่อกันที่สายต่อไปนะคะ
2: จากกาญจนบุรีคุณฤดี
1: คุณฤดีเป็นเรื่องที่ดินนะคะเดี๋ยวคุยกับคุณฤดีหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเป็นเจ้าของที่ดินแต่หลานเป็นคนมาสร้างบ้านอยู่ในที่ดินของเราใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
2: พี่ฤดีเนี่ยเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน
4: ค่ะ
2: แล้วอนุญาตให้หลานเนี่ยมาปลูกสร้างบ้านอยู่ในแปลงที่ดินของเราถูกต้องนะ
4: ค่ะ
2: แล้วมีคำถามอย่างไรครับ
4: จะทำยังไงคะจะไม่ให้เขาอยู่แล้วเขาจะทำร้ายร่างกายแล้วตอนนี้
2: จะไม่ให้เขาอยู่
4: ทั้งฝนทั้งลมอะค่ะ
2: เขาปลูกสร้างบ้านเองใช่ไหม
4: ค่ะ
2: ปลูกสร้างบ้านเองแต่ว่าลักษณะพฤติกรรมของหลานเนี่ยไม่ดีกับป้าหรือนะ
4: ค่ะ
2: ไม่ดีแล้วนะ
4: ค่ะ
2: อยากให้เขาออกไป
4: จะทำยังไงคะ
2: จะทำอย่างไร
4: ตัวคนเดียวอะค่ะ
2: อยู่ตัวคนเดียวด้
1: วยนะคะ
2: แล้วเขาเป็นลูกของเป็นหลานเนี่ยเป็นลูกของน้าของพี่ของ
4: ลูกของพี่ชายค่ะตอนมาอยู่ก็หวังว่าจะพึ่ง
2: จะได้พึ่งพา
4: ค่ะ
2: ไอเราก็ตัวคนเดียวเป็นโสด
4: ค่ะ
2: ก็เอาลูกของพี่ชายมาอยู่ด้วยเขาปลูกสร้างบ้านเองหรือเราสร้างบ้านให้เขาอยู่
4: เขาสร้างบ้านเองค่ะเขามีคนเขามีเงินค่ะ
2: ก็อนุญาตให้เขาเข้ามาปลูกสร้างบ้านในที่ดินของเรามาอยู่ใกล้กันกับอาเนาะ
4: บ้านเขาก็มีสองหลังสามหลัง
2: หวังว่าจะได้พึ่งพาอาศัยดูแลกันใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงกันแต่ที่ไหนได้พอมาอยู่แล้วเนี่ยอากับรู้สึกว่าเขาไม่ดีกับอาหรือดีเลยใช่ไหม
4: เขาจะทำร้ายร่างกายแล้วก็สองครั้งค่ะแล้วปลูกผักไว้คันรั้วเข้าบ้านก็ทำลายหมดค่ะ
1: เรียกว่ามีพฤติกรรมที่
2: ก็มีอยู่สองทางนะป้านะหนึ่งถ้าเราไม่ประสงค์จะให้เขาอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยลองคุยกันดูซิตัดขายที่ดินที่เขาอยู่เลยนะเดี๋ยวฟังนะกรุณาฟังนะ
1: ก่อนนะคะ
2: ฟังให้ชัดนะเพราะการแก้ปัญหามันมีมากกว่าหนึ่งทางเสมอแหละทางที่หนึ่งถ้าเขาไม่ดีกับเราแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยแล้วเพื่อจะตัดปัญหาทั้งปวงก็คือว่าขายที่ซิเอาไหม
1: คุณ
2: เพราะว่าจะให้เขารื้อบ้านคงยาก
1: ค่ะ
2: ยากเน
1: า
2: ะ
1: ขายที่ให้หลานไปเลย
2: ก็คือว่าขายที่ให้เขาไปเสนอราคาว่าคุณขายราคาตลาดแหละ
4: ขอโทษนะคะบ้านนะไม่เป็นไรค่ะแต่อยากให้เขาไปค่ะไม่อยากเห็นค่ะ
2: มันไม่ได้ไงครับ เดี๋ยวสิฟังไปทีละข้อดีอย่าเพิ่งตัดบทนะคุณอยู่แล้วกลัวบอกให้เขาทิ้งบ้านแล้วเอาตัวออกไปนะมันไม่ง่ายไงครับไม่มีใครยอมหรอกอย่างนั้นนะพี่ พราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าเราขายที่ดินในส่วนนั้นให้เขาไปแล้วจะกั้นรั้วกั้นแนวไม่เกี่ยวไม่คล้องกันไปก็ว่ากันไปเน
1: า
2: ะ
1: แต่ก็เข้าใจว่ามันยากเพราะว่าอยู่ใกล้กัน
2: แต่ว่ามันน่าถ้าเราคิดว่าเราจะต้องอยู่แบบไม่มีคนให้เขาไปไกลๆเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่มันจะทำได้แบบง่ายๆไง
4: ตกนะก็ได้ยินนะคะ
1: เปิดเสียงนิดนึงค่ะ
2: ไม่ได้ยินเหรออ
1: ้าววิธีที่สองแล้วคะพี่ถนอม
2: เดี๋ยวนะถามแกได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินให้แกวางหูไปดูทีวี
4: ขอถามอีกหน่อยอะค่ะ
2: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งถามไปทีละข้อไม่งั้นจะได้ไม่ได้คำตอบ
1: เด
2: ี๋
1: ยวคุณป้าดีฟังพี่ถนอมแนะนำนิดนึงนะคะ
2: ได้ยินชัดอยู่ไหม
4: ได้ยินค่ะ
2: ข้อที่หนึ่งเสนอขายที่ให้เขาไปเขาถ้าเขาไม่ซื้อก็ใช้วิธีที่สองนะ
1: ค่ะ
2: ก่อนจะใช้วิธีที่สองเนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนที่บอกว่าเขาจะทำร้ายร่างกาย
1: ไปบันทึกประจำวันแจ้งความไว้ก่อน
2: อาจจะต้องแจ้งความดำเนินคดีเลยก็ได้
1: แจ้งความเลย
2: คาม
4: ตำรวจบอกไม่มีหลักฐาน
1: แสดงว่าไปแจ้งแล้ว
4: แจ้งแล้วเขาไม่มีหลักฐานไม่ได้เจ็บตำรวจมาที่ที่แล้วก็ไปที่โรงพักตำรวจบอกว่าป้าเพราะว่าแจ้งมา2ครั้ง3ครั้งแล้วป้านี่แจ้งอยู่ได
2: ้ป้าแจ้งอยู่ได
4: ้ไม่มีงานทำเมื่อไง
2: ตำรวจโรงพักไหนเนี่ย
4: พนมทวนอะค่ะ
2: โรงพักพนมทวนป้าไม่มีงานทำเหรอมาแจ้งความอยู่ได้นะมันอยู่ที่ตำรวจอยู่ที่ตำรวจไม่ใช่อยู่ที่ป้านะถ้าคุณตำรวจคุณทำหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคุณก็มาถึงบ้านป้าแล้วก็คุยกับเขาซิเกิดอะไรขึ้นทำไมมีปากเสียงกันเพราะอะไรนี่ก็อานี่ก็หลานทำไมล่ะ
4: บอกว่าไม่มี
2: รองดองกันไม่ได้หรือตำรวจต้องทำหน้าที่
1: ค่ะต้องมาไกล่เกลี่ยก่อนนะ
2: ไม่ใช่แต่มีแต่ฝ่ายสอบสวนมันต้องมีนี่คือมันต้องมีฝ่าย
1: พวกสายตรวจอย่างเงี้ยมาตรวจ
2: ว่าปอทำหน้าที่อะไรเนี่ยป้องกันปราบปรามใช่ไหมป้องกันก่อนนะถึงจะปราบไปนะเอาละพี่ฤดีนะผมฟังเลยผมจบวิธีเดียวแล้วล่ะเหลือสุดท้ายก็คือว่าถ้าคุณไม่พึงใจให้เขาอยู่นะหนึ่งคุณไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตำรวจต้องรับแจ้งถ้าแจ้งเป็นหลักฐานต้องรับแจ้งถ้ายังไม่รับแจ้งแม้กระทั่งมาแจ้งมาเป็นหลักฐานตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอา157ให้กินเลยโรงพักพนมทวนน่ะ
1: ฟ้องตำรวจได้เลย
2: แจ้งตำรวจเลย
4: ไม่มีหลักฐาน
2: ป้าฤดีฟังก่อนได้ไหมอ่ะเนี่ยที่ตำรวจไล่ป้าก็เพราะป้าไม่ค่อยฟังไงป้าฟังก่อนนะยังอยู่ไหมไหนแล้วอ่ะ
1: คุณป้าฤดีคะยังฟังอย
2: ู่นะป้าต้องฟังป้าไม่งั้นมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับวิธีที่หนึ่งขายที่ดูแล้วเป็นไปไม่ได้
1: เ
2: ป็นดูแล้วว่าเป็นไปไม่ได้วิธีที่สองต้องไปแจ้งความบันทึกประจำวันถ้าตำรวจไม่ลงบันทึกประจำวันให้ป้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะตำรวจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประการที่สามก็คือว่าฟ้องขับไล
1: ่ฟ้องขับไล
2: ่เมื่อไม่ให้อยู่แล้วก็ต้องฟ้องขับไล
1: ่
2: ฟ้องขับไล่ก็ไปหาทนายความเพื่อจะฟ้องขับไล่ให้เขาออกจากพื้นที่ของคุณป้าไปซึ่งเรื่องมันจะยากมันจะยาวก่อนที่จะทำทั้ง 2-3 อย่างนี้ป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยให้ก็ได้ครับคุณป้าป้าจะไปไหมถ้าไปเดี๋ยวผมจะประสานให้โดยตรงเลยว่าให้ป้าไปพบวันไหนเอาไหมครับ
1: คุณป้าฤดีคะ
4: ได้ยินแล้วฝน
1: ค่ะ
2: ฝนตกเหรอครับ
4: ค่ะตกหนักค่ะ
2: ฝนตกนะ
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณป้าฟังผ่านทางทีวี
2: แล้วเปิดโทรทัศน์ดูได้ไหมครับ
4: วิทยุค่ะ
2: อ๋อเปิดวิทยุงั้นป้าฟังหูโทรศัพท์แล้วฟังทางวิทยุอย่างเดียวนะ
1: เดี๋ยวพี่ถนอมจะแนะนำนะคะ
2: ฟังเลยครับป้าฟังทางวิทยุอยู่
1: ก็เดี๋ยวพี่ถนอมจะแนะนำว่าคุณป้าฤดีควรจะทำอย่างไรในกรณีนี้นะคะ
2: ครับคือตำรวจพนมทวนเขาก็ใส่ใจแล้วเขามาเนา
1: ะ
2: คือบางทีเนี่ยอาหลานกันเขาก็ไม่อยากให้ทะเลาะกันแหละ
1: เขาบอกว่าครอบครัวเดียวกัน
2: แต่อย่าลืมนะตำรวจต้องไม่ลืมนะว่าประสบการณ์เรื่องนี้มันสอนตำรวจมาเยอะแล้วก็คือว่าบางทีผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยเมียก็ไปแจ้งความว่าผัวทำร้ายร่างกายบอกไม่เป็นไรไกลเกลี่ยกันแล้วกลับมาหล
1: ัง
2: จากนั้นเมียแทงผัวตาย
1: ที่เป็นข่าว
2: บ่อยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้อย่าคิดว่าไม่เป็นไรให้คิดว่ามันเป็นและหาทางแก้ไขและถ้าแก้ข้อที่1ไม่ได้ก็มีข้อที่2ข้อที่3ก่อนจะฟ้องกันก็ไปให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์เขาเจรจาให้ก่อนป้าครับป้าฤดีไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีบอกให้เขาเชิญหลานเนี่ยไปเจรจากันทีว่าอยู่กันไม่สงบแล้วอยากให้หลานออกไปถ้าอยากจะอยู่ต่อจะอยู่แบบไหนหรือป้าบอกว่าไม่ละครับฉันไม่ต้องการให้เขาอยู่แล้วและเป็นบทเรียนให้คนอื่นด้วยนะ ที่จะเอาใครมาอยู่ด้วยในที่ในบ้านเนี่ยน
1: ะ
2: มันไม่ง่ายนะเมื่อถึงเวลานะไปให้อัยการไกล่เกลี่ยให้ก่อนถ้าไกล่เกลี่ยได้จบก็จบถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องขับไล่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณป้าฤดีทำตามคำแนะนำของพี่ถนอมนะคะ
2: คร
1: เราก็เข้าใจนะพี่ถนอมแต่ว่าถือว่าเป็นคุณป้าฤดีเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่อยากจะพาหลานหรือพาลูกหรืออะไรก็ตาม
2: มาอย
1: ู
2: ่ใน
1: พื้นที
2: ่
1: แต
2: ่
1: ส
2: ุ
1: ดท
2: ้
1: ายคือตอนแรกก็รักกันอ่ะ
2: ใช่
1: ผ่านไปก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง
2: อย่าว่าแต่คนนอกเลย
1: ค่ะคนเราคนใน
2: ผู้หญิงไปได้สามีมาพามาอยู่บ้าน
1: ค่ะ
2: ผู้ชายได้เมียมาอยู่บ้านยังทะเลาะกันบ้านแตกเลยไอ้นักภาษาอะไรกับคนนอก
1: ใช่
2: ไอ้คนนอกเนี่ยมันนั่งคุยยืนคุยนะขนาดคนนอนคุยกันนะผัวเมียน่ะ
1: ก็ทะเลาะกัน
2: ยังบ้านแตกได้
1: มีปัญหากันหมดนะคะก็เป็นกรณีที่ให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไว้นะคะเดี๋ยวไปกันที่อุตรดิตถ์กันบ้างนะคะคุณคำเนี่ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการเรื่องของน้ำอยากจะให้กรมทรัพยากรน้ำเนี่ยมาตรวจคุณภาพของน้ำที่คุณคำอยู่นะคะคุณคำสวัสดีค่ะ
5: จ้าสวัสดีจ้า
2: ป้าคำอยู่อำเภออะไรล่ะครับป้า
5: อำเภอน้ำปาดบ้านห้วยไค
2: ร้น้ำปาดน้ำมายังปีนี
5: ้น้ำไม่มีเลยนี่แหละขอเป็นทรัพยากรน้ำ
2: ยังไม่มีน้ำปกติน้ำปาดจะเดินน้ำท่วมบ่อยที่นี่อุตรดิตถ์นะ
5: แต่ในหมู่บ้านไม่เข้าเลยมันสูง
2: แล้วป้าโทรมายังไงจะขอน้ำหรือยังไง
5: จะอยากจะให้หน่วยงานทรัพยากรน้ำเนี่ยมันมีจริงเนาะสำนักงานเนี่ย
1: ค่ะมีจริง
2: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีจริงครับ
5: ทรัพยากรน้ำหน่วยที่เก้าหมู่แปดบางพง
2: ไม่หรอกป้าต้องการอะไรถามป้าต้องการอะไรเนี่ย
5: อ๋อต้องการให้เขามาเดินสำรวจว่าน้ำแหล่งน้ำอย่างเงี้ยพอเอาเข้ามาใช้ในชุมชนได้ไหมเนี่ย
2: อยากได้น้ำใช่ไหม
5: จ้า
2: เอาน้ำมาเพื่อการเกษตรหรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
5: ทำเกษตรทั้งใช้แหละ
2: มีอยู่หลายครอบครัวไหมป้า
5: ก็สามหมู่บ้านนะ
2: สามหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งใช่ไหมครับป้าครับเอาอย่างนี้นะในเมื่อป้าโทรมาถามเรื่องนี้เนี่ยป้าลองไปคุยกับเพื่อนบ้านดูแล้วก็ไปคุยกับอบต.ที่ป้าเลือกมานั่นแหละ
5: ป้าคุยแล้วเขาบอกเป็นไปไม่ได้ไม่มีงบ
2: ไม่ได้ใช้งบอบต.
1: ค่ะ
5: น
1: ั่
5: นแหละที่ฟังข้อมูลวันนั้นเลยติดใจอยากถามอย
2: ่
5: างน
2: ี้วันนั้นป้าฟังที่เราคุยกับทางโฆษกของกระทรวงทรัพย์ไงก็อย่างนี้นะป้านะ
5: ค
2: ือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราจะขอน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยจะต้องขอผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอยู่ถ้าเราอยู่อบต.ก็ต้องผ่านอบต.เทศบาลก็ผ่านเทศบาล
5: ฝนตกหนักฝนตกครับไม่ค่อยได้ยิน
2: โอ้มีปัญหาวันนี้สองบ้านแล้วนะ
1: หลายๆที่นะคุณป้าอยู่อุตรดิตถ์ฝนตก
2: ถ้าอย่างนั้นป้าฟังทางทีวีหรือวิทยุนะป้านะป้าไปเปิดเสียงดังๆฟังเอานะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับวางหูเถอะครับป้าครับ
5: ไม่มีสัญญาเลยไม่มีสัญญาเลย
1: ค่ะเดี๋ยวคุณป้าฟังผ่านทางวิทยุหรือว่าทีวีนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะ
2: ขอน้ำขนาดฝนกำลังตก
1: ใช่ แต่อาจจะเป็นน้ำมันยังไม่พอไง
2: ไม่พอ
1: ยังไม่พอ
2: เอาอย่างนี้ครับอันนี้ก็เอาเรื่องป้าคำที่แกถามแล้วกันน
1: ะ
2: ว่าถ้าใครอยู่ในที่ที่ทำการเกษตรไม่มีน้ำเลยอาศัยแต่น้ำฉี่เทวดา
1: ต้องรอน้ำฝนแล้วบางทีมันไม่พอในการทำการเกษตร
2: แห้งแล้งกันดาร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเราอยากได้น้ำนะครับโดยเฉพาะน้ำจากใต้ดินเนี่ยนะก็มีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมนี้นะครับมันจะมีตัวแทนอยู่ที่จังหวัดทุกจังหวัดเขาเรียกว่าทศจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ให้บริการมันจะมีเป็นเขตนะฮะเป็นเขตบริการแต่ว่าการขอเนี่ยนะเราต้องคุยกันในบรรดาชาวบ้านว่าอย่างน้อยที่สุดจะต้องได้ชาวบ้านสัก8ราย
1: อย่าง
2: น้อย8รายนะ
1: รวมกัน
2: รายนะ
1: 8
2: รายนะครับแล้วก็คุยกับอบต.แล้วให้อบต.เนี่ยเข้าเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าเว็บเข้าไปเลย
1: ค่ะ
2: ถ้าเว็บไซต์เพื่ออะไรเพื่อจะปริ้นนะครับปริ้นเอกสารคำข
1: อ
2: มันจะมีเอกสารคำขอนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ล่ารายชื่อชาวบ้านบ้านเล็กที่เท่านี้อยู่บ้านเล็กที่เท่านี้มีบ้านนี้มีที่ไร่ที่นาทำกินต้องการใช้น้ำอะไรเงี้ยนะครับตามแบบฟอร์มนั้นเลย พอเราได้แบบฟอร์มมาเสร็จปั๊บล่ารายชื่อได้ตามระเบียบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาระบุไว้แล้วเนี่ยเขาเอาหนังสือเนี่ยไปยื่นที่ธสจังหวัดสำนักงานทรัพยากรน้ำ
1: บาดาล
2: น้ำก็เรียกว่าสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2: ใช่อยู่ที่จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นอบต.ต้องรู้
1: แบบนี้ทำยากไหมคะพี่ถนอมจริงๆเลย
2: แล้วก็ใช้งบของกรมไม่ได้ใช้งบของอบต.เพียงแต่อบต.น่ะเวลากรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขามาทำเขามาเจาะให้แล้วเนี่ยอบต.จะต้องเป็นคนดูแลจะต้องเป็นคนรับการถ่ายโอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องขอผ่านอบต.หรือเทศบาลที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันแล้วไปขอพอขอเสร็จปั๊บเขาก็มาขุดเจาะให้พอขุดเจาะให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บปรากฏว่าถึงเวลาจะถ่ายโอนท้องถิ่นไม่รับพอไม่รับก็คาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ขาดการดูแลขาดการบำรุงรักษานะครับไอเนี้ยเพราะฉะนั้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแล้วเขาก็มีนโยบายจะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับชาวบ้านเพื่อได้มีน้ำกินน้ำใช้ในครอบครัวและน้ำเพื่อการเกษตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะขดเจาะได้ทุกที
1: ่เลยมันต้องมีการขอเพราะจริงๆก็มีบางจังหวัดที่เขากำหนดใช่ไหมคะ
2: คืออย่างนี้แต่ที่บอกว่าไม่ได้ว่าขอได้ทุกที่นะเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไรคะ
2: ที่นั่นจะต้องมีแหล่งน้ำใต้น้ำแหล่งน้ำบาดาลใต้ดินด้วย
1: ค่ะต้องขุดไปแล้วเจอน้ำ
2: ใช่ซึ่งเขาจะมีแผนที่น้ำอยู่แล้วว่าตรงไหนมีตรงไหนไม่มี
1: ค่ะ
2: เมื่อก่อนชาวบ้านใช้ภูมิปัญญานะใช้มะพร้าวบ้างใช้เหล็กบ้างเดินหาวนะหาแหล่งน้ำใต้ดินนะตรงไหนมีก็เจาะบางคนก็สุ่มเอาแต่ว่าระบบเทคโนโลยีมันทำอย่างนั้นไม่ได
1: ้ค่ะ
2: เพราะเขาจะมีแผนที่น้ำใต้ดินอยู่แล้วว่าที่ไหนมีที่ไหนไม่มีบางที่ขุดเจาะแค่100เมตรก็เจอบางที่ต้องขุดเจาะลงไปตั้งเกือบ200เมตรอ่ะ
1: ต้องใช้เครื่องมือหนักนะ ในการลงไป
2: เพราะฉะนั้นรวมตัวกันผ่านอบต.แล้วอบต.เป็นคนยื่นเอกสารที่ธส.จังหวัดนะปากคำครับ
1: ค่ะอย่างที่พี่ถนอมแนะนำนะคะให้ยื่นรวมตัวกันแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ไปที่ธส.จ.นะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวไปคุยกับพี่สุดารัตน์ที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างค่ะเรื่องของหนี้ค่ะพี่ถนอมคือต้องบอกว่าถ้าใครเนี่ยเป็นลูกหนี้ก็เดือดร้อนส่วนใครที่เป็นเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ใช้ก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันคุณสุดารัตน์เนี่ยบอกว่าฟ้องลูกหนี้และธนาคารก็สามารถกลับมาฟ้องเราได้อีกไหมถ้าผู้ค้ำคนที่2ไม่ได้จ่ายอ่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวถามพี่สุดารัตน์ว่าเรื่องเป็นยังไงนะคะพี่สุดารัตน์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: พี่สุดารัตน
2: ์อยู่จังหวัด
1: ชัยภูมิค่ะ
6: ช
1: ั
6: ยภูมิค่ะ
2: อำเภออะไรครับ
6: อำเภอภูเขียวค่ะ
2: ภูเขียวมีศาลเนาะศาลภูเขียวนะ
6: ถูกต้องค่ะ
2: คุณสุดารัตน์เป็นคนค้ำประกัน
6: ผู้คุณพ่อค่ะ
2: พ่อถามแทนพ่อเนาะ
6: ค่ะใช่
2: พ่อยังอยู่ไหม
6: ยังอยู่ค่ะ
2: พ่อเป็นคนค้ำประกันให้กับเพื่อน
6: ให้กับญาติของทางเพื่อนค่ะ
2: ให้กับญาติของเพื่อนเขาไปกู้เจ้าหนี้ของญาติเพื่อนเป็นธนาคารหรือเป็นบุคคล
6: ธนาคารค่ะ
2: ธนาคารอะไรครับ
6: ออมสินค่ะ
2: เป็นเงินเท่าไหร่ครับที่กู
6: ้1ล้าน2แสนค่ะ
2: เป็นครูละสิครับเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
2: ไอ้ล้าน2ในคร
1: ูรู้จำนวนเลยใช่มั้ยคะ
2: ล้าน2ในครูกู้ชปคทั้งนั้นแหละ
1: ค่ะ
2: อืม
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ถามถูกคนแล้วล่ะเรื่องนี้ถ้างั้นนะ
6: ค่ะ
2: ตอนนี้เนี่ยคนกู้ไม่จ่ายใช่มั้ย
6: ก็ขาดการชำระค่ะ
2: คนกู้ไม่จ่ายขาดการชำระแล้วพอขาดการชำระธนาคารออมสินทำหนังสือแจ้งผู้ค้ำไหม
6: แจ้งค่ะ
2: แจ้งมาแล้วนี่คือตามกฎหมายนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้กู
1: ้ไม่ยอมจ่ายหนี
2: ้ไม่จ่ายผู้ธนาคารเจ้าหนี้ต้องแจ้งให้ผู้ค้ำได้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดเข้าใจว่าภายใน60วันต้องแจ้งผู้ค้ำถ้าคุณไม่แจ้งเขาให้ทราบ
1: เขาก็ไม่รู้เรื่องนะ
2: นอกจากไม่รู้เรื่องแล้วผลที่ตามมาก็คือว่าไอ้ดอกเบี้ยหลังจากนั้นเนี่ยผู้ค้ำไม่ต้องรับผิดชอบ
1: อ๋อ
6: คือแจ้งเป็นหมายศาลมานะคะ
2: เอาคกฟ้องเลยสิครับเนี่ย
6: ค่ะใช่ค่ะ
2: ธนาคารฟ้องแล้ว
6: ใช่ค่ะ
2: ฟ้องเจ้าหนี้กับฟ้องลูกหนี้ฟ้องเจ้าตู้ดิฟ้องลูกหนี้กับคนค้ำ
6: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วจะขึ้นศาลวันไหนครับ
6: อ๋อคือดำเนินพอได้รับเอกสารการยื่นฟ้องแล้ว
2: เอาอย่างนี้เอางี้ครับเข้าใจว่าเรื่องไปไกลแล้วตอนนี้เรื่องมันศาลตัดสินแล้วใช่ไหม
6: ตัดสินแล้วค่ะ
2: มาเริ่มต้นใหม่มาเสียเวลาศาลตัดสินแล้วเพราะงั้นคนค้ำก็ต้องเป็นคนจ่ายแทนคนกู้ใช่ไหมครับ
6: ก็คือเขาก็ยึดทรัพย์ยึดบ้านไปท่อตัดขายท่อตลาดค่ะ
2: ยึดของพ่อไปแล้ว
6: ยึดของพ่อขายท่อตลาดค่ะ
2: แล้วเขายึดของคนกู้ด้วยไหม
6: เขาสืบทรัพย์หาคนกู้ไม่ได้ค่ะ
2: ไอ้คนกู้มันจะเบี้ยวเงี้ยครับคนกู้เนี่ยเขาพอเขาจะเบี้ยวปั๊บเนี่ยเขาย้ายของหมดเลยขายออกมาใช่พวกนี้เป็นนิสัยเหมือนกันหมดไม่รู้ไปนัดกับใครมาที่ไหน
1: พยายามจะหนี
2: ไอ้คนจะโกงเพื่อนเนี่ยนะโกงธนาคารเจ้าหนี้โกงคนค้ำประกันมันเหมือนนิสัยเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงย้ำว่าอย่าค้ำและอย่าค้ำให้ใครค้ำได้อย่างเดียวถ้าต้นกล้วยจะล้มค้ำมัน
1: ค้ำเฉพาะต้นไม้ได้เท่านั้น
2: เฉพาะต้นไม้นอกนั้นถ้าเป็นคนอยากค้ำเด็ดขาดไม่ว่าเป็นใครก็ไม่ต้องค้ำ
6: อันนี้ค้ำโดยลูกไม่ทราบเลยค่ะ
2: มันไม่ก็พ่อไม่จำเป็นต้องขออนุญาตลูกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอันคำถามที่ต้องการถามคือ
6: ตอนนี้นะคะดำเนินการเรื่องตั้งแต่ต้นปีนี
2: ้คุณพี่ถามเลยครับถามสุดท้ายว่าเมื่อเราชำระหนี้แทนเขาแล้วถ้าเอาพูดง่ายๆอย่างนี้ผมจะสรุปให้นะถ้าเมื่อใดที่คนค้ำชำระหนี้แทนผู้กู้คนค้ำก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องไล่เบี้ยเอาจากผู้กู้นะครับไปฟ้องไว้ก่อนนะต้องฟ้องแหละเพราะใช้ระยะเวลาว่าถึงแม้ยังไม่มีทรัพย์สินให้ยึดตอนนี้ก็ตามแต่10ปี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะ
1: มีเวลาในการทวงเงิน
2: ในการทวงเงิน10ปีนับตั้งแต่มีคำพิพากษา
6: 10ปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ10ปีก็ต้องฟ้องเขาไว้ก่อน
6: คำพิพากษาหรือนับจากที่เราน
2: ับตั้งแต่มีคำพิพากษาครับนับตั้งแต่มีคำพิพากษาครับ
6: เดี๋ยวนะคะคำพิพากษา
2: ครับ10ปีครับไม่ใช่ดิเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดคำพิพากษาหมายความว่าทันทีที่ผู้ค้ำน่ะไปชำระหนี้แทนผู้กู
6: ้ก็คือหนูไปชำระถอนค้ำนะคะไปถอนค้ำแล้วธนาคารออกหนังสือถอนค้ำมา
2: ครับ
6: ค่ะเมื่อมกราที่ผ่านมา
2: ก็แปลว่าเราชำระหนี้ไปจบแล้วใช่ไหม
6: คือเราไปขอถอนค้ำมาแล้ว
2: เราหลุดพ้นจากการเป็นบุคคลค้ำประกันแล้วใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราได้สิทธิ์ในการฟ้องเขาแล้วตอนนี้ก็ฟ้องเลยครับบอกให้พ่อฟ้องเลย
1: ที่ผ่านมา
6: แล้วที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าภายใน10ปีเหรอคะ
2: คุณอย่าสับสนกับคำพิพากษาเดิมธนาคารฟ้องผู้กู้กับคนค้ำอันนั้นมันจบไปแล้วพอเขาฟ้องจบปั๊บเนี่ยคนกู้ไม่จ่ายคนค้ำจ่ายแทนจ่ายตอนนี้จ่ายเรียบร้อยแล้วถอนการค้ำประกันแล้วพอเราจ่ายแทนเขาจ่ายแทนคนกู้เสร็จปั๊บเราได้สิทธิ์ในการไปฟ้องคนกู้ไงครับ
6: ค่ะเข้าใจ
2: อันนี้เราไปฟ้องคนกู้พอเราฟ้องคนกู้ศาลตัดสินให้ชำระนะครับนั่นแหละนับไป10ปีไม่ใช่เอาคดีเดิมไปนับ
6: ค่ะ
2: คดีที่เราจะต้องฟ้องใหม่ครับ
6: อันนี้หนูจะถามคือนับจากวันที่หนูไปชำระ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณสุดารัตน์สุดารัตน์ครับ
1: ก็ค
2: ือ
1: คุณสุดารัตน์เนี่ยต้องฟ้อง
2: คุณสุดารัตน์ครับ
6: ค่ะ
2: คุณฟังนะ
6: ค่ะ
2: ไอ้คดีที่ธนาคารฟ้องอ่ะไม่เกี่ยวไม
1: ่
2: เก
1: ี่
2: ยวมันจบแล้ว
6: ค่ะไม่ใช
2: ่พอจบตรงนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยตอนนี้คุณอยากจะได้พ่อเนี่ยคุณพ่อเนี่ยอยากจะได้เงินคืนจากคนที่เราค้ำไหมล่ะที่เราชำระหนี้แทนเขาใช่ไหมล่ะ
6: อยากได้ค
2: ่
6: ะ
2: เมื่อเราอยากได้ปั๊บเราก็ไปฟ้องเขาไงครับเหมือนกับที่ธนาคารฟ้องเรานั่นแหละ
6: ค่ะ
2: เราไปฟ้องเขา

0: ค่ะ
1: เข้าใจแล้วยังอาทิตย
0: ์
1: เอาอย่างนี้คุณสุดารัตน์ครับไม่งั้นคุณจะลากผมไปยาวคนอื่นก็เข้าใจหมดแล้วเนาะคุณไปที่ศาลภูเขียวนะศาลภูเขียวนะศาลเดิมนั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปที่ศาลภูเขียวเพื่อจะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้อัยการเขาคลี่ให้คุณเห็นมาหมดเลย
0: อันนี้สามารถไปที่ศาลโดยไม่ต้องจ้างทนายได้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ต้องจ้างเลยถ้าจะฟ้องก็ต้องจ้างนะ
0: Okay.
1: ที่บอกให้ไปเนี่ยไปปรึกษาเพราะว่าฟังแล้วผมอธิบายแล้วคุณไม่เข้าใจไงผมไม่อยากให้คุณดึงเวลาคนอื่นคุณกินเวลาคนอื่นเขาหมดเลยนะเขารออยู่เนี่ย
0: จริงๆมี2ประเด็นนะเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่เอาแล้วครับพี่เอาประเด็นเดียวนะเพราะคุณถามเรื่องเดียวปัญหาก็คือพ่อใช้หนี้แทนคนค้ำเมื่อใช้หนี้เขาแล้วคุณก็พ่อคุณก็ไปฟ้องคนกู้เพื่อให้ศาลตัดสินและเอาคำพิพากษามาไว้10ปีมีเมื่อไหร่ค่อยไปยึดเขาเมื่อนั้นนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวให้คุณสุดารัตน์ทำตามคำแนะนำของพี่ถนอมนะคะก็คือไปปรึกษากับอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะที่ภูเขียวจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเข้าใจได้ง่ายนะพี่ถนอมคือคดีแรกเนี่ยมันจบไปแล้ว
1: จบแล้ว
2: ธนาคารฟ้องแล้วคุณพ่อก็มีการชดใช้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้แต่ว่าถ้าเราอยากที่จะฟ้องเรียกเงินอีกจากเจ้าลูกหนี้เนี่ย
1: ซึ่งเราต้องเรียกเพราะเราจ่ายไปเป็นตั้งล้านสองอ่
2: ะ
1: แล้วจ่ายแทนคนกู้ไปล้านสองไอ้นี่กู้มาล้านสองก็ไปใช้คนเดียวแล้วถึงเวลาไม่ใช้ธนาคารเราก็ต้องมาชำระหนี้แทนพอชำระหนี้แทนเราก็ต้องไปฟ้องเขาเพื่อเอาล้านสองคืนพร้อมดอกเบี้ย
2: ใช่
1: เพราะงั้นเราก็ต้องฟ้อง
2: คืออย่างที่พี่ถนอมบอกไปคือมีระยะเวลาภายใน10ปีก็คือ10ปีเนี่ยเราไปทวงเงินได้
1: ใช่แต่ต้องฟ้องภายในระยะเวลาที่กำหนดนะไม่ใช่ว่า10ปีแล้วไปฟ้องนะฟ
2: ้
1: องไม่สารตัดสินไว้ก่อน
2: เห็นใจนะคะแต่อย่างที่เราแนะนำกันไปว่าอย่าไปคำให้ใคร
1: ประกันคุณเอกต่อเลยครับจากกรุงเทพ
2: คุณเอกเนี่ยบอกว่าเช่าอพาร์ตเมนต์ต้องเสียภาษีไหมคุณเอกอยากรู้นะคะคุณเอกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเอกเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวไหนคะ
3: เรามีอพาร์ตเมนต์นะให้เช่า
2: เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เหรอคะ
3: ครับ
1: เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: กี่ห้องล่ะครับ
3: ประมาณ50ห้องครับ
1: ประมาณ50
2: ห้อง
1: ถามว่าผู้ให้เช่าจะต้องเสียภาษีไหมใช่หรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
1: ต้องเสียครับ
3: คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยเสียภาษี1เดือนครึ่ง
1: ต่อปี
3: ครับ
1: ปี1เสียเดือนครึ่งถูกไหม
3: ครับ
1: คือหลักมันจะเป็นงั้นสมมติน้องพูดง่ายๆนะไอ้ที่ว่าเดือนครึ่งเนี่ยเขาพูดง่ายๆอย่างเงี้ยปีหนึ่ง12เดือนเสียภาษี2เดือน
2: เสียแค่นั้นเอง
1: ก็ไม่ใช่แค่นั้นในความหมายว่าสมมติว่าเธอได้มีห้องเช่าอยู่10ห้องนะ
2: ค
1: ุณเก็บเงินได้แสนหนึ่งอะนะครับ 100,000 สมมุตินะเสียภาษี2เดือนสมมุติก็คือว่าก็2เดือนก็เท่ากับว่าเอามาเฉลี่ยไงนั่นคือภาษีที่ต้องจ่ายจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายปี1เสียภาษี2เดือนประมาณนั้นนี่ก็เป็นสูตรสำเร็จห้องเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้ที่เขาคุยกันนะทีนี้ที่บอกว่าเคยเสียเดือนครึ่งนี่แล้วยังไงครับที่เนี้ย
3: คือเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเราเสียแต่หลังจากที่เขาเอาภาษีเขาเอาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้เนี่ย
1: ครับ
3: ภาษีที่เคยเสีย
1: เราอาจจะต้องเสียภาษีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมล่ะถ้างั้นน่ะ
3: มันจะเสียสองตัว
1: ต้องเจอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย
3: ฉะนั้นมันเสียอยู่แล้วเพราะว่าเขามีหนังสือมาแจ้งเราเลย
1: ครับ
3: แต่
1: ส่วนที่เราให้เขาเช่ามันเป็นรายได้มันต้องเสียภาษีครับภาษีเงินได้มันคนละตัวกันครับ
2: ก็ต้องเสียทั้งสองอย่าง
1: ใช่ครับคุณลุงอยู่เขตฉันประกรพื้นที่ไหนอะครับ
2: คุณลุงอยู่เขตไหนคะ
3: สวนหลวงนะครับ
2: สวนหลวง
1: ก็ฉันประกรเขตพื้นที่ตรงนั้นก็ไปที่ห้างซีคอนสแควร์นั่นแหละสำนักงานอยู่ที่นั่นสำนักเขตภาษีอยู่ที่นั่นเลยครับคุณลุง
3: เราต้องไปติดต่อเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับเขาประเมินมาหรือยังอะครับ
3: เขาไม่มาประเมินเลย2ปีแล้ว
1: อันนี้ต้องระวังเนาะต้องระวังนะครับเด
2: ี๋
1: ยวม
2: ัน
1: จะโดนย้อนหลังนะครับก็คือภาษี2ตัวนะครับเพราะว่า1มีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าภาษีเงินได้ภาษีเงินได
2: ้ที่เราจำเป็นต้องเสียอยู่แล้ว12
1: เดือนเสียภาษี2เดือนน่ะพูดง่ายๆนะ12เดือนเสียภาษี2เดือนน่ะนั่นคือภาษีเงินได้กับ2ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาคาร

0: เพื่อการค้าพาณิชย์อะนะเพราะจะต้องเสีย2ตัวคุณลุงให้ลูกหลานไปติดต่อที่สำนักงานเขตภาษีนะครับเอาไหมเดี๋ยวผม
1: เบอร์มือโทรไหมคะคุณลุงจดเบอร์โทรไหมคะจะได้โทรไปสอบถามก่อนก็ได้ค่ะ
0: เออหรือทีมงานต่อเอานะให้แกไปติดต่อก่อนเพราะตรงนั้นนะมีผู้เชี่ยวชาญภาษีคุณทวีศักดิ์ที่เคยมาแนะนำผ่านรายการเราอยู่บ่อยๆนะคุณลุงไปติดต่อนะลุงนะ
2: ครับ
1: คุณลุงจดเบอร์ไหมคะ02-319-2125ค่ะค่ะ
2: เรื่องเบี้ยยังชีพที่เขาไม่ได้รับนะ
1: อ๋อมีอีกหนึ่งเรื่องของคุณลุง
0: คุณลุงไม่ได้เหมือนกันเหรอ
2: ผมตอนแรกผมก็เช็คดูยอดมันไม่โชว์ในเอสเอ็มเอสแต่มันยอดมันเข้าครับ
0: ยอดเข้าแต่ไม่โชว
2: ์ให้เช็คยอดคงเหลือ
0: แต่สมมติตกลงว่าได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ต
2: อบคุณถามคุณเล็กนะ
0: อืมแล้วก็ของคุณลุงตอนเล็ก
1: ได้อยู
0: ่ได้เพราะงั้นของคุณเล็กเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปเช็คดู
1: ตรวจบัญชีนะ
0: ใช่ครับใช่ครับได้ครับคุณลุงขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณลุงนะคะ
0: ครับ
1: ตอนแรกเข้าใจว่าคุณลุงเป็นผู้เช่าอพาร์ตเมนต
0: ์
1: ที่ไหนได้เป็นเจ้าของ50ห้องนะคะ
0: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยสคบควบคุมนะท่านสุภมาศท่านบอกแล้วนะ
1: สัญญาต่างๆ
0: สัญญาเช่าเกิน3ล็อกเกิน3ห้องน
1: ะ
0: นะครับแล้วก็
1: มิเตอร์ด้วย
0: มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะเดี๋ยวนี้นะ
1: ต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวไปคุยกับพี่อุษานาจากกร
0: ุ
1: งเทพอ
0: ุษานา
1: จากกรุงเทพมหานครนะคะคุณพี่อุษานาเนี่ยบอกว่ายกบ้านให้แม่เสียชีวิตบ้านจะตกเป็นของพี่น้องคนอื่นได้หรือไม่นะคะเป็นเรื่องมรดกนั่นเองคุณอุษานาสวัสดีค่ะอุษานา
3: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ครับ
1: อยู่เขตไหนของกรุงเทพคะเนี่ย
3: เขตบางกะปิค่ะ
0: บางกะปิเนาะคุณพี่เนี่ยพี่มีบ้านของพี่เองแล้วไปยกให้คุณแม่อย่างนั้นหรือเปล่าครับ
3: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
0: ยังไง
3: พี่สาวจะทำมรดกยกให้แม่แล้วพี่สาวตายพ
0: ี่
3: สาวตาย
0: ครับ
3: นะพี่ก็ยกให้แม่ทำมรดกยกให้แม่แล้วแม่ตอนนี้ก็ตายแล้วถามว่าลูกๆคนอื่นมีสิทธิ์ในมรดกนี้อย่างไร
0: พี่สาวเสียชีวิตก่อนแม่ใช่ไหมครับ
3: ค่ะก่อนแม่ค่ะ
0: พี่สาวของคุณอุษนานะครับมีทรัพย์สินแล้วก็ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้กับคุณแม่นะเขาเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตแม่ก็แปลว่าผลของพินัยกรรมเนี่ยแม่ก็ได้ทรัพย์สินของผู้ตายไปพี่สาวพอแม่ได้เสร็จปั๊บมันเป็นของแม่เพราะแม่ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาแม่เสียชีวิตเมื่อแม่เสียชีวิตแม่มีลูกกี่คนถ้าแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้แม่มีลูกกี่คนไปแบ่งทุกคนเท่ากันหมดครับ
3: ว่าแล้วในกรณีที่ลูกเขามีลูก5คน
0: ครับ
3: ลูกคนหนึ่งก็เสียชีวิตแต่มีทายาทคนที่เสียชีวิตแล้วมีทายาทก็ได้ส่วนแบ่งหรือเปล่าคะ
0: ได้รับส่วนแบ่งในส่วนของคนที่ตายเขาเรียกว่ารับมรดกแทนที่ครับก็คือนับ5ส่วนอ่ะส่วนที่5เขามีลูก5คนก็รับแค่ส่วนเดียว
3: ค่ะก็คนที่ตายไปทายาทเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกัน
0: มีสิทธิ์ครับใช่ครับรับก็เรียกว่ารับมรดกแทนที่ครับ
3: ค่ะหารเท่ากันเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
3: ค่ะค่ะท่านค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอย่างเรื่องมรดกก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะ
0: ครับ
1: ถ้ามีการแบ่งสรรปันส่วนแต่ถ้าไม่มีแบ่งก็จะอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าเท่าๆกัน
0: มันจะมีอยู่2กรณี
1: ค่ะ
0: กรณีที่ว่าคนทําพินัยกรรมอ่ะนะครับถ้าไม่ทําพินัยกรรมสมมุติว่าลูกตายก่อนแม่ตายก่อนลูกอ่ะมันจะมีปัญหากลับไปกลับมากันอยู่นิดนึง
1: เพราะมันจะค่อนข้างงง
0: ใช่สมมติว่าลูกเสียชีวิตก่อนแม่ถามว่าแล้วพอแม่เสียชีวิตอ่ะทรัพย์จะมาถึงลูกที่ตายไหม
1: ไม่อ๋อก็ต้องเป็นบุตรของคนที่เสีย
0: ใช่มารับมรดกแทนที่
1: ค่ะเพราะคนที่เสียเขาเสียไปแล้วเขาจะรับยังไง
0: ใช่รับมรดกแทนที่เขาไม่ตัดสิทธิ์นะนี่คือความเป็นธรรมของกฎหมายใช่ไหมเพราะว่าเขายังมีทายาทอยู
1: ่
0: ไม่งั้นเขาก็รอเขาจะไม่ตายเขาจะให้คุณนุช
1: ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไปที่หนองคายกันบ้างนะคะตอนนี้ยังต่อสายไม่ติดนะคะเป็นเรื่องของกยศ.พี่ถนอม คือต้องบอกว่ากยศก็หลายๆคนก็เป็นหนี้นะแล้วก็มีการชำระแต่ทีนี้ของคุณสังเวียนเนี่ยบอกว่าอยากจะชำระหนี้กยศให้กับลูกชายแต่ว่าจำรหัสไม่ได้ทีนี้ติดต่อธนาคารก็จ่ายไม่ได้ทีนี
0: ้
1: จะทำอย่างไรล่ะคุยกับพี่สังเวียนกันค่ะพี่สังเวียนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: คุณสังเวียนต้องการจะชำระหนี้ปิดบัญชีให้ลูกชายหรือเปล่าครับหรือจะผ่อนต่อ
4: จะชำระหนี้ผ่อนนะครับเพราะลูกชายก็เพิ่งทำงานพอมีรายได้แกก็อยากจะแกทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับแกก็อยากชำระหนี้บอกพ่อไปชำระหนี้แต่แกจำรหัสไม่ได้ครับ
0: จำรหัสไม่ได
4: ้ครับเข้าไปติดต่อธนาคารเขาก็ชำระไม่ได้ครับ
0: ครับแล้วลูกจบไปหลายปีหรือยัง
4: ก็หลายปีแล้วครับแต่ก่อนก็ทำงานแต่ก่อนก็ไม่มีงานทำครับ
0: ครับ
4: เพิ่งจะมีงานทำเพิ่งจะมีรายได้ครับ
0: ลูกชายชื่ออะไรอ่ะครับ
4: ชื่อเกรียงไกรวรรณสิทธิ์ครับ
0: เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหลังไมค์ขอชื่อสกุลนะครับของลูกชายของพี่สังเวียนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์พี่สังเวียนก็มีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะประสานให้กยศ.ติดต่อกลับไปหาคุณสังเวียนนะ
4: ครับ
0: ก็จะได้แจ้งรายละเอียดให้นะครับว่าวิธีการชำระหนี้นะครับของกยศ.นะทำยังไงนะเดี๋ยวจะให้กยศ.ติดต่อกลับไปนะครับ
4: ครับผม
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะถือว่าเป็น บุคคลตัวอย่างในการที่ชำระกยศ.นะคะ
0: มีความรับผิดชอบ
1: ใช
0: ่จริงๆเนี่ยถ้ามีเงินพอชำระปิดเลยจะได้ลดต้น
1: ปิดยอดเต็มไปเลย
0: ถ้าปิดยอดลดต้น 3%
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกหนี้เนี่ยอยากจะมาปิดยอดมากยิ่งขึ้น
0: คือเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์นะว่าคือปัญหาตอนนี้นะครับอย่างที่เราเคยคุยจำได้ไหมกู้ยืมเรียนก็ไม่จ่าย
1: กู้ไปแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าหนีอ่ะ
0: หนีไม่จ่ายก็คือไปชำระอื่นโน่นก่อนนี่นั่นแต่กยศ.ไม่จ่ายกยศ.จึงไม่มีเงินให้กู้ในช่วงหลังนี้เห็นไหม
1: ให้รุ่นต่อไปที่เขาอยากจะเรียน
0: ตอนนี้มีคนออกมาโวยว่าไม่ได้เงินกู้กยศ.เพราะเขาไม่มีรัฐก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปตั้งชดเชยกยศ.แล้วไปปล่อยกู้ต่อเพราะว่าคุณไปลดเบี้ยปรับพอลดเบี้ยปรับปั๊บกยศ.มันก็ไม่มีรายได้เพียงพอจะไม่ให้คนกู้รายใหม่จากการมีนโยบายลดเบี้ยปรับเมื่อสมัยที่แล้วอะเนา
1: ะ
0: ทีนี้ตอนนี้ปัญหาของกยศ.ก็คือว่านี่แหละถ้าอยากจะได้ให้กู้ก็ต้องไปขอกู้เงินรัฐบาลก็ต้องตั้งเงินงบประมาณมาให
1: ้
0: ทีนี้คนที่กู้ไปแล้วก็ต้องช่วยกันจ่ายต้องจ่ายคืนนะครับไม่ใช่เงินให้เปล่าจบแล้ว2ปีจึงคืนเงินกู้ผู้สูงอายุที่กู้เงินกองทุนผู้สูงอายุคนพิการกู้กองทุนคนพิการก็ต้องคืนน
1: ะ
0: ถ้าท่านไม่คืนคนพิการคนใหม่ผู้สูงอายุคนใหม่จะไปกู้เขาจึงไม่ได้ไงเขาถึงรอว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็รอต่อไปซึ่งคนที่เป็นหนี้นั่นแหละต้องเอามาชำระคืนนะคะ
0: คนเก่าผมกู้แล้วไม่จ่ายเนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้เป็นอะไรคนในประเทศไทยเราทำไมเป็นอย่างนี
1: ้
0: กู้แล้วไม่จ่าย
1: เดี๋ยวไปดูเรื่องของที่ดินกันบ้างนะคะจากชลบุรีคุณพี่ลดาวันเนี่ยบอกว่ามีที่ดินสค.1 นะคะซึ่งรัฐบาลจัดให้ตอนนี้จะจัดไปเป็นสปก.ค่ะทำอย่างไรได้บ้างนะคะพี่ลดาวันสวัสดีค่ะ
0: มีที่ดินสค.1 อยู่อำเภออะไรครับที่ชลบุรี
5: ที่สระแก้วค่ะ
0: อยู่ที่สระแก้ว
5: ค่ะแต่ตอนนี้มาอยู่ชลบุรี
0: ครับไม่เป็นไรครับเอาว่าสค.1เป็นชื่อใครครับสค.1เนี่ย
5: ชื่อรัตดาวันค่ะ
0: ชื่อคุณเองได้มานานแล้วใช่ไหม
5: ได้มานานแล้วค่ะ
0: ได้มานานแล้วทีนี้พอจะไปออกเป็นโฉนดเจ้าหน้าที่ตอบว่าไง
5: เจ้าหน้าที่เขาก็เอาไปเป็นสปก.
0: แสดงว่าในพื้นที่ที่ดินแปลงนี้อยู่เนี่ยมันรอบๆแถวนั้นเป็นสปก.ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: โอเคเอาอย่างนี้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยสปก.กับสค.1เนี่ยคนดูแลคนละองค์กรสปก.คือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสค.1คือกรมที่ดินเพราะฉะนั้นคุณรัตดาวันคุณได้เอาสค.1เพื่อไปขอออกโฉนดตั้งแต่เมื่อไหร่ต่อปีครับปีไหน
5: อันนี้ได้มาเอ สปกรนี่เขาออกมาตั้ง2547แล้วนะคะ
0: เดี๋ยวสิตกลงคุณจะถามเรื่องอะไร
5: จะถามว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นโฉนดที่ดินนะคะ
0: แล้วตอนนี้มันเป็นสปกรไปแล้วเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: อ้าวถ้าเป็นสปกรไปแล้วจบผมจะไม่พูดทั้งนั้นน่ะถ้าจากสค1แล้วพอออกไปออกมากลายเป็นสปกรไปแล้วจบแปลว่าสค1นั้นเท่ากับว่าไม่มีแล้วเพราะแปลงเดียวกันนั้นเป็นสปกรไปแล้วถูกต้องไหมครับ
5: แต่อันนี้เราซื้อมาต่างหากนะคะเราไม่ได้
0: เดี๋ยวสิแล้วไอ้คุณที่คุณใช้คำว่าสปกรกับสค1มันคนละแปลงหรือแปลงเดียวกัน
5: แปลงเดียวกันค่ะแต่เขาเอาไปทำเป็นสปกค่ะ
0: จบแล้วครับอย่างนี้จบแล้วครับอย่างนี้จบแล้วครับคุณจะเปลี่ยนสปกกลับมาเป็นสค1เพื่อจะไปออกโฉนดอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับจบแล้วครับถ้าจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยนะถ้าเรามีสค1เราไปขอรังวัดเพื่อออกโฉนดพอขอรังวัดเพื่อออกโฉนดในพื้นที่ตรงนั้นเขาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้แล้วเมื่อประกาศไว้แล้วเขาจะออกเป็นสปกเราไม่ยอมรับเรายื่นอุทธรณ์ครับ
1: อ๋อต้องยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่ตอนนั้น
0: ใช่เพราะที่ดินเรานี้เรามีมาก่อนเพราะว่าสค1เนี่ยมันออกเมื่อ2497ถึง2498ก็คือ1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม2498 6เดือนเขาออกสค1 6เดือนก่อนที่ประมวลกฎหมายทันทีที่ประมวลกฎหมายที่ดิน2497มีผลบังคับใช้ใครที่ครอบครองที่ว่างเปล่าให้ไปออกสค1เสียก็ไปออกเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็มาออกโฉนดทีนี้สปกเนี่ยมันเพิ่งประกาศสปกมันเพิ่งมี2518เพราะฉะนั้นเรามีมาก่อนเพราะเราก็ต้องไปทวงโดยหลักแล้วเราไปยื่นที่เราไปยื่นออกโฉนดที่กรมที่ดินกรมที่ดินก็จะถามเขาก็จะต้องถามไปที่สปกว่าสปกจะค้านไหมถ้าสปกค้านว่าไม่ได้ตรงนี้เราประกาศเขตปฏิรูปไปแล้วขอค้านไม่ให้ออกโฉนดเราก็ต้องยื่นอุทธรณ
1: ์
0: ว่านี่เราได้มาก่อนถ้าเขาไม่ยอมเราฟ้องศาลปกครองแต่นี่เรายอมแล้วไงจากสปกหนึ่งบอกไม่ได้เขาประกาศปฏิรูปออกเป็นสปกไปแล้วมันจบไปแล้วของพิรดาวันจบแล้วนะพี่นะแก้ไขอะไรไม่ได้นะ
5: ค่ะขอบค
0: ุ
5: ณ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ถ้ายังไม่ถ้าใครที่มีปัญหาเดียวกันนี้แล้วมีปัญหาเราใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองในการฟ้องโต้แย้งได
1: ้ถ้าเรายังไม่ไปเป็นสปกนะโต้แย้งไปก่อนได้
0: ซึ่งโดยหลักเดียวเวลาที่ดินเนี่ยที่ดินเวลาเขารับเรื่องสมมติเขารับสค1มาแล้วตรงนั้นอยู่ในเขตปฏิรูปเราไปยื่นให้เขามาดังรัฐเจ้าหน้าที่เขาจะกรมที่ดินก็จะถามไปที่สปกก่อนคุณจะค้านไห
1: ม
0: ถ้าคุณค้านเขาก็ออกให้ไม่ได้เราก็ต้องไปใช้สิทธิ์
1: เพราะว่ามันต้องมีการแบบตรวจให้ชัดเจน
0: ใช่แต่โดยหลักแล้วสปกเขาก็ไม่ค้าน
1: อ๋
0: อใช่ครับ
1: ก็จะได้โฉนดที่ดินนะ
0: เป็นนโยบายสปกเขาก็ไม่ค้านนะที่พี่ทราบมาที่ประสานกันไปเนี่ยนะสุดท้ายนะจากกำแพงเพชรคุณบุญเลิศ
1: บอกว่าทำพินัยกรรมมอบมรดกให้ลูกไม่ได้เจ้าหน้าที่เขามีการแนะนำมาแบบนี้นะคะพี่บุญเลิศสวัสดีค่ะพี่บุญเลิศคะ
6: ครับ
1: ค่ะ
0: จะทำพินัยกรรมยกอะไรให้กับใครครับ
6: ครับที่ดินครับ
0: ยกที่ดินให้ลูก
6: ครับ
0: จะทำพินัยกรรมแบบเขียนเองหรือว่าพิมพ์แล้วเซ็นหรือว่าจะทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองทำแบบไหนครับ
6: ก็แล้วแต่จะแนะนำครับที่สะดวก
0: แนะนำที่สะดวกถ้าสะดวกคุณก็เขียนเองทั้งฉบับเลย
6: ครับ
0: เขียนเองนะเขียนด้วยลายมือของตนเองอย่าให้ผิดนะเขียนที่บ้านเลขที่เท่าไหร่วันลงวันที่สถานที่ให้เรียบร้อยข้าพเจ้านายบุญเลิศนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เมื่อข้าพเจ้าตายไปนะครับขอให้โฉนดเลขที่เท่านี้เนื้อที่จำนวนเท่านี้ตกได้แก่ชื่อสกุลอะไรในขณะที่ข้าพเจ้าทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะครับแล้วก็เซ็นชื่อลงชื่อเอาไว้แล้วก็ขอให้ผู้รับพินัยกรรมมรดกฉบับนี้ก็เป็นผู้จัดการมรดกไปด้วยในตัวเขียนเองแล้วเซ็นชื่อเอาไว้แล้วเก็บไว้นะ
6: ครับ
0: เท่านั้นแหละครับถ้าทำไม่ถูกก็ไปหาให้เขาทำให้พิมพ์ให้และเซ็นมีพยาน2คนเซ็นรับรองต่อหน้ารวมแล้ว3คนทำ1พยาน2อยู่ด้วยกัน3คนแล้วเซ็นถ้ามีทรัพย์สินเยอะๆไปหาแหนมเพลแล้วครับเนี่ยก็ทำเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองให้หาพยาน2คนพยานนั้นจะต้องไม่เป็นผู้รับพินัยกรรมและเป็นพยานที่บรรลุนิติภาวะแล้วครับ
1: ชัดเจนนะคะพี่บุญเลิศ
0: พอเข้าใจแล้วนะ
6: ครับชัดเจนครับ
0: เขียนเอานะพี่นะ
6: ครับ
0: ถ้ามีหลายแปลงก็ใส่ชื่อยานัทมาอีกสักคนหนึ่งด้วย
1: ใส่ชื่อพี่ถนอมด้วยนะคะเราจะพร้อมที่จะไปรับนะคะ
0: เราจะได้มาเจอกันอีก
6: ครับไม่เข้าใจในด้านกฎหมายผมไปติดต่อเขาบอกว่าทำไม่ได้แต่เขาไม่แนะนำผมอ่ะ
0: เขียนเลยเขียนเองทั้งฉบับนะลุงเขียนเองทั้งฉบับถ้าเขียนเสร็จแล้วเขียนผิดฉีกทิ้งเขียนใหม่ได้จนเอาจนถูกนะ
6: ครับ
0: แล้วถ้าพอเขียนไปเสร็จปั๊บหลังจากนั้นไม่พอใจขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนแปลงฉีกทิ้งไปทุกอย่างก็จบเริ่มต้นใหม่นะ
6: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้แกไปถามใครว่าทำไม่ได้
1: จริงๆมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะทำนะพินัยกรรมทำกี่ใบก็ได้อย่างพี่ถนอมได้เคยบอก
0: คือ
1: แต่แค่ต้องฉีกออก
0: มีกรณีเดียวที่ทำพินัยกรรมไม่ได้
1: ค่ะ
0: คือไปยกที่คนอื่นให้กับใคร
1: อ๋อมันไม่ได้สิ
0: ก็นั่น
1: ที่คนอื่นเนาะ
0: แต่ยกของเราให้กับใครได้ทำได้หมดแต่จะไปขอให้เอาทรัพย์สินของคุณยานัทไปมอบให้คุณสมชายอย่างนี้ทำไม่ได
1: ้ต้องเป็นที่ของเราเท่านั้นนะคะอ้าวทุกคนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาม
3: าส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสพร้อมให้กำลังใจคณะทำงานต่อสู้เต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
7: นายเบนจามินสุกาจนะทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองอริณาถวันแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยหน่วยความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนลุล่วงด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้โฆษกกองทัพบกระบุว่า ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกาศความสำเร็จโครงการ BDS ส่งเสริมศักยภาพ SME โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจ5ปีรวมกว่า 9,000 ล้านบาท
8: นางสาวปานิกาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2565ถึง2569สสว.สามารถผลักดันผู้ประกอบการ SME ยื่นขอรับการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ Business Development Service รวม 6,131 ข้อเสนอคิดเป็นวงเงินสนับสนุน332ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสะสมรวมกว่า 9,000 ล้านบาทโดยเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการทางธุรกิจที่ตอบโจทย์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแบบร่วมจ่ายหรือ co-payment ในสัดส่วนร้อยละ50-80บนระบบ BDS ซึ่งในปีนี้โครงการได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในมิติของการขยายเครือข่ายผู้ให้บริการและการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการมีหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจขึ้นทะเบียนรวม401หน่วยงานและมีบริการทางธุรกิจถึง 1,464 บริการครอบคลุม4ด้านได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพธุรกิจการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการรวมถึงการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการตลาดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
2: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่ไงถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยงศ์

0: พี่หนูนาผมไม่ได้ยินเสียงพี่เลยครับคุณหนูนาครับไม่ได้ยินเลยครับผมได้ยินเสียงผมไหมครับรู้สึกมันขึ้นสัญลักษณ์ว่าปิดไมค์อยู่ครับคุณหนูนายังไม่ได้ยินเสียงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินเสียงคุณหนูนาครับผมไม่ได้ยินเลยครับ
1: ถ้าเป็นอันนี้ชัดเจนขึ้นนะ
0: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ
1: โอ
0: ต้อ
1: เ
0: ง
1: ค
0: ๆเลยครับ
1: จ้ะถ้ามาจากจอนี้เดี๋ยวบ้านดำดิฉันจะมีปัญหาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวบ้านดำดิฉันจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะ
0: ครับผ
1: สว
0: ม
1: ัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ชาญพยากรณ์กันนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของแม่หมอดาเป็นศิษย์เอกเลยนะคะแล้วก็แม่หมอดาให้เครดิตไว้อย่างนี้ว่าสามารถเปิดไพ่แล้วพยากรณ์ได้เป๊ะเหมือนอาจารย์แม่หมอดา
0: โอ
1: เล
0: ้
1: ยน
0: ข
1: ะค
0: อบ
1: ะ
0: พระ
1: ข
0: คุณ
1: นาด
0: คร
1: น
0: ั
1: ับ้นเลยอาจารย์ชาญเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นไหม
0: ขอบพระคุณครับก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ดามาก็ติดตามท่านมาก็เกือบ20 ปีครับ17 ปีนะต้องมีแน่นอนครับติดตามท่านมาหลายปีครับต้องบอกว่าท่านก็ให้มีออกไปทำงานแทนท่านบ้างแล้วก็ไปสอนแทนอาจารย์ดาบ้างอะไรเงี้ยครับไปสอนแทนกูรูบ้างเงี้ยครับก็มีอยู่เป็นพักๆนะครับท่านก็สนับสนุนส่งเสริมครับผม
1: ค่ะอาจารย์ดากูรูดานีจะเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้ศิษย์ได้ทำทุกสิ่งทุกอันเลยนะคะเปิดโอกาสตั้งแต่การเรียนจนถึงกระทั่งไปเป็นนักพยากรณ์
0: ใช่ครับท่านก็ส่งเสริมเราตั้งแต่เราเรียนแล้วก็ให้เราฝึกหัดแล้วก็ให้มีออกสนามจริงแล้วก็รวมถึงถ้าเราแบบมีความเชี่ยวชาญชำนาญผ่านเกณฑ์ท่านแล้วเนี่ยบางทีท่านก็พาออกงานสำคัญอย่างเงี้ยครับก็มีอยู่เรื่อยๆครับผม
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: างทีก็ส่งเสริมไปให้ไปเป็นอาจารย์ผู้สอนด้วยครับ
1: อือหืออืมอาจารย์ชาญได้ยินเสียงที่ฉันชัดเจนแล้วไหมนะตอนนี้
0: ชัดครับผมชัดครับ
1: อ่าฮะค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเว้นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไพ่เนี่ยไว้เป็นหน้าที่ของอาจารย์แม่หมอดาหรือว่ากูรูดานีนะคะวันนี้เราจึงจะหยิบยกเรื่องอื่นๆแต่ว่ายังอยู่ในขอบเขตของไพ่ยิปซีแต่ถ้ามีเวลานะคะดิฉันจะคุยกับอาจารย์ชาญถึงโหราศาสตร์ด้านอื่นๆด้วยถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสนะคะอาจจะมีเรื่องของตัวลุ่งตัวเลขอะไรแบบเหล่านี้แซมมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจั่วหัวคุยกันว่าไพ่ยิปซีบอกอะไรได้บ้างไพ่ยิปซีบอกอะไรได้บ้างนะคะดังนั้นแล้วเดี๋ยวให้จันชานแนะนําก่อนนะคะว่าตัวเองเป็นใครอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอบคําถามว่าไพ่ยิปซีบอกอะไรเราได้บ้างเรียนเชิญค่ะ
0: ครับผมก็ผมชื่อชาญชัยนะครับหรือเรียกอาจารย์ชาญก็ได้ครับก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ดามานานมากแล้วครับติดตามอาจารย์ดามาก็น่าจะ17 ปีได้แล้วครับท่านก็
1: โอ้
0: เริ่มสอนตั้ง
1: น
0: แต
1: า
0: ่
1: น
0: เร
1: ม
0: าไม
1: า
0: ่
1: ก
0: รู้ใช่ครับเริ่มสอนตั้งแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับจนกระทั่งเราเริ่มพยากรณ์ได้แต่ท่านอาจารย์ดาจะเป็นคนไม่ทิ้งลูกศิษย์ท่านก็จะเหมือนกับพยายามที่จะแบบให้ความรู้อยู่เรื่อยๆแล้วก็เปิดสอนอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็เมื่อเราติดตามท่านนานๆแล้วเราผ่านเกณฑ์ของท่านนะครับท่านก็จะพาออกงานบ้างพาไปงานสําคัญบ้างพาไปจัดรายการบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเป็นอาจารย์ผู้สอนบ้างแล้วก็ท่านก็มีความเหมือนกับมีความไว้เนื้อเชื่อใจที่จะแบบในงานสําคัญก็มีโอกาสที่จะให้เราไปแทนท่านบ้างแล้วท่านก็ยังเป็นอาจารย์ที่แบบปั้นศิษย์ที่พยากรณ์ไพ่ได้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะมีอีกหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ดาแล้วก็พยากรณ์ได้เก่งได้ถูกต้องแม่นยำเนี่ยก็มีหลายท่านก็คือเราก็แยกย้ายกันไปบ้างมารวมกันบ้างเนี่ยครับแต่เราก็ไม่เคยลืมอาจารย์ดาเลยครับผม
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ดาจะเป็นคนที่คือความที่เป็นครูเนาะอาจารย์ชาญคนที่เป็น
0: ค
1: คร
0: ั
1: ร
0: บ
1: ู
0: ผ
1: เนี่
0: ม
1: ยเขาจะมีลักษณะพิเศษนอกจากบุคคลทั่วๆไปโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นเรือจ้างอย่างที่ใครๆก็จะเปรียบเทียบคํานี้นะคุณครูเป็นเรือจ้างไม่ใช่แค่เรือจ้างธรรมดาแต่ว่าส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งแล้วคุณครูยังตามไปดูแลยังตามไปเรียกศิษย์ไปให้โอกาสศิษย์ได้ออกงานพยากรณ์ที่นู่นที่นี่อย่างที่อาจารย์ชาญว่าแล้วก็ลูกศิษย์อันดับต้นๆเลยของทีม GDA GDA ทีมพยากรณ์เนี่ยนะคะก็คืออาจารย์ชาญมักจะได้รับโอกาสเสมอเนาะ
0: ครับผมท่านก็เปิดโอกาสให้เรามาทำตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะแบบได้นะเกษียณจากงานประจำแล้วอย่างเงี้ยครับ
1: นี่เ
0: ท่าน
1: ราเกษียณแล้วอาจารย์ชาญหน้าตายังไม่น่าเกษียณเลยนะ
0: แล้วท่านก็มีโอกาสแบบให้ทำตรงนี้เยอะขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะมาอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้อันเนี้ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยครับผม
1: อาจารย์ชาญณตอนนี้ถ้าให้เครดิตตัวเองอาจารย์ชาญจะมองว่าตัวเองมีอาชีพอะไรเป็นหลักๆหรือเป็นพ่อหมอหลักๆเลยอะคะณตอนนี้
0: ก็ทําอยู่หลายอย่างครับจริงๆก็จะบอกว่าตอนเกษียณเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเป็นพ่อหมอเนี่ยจะเยอะขึ้นครับผมจะบอกว่าเยอะขึ้นอย่างน้อยก็60%อย่างส่วนอื่นอาจจะเป็นการเขาเรียกนะลงทุนในหุ้นอาจจะแบบมีการซ่อมคอมขายอะไหล่คอมนี่ครับแล้วพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาพวกเนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นพ่อหมอเนี่ยประมาณสัก60%ของชีวิตครับตอนนี้ที่ทำอยู่
1: แต่เวลาที่เหลือก็คือไปประกอบอาชีพอื่นด้วยไม่ได้มีอาชีพเดียว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์ชาญหัวข้ออย่างที่ดิฉันว่าไว้บอกไว้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งเบรกแรกของรายการเราจะคุยในหัวข้อไพ่ยิปซีบอกอะไรได้บ้างไพ่ยิปซีบอกอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวเบรกที่สองของรายการแน่นอนนะคะเรายังคงเปิดไพ่ตอบคำถามให้แก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครที่อยากจะรู้ชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างทิ้งคำถามไว้ได้นะคะหรืออยากจะรู้อนาคตข้างหน้าดิฉันไม่อยากให้ไปไกลมากจนเอาสักประมาณสิ้นปีนี้ก็พอนะอาจารย์ชาญเหลืออีก3เดือนครึ่งไป4เดือนประมาณนั้นเนาะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะความหมายนะการงานการเงินความรักหรือว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือ คุณกำลังมีปัญหาประสบปัญหาอะไรอยู่ส่งคำถามมาได้เลยนะเวลานี้นะคะส่งคำถามมาได้เลยนะคะเราออกอากาศกันแน่นอนทางช่องทางเดิมนะคะที่ FM 97 MHz FM 97 MHz วิทยุแล้วก็ไลฟ์ไปพร้อมๆกันกับบ้านฟ้าที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะแล้วก็ขีดกลางตามด้วยภาษาไทยว่าสถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็บ้านดำของเราทั้งคู่นะคะบ้านดำไลฟ์ไปพร้อมๆกันเลยบ้านดำของอาจารย์ชาญชื่ออะไรนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวนะครับผมแต่ของพอกดนิดนึง
1: อ
0: า
1: จ
0: าร
1: ย์ช
0: ลื
1: าม ญ
0: ก่ออ
1: ะ
0: น
1: ไรสักอย่างนึงนี่แหละเราเป็นเพื่อนกันตอนไหนก็ไม่ทราบนะก่อนที่จะรู้จักกันตัวจริงๆก่อนเจอตัวจริงก็ได้ซ้ำไปชาญชัยใช่ไหม CH
0: ชาญชัยครับผมใช่ครับ
1: ชาญชัยอะไรจ๊ะมีคำว่าอะไรไหม
0: ชาญชัยเฉยๆครับน่าจะชื่อชาญชัยใช่
1: อ่าฮะแล้วก็
0: ครับ
1: บ้านดำของส่วนตัวดิฉันนะคะชื่อช่องว่าลัคนา .s นะคะลัคนา .s l a k a n a .s สิงคโปร์หรือว่า s ซันนะคะ l a k a n a .s สิงคโปร์หรือ s ซันนะคะคุณผู้ฟังส่งคำถามมาได้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทักทายชมแชทแชร์กันได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณพี่คาวาอินะคะสวัสดีคุณอนิตาสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพี่เอมมี่นะคะกดถูกใจมารัวๆเลยนะคะณตอนนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะข้อจอข้อใจเป็นกำลังใจให้กันนะคะน้องมะม่วงงับด้วยนะคะคุณพี่ปีเตอร์ด้วยสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีคนทักทายมาสวัสดีครับพร้อมนิ้วล็อกแล้วครับขอบพระคุณค่ะพี่ปีเตอร์ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีคุณปิ๊กพาหุงทักมาอาจารย์ชาญโฟนอินมาไม่ได้โฟนอินอาจารย์ชาญผ่านระบบดิจิตอลนะปัจจุบันเราทำงานกันเนี่ยนะคะแม้แต่กระทั่งการจัดรายการวิทยุทีวีบางทีไม่จำเป็นจะต้องไปที่สถานีตลอดนะอาจารย์ชาญ
0: ครับ
1: อาจารย์กับดิฉันมาผ่านทางเทคโนโลยีผ่านระบบซูมค่ะผ่านซูมเข้าไปที่สถานีนะคะภาพลอยๆนิดนึงนะคะวันนี้น้องเขาทำแบ็คกราวให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณทางสถานีด้วยนะคะแล้วก็ส่วนบ้านดำก็มาสดไลฟ์เหมือนกันผ่านทางช่องทาง2ช่องทางของเรานะคะของอาจารย์ชาญชื่อว่าช่องชาญชัย CHAN CHAI นะคะแล้วก็ของลัคนาเองลัคนา .s นะคะ L A K A N A .s สิงคโปร์นะคะมีคำถามฝากคำถามไม่ได้ก่อนเลยนะคะฝากลูกศิษย์ลูกหาไว้ด้วยนะคะอาจารย์แม่หมอดาไม่อยู่เดี๋ยวไม่มีคำถามไม่ได้นะเดี๋ยวแล้วจะบอกว่ากูรูดานีไปไหนก็ไม่ทราบนะฮะหายต่อมเลยวันนี้ไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังอยู่ เดี๋ยวนะวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วัน
0: พฤหัสครับผม
1: อาจจะ on the way อยู่เพราะว่า
0: อ
1: าจจะกลับจากเขาใหญ่มาที่กรุงเทพไปไหว้พระเสร็จแล้วก็ไปส่งคุณพี่ที่รักที่สนามบินนะคะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไม่อยู่เราก็นินทาอาจารย์ได้ตามสบาย รู้จักบอกไปแล้วนะคะว่ารู้จักกับกูรูดานีอย่างไรแล้วก็เป็นลูกศิษย์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าอาจารย์ชาเนี่ยอาจารย์ดาจะบอกตลอดนะคะว่าเป็นลูกศิษย์ที่พยากรณ์ได้เหมือนอาจารย์ดามากเป๊ะแล้วก็แม่นมากเนี่ยนะคะทำไมอาจารย์ชาถึงได้แบบโอ้โหคือจำเรื่องราวที่อาจารย์ดาสอนที่กูรูดานีสอนแล้วก็จำได้ทุกคำขนาดนั้นนะอาจารย
0: ์ก็อย่างนี้ครับผมอันนี้ผมเคยเรียนไพ่ยิปซีจากที่อื่น
1: อ๋อเหร
0: ก่
1: ออ
0: นที่จะมาเรียนกับอาจารย์ดาแต่เรารู้สึกว่ากระบวนการสอนของท่านอาจารย์ดามีเทคนิคที่ไม่ต้องจดจำแต่เป็นกระบวนการทำให้เราสามารถแบบเขาเรียกนะ mind map ครับคิดต่อเนื่องได้คือเราอาจจะจำนิดหน่อยแล้วก็คิดต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องจำเยอะมันเป็นการจำแบบทำความเข้าใจฉะนั้นเวลาเรียนกับอาจารย์ดาเรารู้สึกว่าอ๋ออาจารย์ดาเขามีเทคนิคเนาะมีวิธีที่จะทำให้เราเข้าใจหน้าไพ่เนี่ยได้ง่ายแล้วก็สามารถคิดต่อเนื่องได้ในได้หลายเรื่องโดยไม่ต้องไปท่องจำอันนี้เป็นเทคนิคของแกซึ่งผมก็รู้สึกว่าเราไปเรียนกับอาจารย์ดารอบแรกแล้วกลับมาดูให้เพื่อนที่ทำงานเพื่อนบอกว่าโอ้ทำไมคราวนี้เก่งผิดหูผิดตาคราวน
1: ี้
0: เก่งแบบผิดหูผิดตาแบบไม่เหมือนคราวที่แล้วที่เปิดหนังสืออ่านอะไรเงี้ย
1: เรียนแค่คลาสเดียวเนี่ยคือสามารถไปทำนายได้เลยเหรออาจารย์ชาน
0: คือถ้าใช้แบบ10 ใบนะครับไพ่ชุดใหญ่เท่านั้นนะ22 ใบก็สามารถพยากรณ์ได้
1: อ๋อหมายถึงว่าไม่ใช่เปิดไพ่10 ใบแต่หมายถึงว่าไพ่หลักก็คือไพ่
0: เปิดไพ่เมเจอร์ใช่ครับเปิดไพ่เมเจอร์22 ใบอย่างเงี้ยครับ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ือส่วนหนึ่งอ่ะเราอ่านหนังสือมาบ้างแล้วล่ะแต่เป็นการท่องจํา
1: อือฮึ
0: เมื่อการท่องจํามันท่องเยอะๆมันจําไม่ได้เยอะหรอกครับมันต้องลืม
1: ค่ะอันนี้ค่ะไพ่ชุดเมเจอร์นี้นะต่อไป
0: แต่เมื่อเราเรียนกับอาจารย์ดาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจแบบไม่ต้องท่องจําอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราไหลลื่นได้
1: ค่ะ
0: ในการตอบคำถามทุกๆเรื่อง
1: ค่ะอ่าฮะไพ่เมเจอร์คืออาจารย์ชานก็จะยึดหลักตัวไพ่เมเจอร์ซึ่งเป็นไพ่ชุดใหญ่ซึ่งมี12 ใบแต่จริงๆแล้วไพ่ชุดไรเดอร์เบทเนี่ยมันมีชุดเล็กอีกนะคะชุดเล็ก
0: ชุดเล็ก
1: ช
0: ุ
1: ดไมเนอร์นะคะ
0: ไมเนอร์ด้วย
1: รวมทั้งหมด2 ชุดอยู่ในสำรับเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเมเจอร์กับเป็นไมเนอร์รวมทั้งหมดเนี่ยมัน78 ใบคุณผู้ฟังผู้ชมที่เราเคยเน้นย้ำนะคะฉะนั้นก็เลยเท่ากับว่าเราคิดว่าไพ่ชุดใหญ่เนี่ยสำหรับอาจารย์ชาญคิดว่ามันความแม่นมันมา
0: เราพิสูจน์มาเยอะแล้วครับแล้วก็อาจารย์ดาเนี่ยเป็นการสอนนะพูดตรงๆนะว่าเรียนกับอาจารย์ดาพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือทุกคนเนี่ยเมื่อเรียนไพ่เสร็จปุ๊บจะได้มีการทดสอบ
1: ตอบ
0: การใช้งานจริงการพยากรณ์จริงพิสูจน์ความแม่นยำจริงในสถานที่เรียนนั่นหมายความว่าเราพิสูจน์มาเยอะแล้วว่าที่อาจารย์ดาสอนเนี่ยกับไพ่ชุดใหญ่เนี่ยก็เพียงพอแล้วก็แม่นยำแล้ว
1: ก็แม่นแล้ว
0: ใช่
1: แต่เพื่อความชัวร์อยากจะเปิดมากกว่านั้นก็คือไปเปิดชุดไมเนอร์ก็ไปเป
0: ิ
1: ด
0: ได้ครับ
1: ลึกอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ได้ก็เปิดชุดเล็กประกบเพื่อขยายความหมายให้ยาวขึ้นได้ละเอียดขึ้น
1: แอบกระซิบอย่างนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคลาสอื่นเขาอาจจะไม่มีสอบหรืออะไรก็แล้วแต่คลาสอาจารย์ดาต้องสอบเพื่ออะไรเพื่อเป็นการการันตีไม่ใช่การันตีแค่ชื่อกูรูดานีไม่ใช่การันตีชื่อดารินีนันทาวรนุชไม่ได้การันตีแค่ GDA ทีม GDA ทีมพยากรณ์ไม่ใช่แค่นั้นแต่เนื่องจากว่าเราเรียนภายใต้หน่วยงานราชการนั่นก็คือสำนักงานเขตและรวมถึงกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตที่อาจารย์ดาแม่หมอดาไปเปิดสอนก็คือที่สำนักงานเขตวังทองหลางเพราะฉะนั้นจะไก่กาไม่ได้นะอาจารย์ชาญคือทุกอย่างมันต้องแม่นยำแล้วก็มันก็สาวมาถึงทั้งตัวเราทั้งผู้สอนและก็รวมถึงเจ้าของสถานที
0: ่ถูกต้องเลยครับผมเพราะว่าอาจารย์ดาท่านจะสอนเป็นแบบวิชาการตำราแล้วก็เอกสารที่มีการแบบรวบรวมขึ้นมาเรื่องของสถิติความแม่นยำของไพ่ใบนี้ถ้าเปิดใบนี้ออกถามเรื่องนี้จะตอบว่าอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถิติโดยแท้จริงเลยครับผม
1: แล้วเราก็สามารถเก็บสถิติเพิ่มได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ชัย
0: ได้ครับได้ครับท่านอาจารย์ดาก็จะให้เราแบบไปออกงานไปมีโอกาสได้เจอคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยครับเพื่อจะให้เราได้ประสบการณ์เพิ่มคือการสอนในห้องเรียนนะครับเราไม่สามารถสอนทุกเคสได้หรือทุกคําถามได้ในโลกนี้ซึ่งมันมีเยอะเนาะแต่ว่าเวลาเราออกข้างนอกปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นครูเราด้วยนะครับ
1: ถูกต้องเลย
0: ครับผม
1: เพราะว่าคำถามแต่ละคนบางครั้งอาจจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันบางทีคำถามเดียวกันแต่รายละเอียดในเนื้อหาคนละรูปแบบคนละอย่างกันนะคะ
0: ใช่
1: หรือสถิติบางอย่างที่เราเก็บได้เพิ่มคือคนเขาคิดตำรับตำรามาเนี่ยโอ้โหมันหลายร้อยปีใช่ไหมอาจารย์ชาน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการทางโลกมันเปลี่ยนไปอย่างณปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิทัลมันก็จะมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะเลยความหมายไพ่ตัวนี้อาจจะหมายถึงแบบนี้แต่ณปัจจุบันมันอาจจะพลิกแปลงเป็นอย่างอื่นๆไปได้อย่างที่เวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนอาจารย์ดาก็จะให้คำแนะนำหรือว่าบอกกล่าวเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เพื่อเปรียบเทียบให้เราเห็นมองภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งสถิติอย่างที่บอกไว้เราสามารถเก็บรวบรวมสถิติไว้เป็นของตัวเองส่วนตัวเราหรือว่าจะมาพูดคุยเวลาพบปะเจอกับอาจารย์ชาญกับเพื่อนฝูงกับรุ่นนุ่งรุ่นน้องเพราะอย่างอาจารย์ชาญเนี่ยถือว่าเป็นศิษย์พี่รุ่นแรกๆเลยป่ะคะ
0: ก็ยังไม่แรกสุดนะครับอาจจะเป็นรุ่นที่หกที่เจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับ
1: อ้าวจ
0: น่
1: รา ิง
0: จ
1: เ
0: ะ
1: หร
0: เ
1: อ
0: ป็นเหมือนใช่ใช่ครับเพราะว่าอาจารย์ดาท่านสอนมานานแล้วครับ
1: 30ปีเ
0: เ
1: น
0: พ
1: า
0: ระ าะว่าตั้งแต่ท่านเป็นผอ.กศน.เนี่ยครับท่านก็สอนมาเรื่อย
1: ค่ะ
0: ๆครับผม
1: เพราะฉะนั้นศิษย์รุ่นแรกๆเลยตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่50บวกนะคะ60กว่าด้วย60 70รุ่นไล่ๆกับอาจารย์ดานะคะ
0: ครับแต่มีเหมือนกันนะครับที่เป็นน้องที่แบบอายุไม่เยอะเป็นวัยรุ่นมาเรียนก็มีครับถึงแม้จะไม่เยอะก็มีอยู่ครับ
1: จ้ะดังนั้นถ้าหากว่าใครสนใจจะไปเรียนตำรับตำราว่าด้วยเรื่องของไพ่ยิปซีเข้าไปดูที่บ้านฟ้าของเขตวังทองหลางได้เลยนะคะที่บ้านฟ้าของสำนักงานเขตวังทองหลางศูนย์ฝึกอาชีพเขตวังทองหลางศูนย์ฝึกอาชีพเขตวังทองหลางเดี๋ยวนี้เขาให้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้นะคะแม่หมอดาจะสอนทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะคะวันอังคารไม่ใช่วันพุธกับวันศุกร์วันพุธกับวันศุกร์นะคะตั้งแต่9 โมงเช้าถึงบ่าย 3นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเปิดหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนออนไลน์กับอาจารย์แม่หมอดาหรือว่ากูรูดานีได้ตามช่องทางของบ้านกูรูดานีนะคะ GDA ไปหาคำว่า GDA นะคะกูรูดานีนะคะก็สามารถที่จะมาสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์ตัวต่อตัวกับอาจารย์แม่หมอดาได้เช่นเดียวกันนะคะหัวข้อของเราอาจารย์ชานนะคะระหว่างที่เราใกล้จะปิดเบรกแรกของรายการแล้วเดี๋ยวจะไปตอบคำถามกันให้เปิดไพ่เนี่ยนะคะไพ่ยิปซีบอกอะไรได้บ้างอาจารย์ชาน
0: ไพ่ยิปซีบอกอะไรได้บ้างก็เหมือนจะถามว่าไพ่ยิปซีตอบ
1: ท
0: คํ
1: ำ
0: าน
1: า
0: ถ
1: ย
0: ามอะไรได้บ้างหรือทํานายอะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าตอบได้ทุกเรื่องครับตอบได้ทุกเรื่องที่ถามครับเพราะว่าเวลาเรียนกับอาจารย์ดาเนี่ยท่านก็จะให้ความรู้เรียนต้องเรียนหลายรอบเลยนะก็จะได้ความรู้เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าการสอนแต่ละครั้งก็จะมีอะไรใหม่เข้ามาตลอดเราก็จะได้ความรู้เพิ่มบางคนจะถามแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นทางด้านการตอบแบบมีเหตุมีผลเป็นวิชาการแล้วก็ตอบแบบเขาเรียกนะมีจรรยาบรรณแล้วข้อสำคัญคือเราจะไม่พูดให้ลูกค้าตกใจแต่จะให้กำลังใจลูกค้าร
1: ค
0: ว
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ถึงทางออกที่ไพ่บอกอย่างถูกต้องแล้วก็ผมว่าศาสตร์อื่นๆก็เหมือนกันครับคือสามารถตอบได้ทุกคำถามเพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะพิสูจน์ไม่ได้บางทีผมก็เคยเจอคําถามแบบว่าเนี่ยทําบุญไปให้คุณแม่คุณแม่จะได้รับไหมอย่างเงี้ยครับ
1: ได้รับบุญไหมหมายถึงว่าทําบุญให้แก่ผู้วัยชนไปแล้วอย่างเงี้ยเหรออา
0: ใช
1: จาร
0: ่
1: ย์
0: ใช่ครับทําบุญให้คนเสียชีวิตไปแล้วคนเสียชีวิตเขาจะได้รับไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไพ่พยากรณ์ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันพิสูจน์ไม่ได้
1: นั่นเองกำลังจะบอกว่ามันพิสูจน์ได้ไหมอ่ะมันเป็นเรื่
0: ม
1: อ
0: ัง นพิ
1: เ
0: ส
1: ส
0: ู
1: ี
0: จ
1: ย
0: น์ไม่ได้
1: โล
0: ครัก บ
1: สุดแล้ว
0: แต่ว่าเราสามารถแปลตามหน้าไพ่ที่อาจารย์ดาเนี่ยกูรูดานีสอนมาเนี่ยได้ครับต้องบอกว่าตอบได้ทุกคำถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นมีคนถามมาเลยถ้าอย่างนั้นถามว่างวดนี้หวยจะออกอะไรถามได้ไหม
0: ก็ได้เหมือนกันครับต้องบอกได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เน้นบอกว่าก็จะอย่าไปเสี่ยงเยอะนะอะไรเงี้ยซื้อพอสนุกสนานเอา
1: จ้ะ
0: คือกลุ่มเนี้ยมันเหมือนกับเป็นกิมมิกส่วนหนึ่งครับว่าเออ ทุกอย่างทุกศาสตร์เนี่ยมันตอบได้ทุกคำถาม
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ทำไมรู้สึกฟังแล้วเหมือนอาจารย์ดามานั่งเล่าให้ฟังยังไงไม่รู้อาจารย์ดามานั่งพูดให้ฟังคุณฟังคุณผู้ชมอย่างที่บอกไงอาจารย์ดาบอกแล้วว่าอาจารย์ชาญจําทุกสิ่งทุกอันที่อาจารย์ดาบอกได้แล้วก็พยากรณ์พูดจาได้เหมือนอาจารย์ดามากๆนะคะพิสูจน์ด้วยตัวเองวันนี้เองนี้นะคะเหมือนแม่หมอดามาเปลี่ยนหน้าปรับลุคเปลี่ยนทรงผมแล้วก็เปลี่ยนเสียงนะคุณฟังคุณผู้ชมนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชาญมีอะไรต่ออีกนิดหนึ่งไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวฉันจะปิดเบรกแรกของรายการละ
0: ปิดเบรกแรกก่อนก็ได้ครับผม
1: ค่ะค่ะน้องออยน้องออยน้องออยนี่ก็เคยออกพยากรณ์กับอาจารย์ชาญ
0: ถูกต้องครับ
1: ต่างคนต่างชมกันไปต่างชมกันมาน้องออย
0: น้อง
1: บอก
0: อ
1: ว่
0: อ
1: าย
0: นี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่พยากรณ์ได้เสียงนุ่มนวลมากแล้วเป็นที่น่าฟังลูกค้าชอบต้องบอกว่าคนที่มาดูดวงจะชอบน้ำเสียง
1: ค่ะน้องออยเขามีดีในตัวหลายอย่างมากสวัสดีนะคะน้องออยน้องออยสวัสดีนะคะพี่หนูนาไม่ได้อยู่คนเดียวนะวันนี้จัดรายการกับอาจารย์ชาญอาจารย์ชาญชาญชัยก็ชมกันไปชมกันมาน้องออยก็บอกโอ้โหอาจารย์ชาญก็ดูหมอแม่นเป๊ะดูนี่นั่นให้ความเอ็นดูน้องออยอย่างดีอาจารย์ชาญก็บอกว่าโอ้น้องออยเป็นคนที่มีความพิเศษดูดวงไปเนี่ยนะคะคําถ้อยคําที่น้องออยใช้น้องออยจะคิดก่อนและน้ําเสียงที่ออกมานุ่มนวลตรงข้ามกับตัวเธอนะตัวเธอไม่ได้ดูอะไรแต่ว่าน้องออยเนี่ยเขาเป็นนักยิงธนูนักกีฬายิงธนูมืออาชีพเป็นตัวแทนประเทศเป็นระดับประเทศอ่ะ
0: เป็นทีมชาติครับผ
1: เป็นทีมชาติใช่ทำไมดิฉันนึกคำว่าทีมชาติไม่ได้น้องออยเป็นนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยนะคะและปัจจุบันผันตัวเองไปเป็นโค้ชด้วยและไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ได้เป็นนักยิงธนูอย่างเดียวไม่ได้เป็นโค้ชอย่างเดียวเป็นแม่หมอดูอีกแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจร้านคาเฟ่ด้วยคือน้องจะรวบอะไรอาชีพอยู่ในตัวเองหลากหลายมากทำหลายอาชีพมากซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากอะนะคะแล้วน้องทำได้ดีในทุกๆอาชีพแต่เสียดายน้องออยพี่ยังไม่ได้ชิมเครื่องดื่มจากหนูเลยอะเดี๋ยววันหลังต้องนัดกันไปร้านน้องออยสวยมากและตอนนี้ขยับขยายเป็น2-3 สาขาแล้วนะคะน้องออยบอกว่าขอบพระคุณมากๆค่ะยินดีนะคะแล้วเดี๋ยวใครมีคำถามอย่างไรเรียนเชิญถามเข้ามาได้ที่บ้านดำของเราทั้งสองคนนะคะงั้นเราพักกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชาญจะไปทักทายกับเพื่อนๆที่มาผ่านทางบ้านดำหรือว่าตามไปดูว่าเขามีคำถามอะไรบ้างหรือเปล่าก็เรียนเชิญได้ขออนุญาตพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเบรกที่สองของรายการมาเปิดไพ่ดูดวงกันเหมือนเดิมแม่หมอดาไม่อยู่แต่ว่าอาจารย์ชาญพยากรณ์ก็เป็นในหนึ่งในสิทธิเอกสามารถที่จะเปิดไพ่ออกอากาศสดๆได้เช่นเดียวกันนะคะงั้นเราพักกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกที่สองของรายการกันค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยงค์

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: Focus Thailand ช่วงไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนะคะวันนี้กูรูดานีส่งศิษย์เอกอาจารย์ชาญพยากรมานั่งพูดคุยกับเราแล้วก็มานั่งเปิดไพ่ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันด้วยนะคะดังนั้นใครมีคำถามเรียนเชิญได้เลยนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะที่บ้านดำของเราทั้งคู่แล้วก็บ้านฟ้าของสถานีนะคะที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะแล้วก็รวมที่บ้านดำบ้านดำของอาจารย์ชาญนะคะก็คือชาญชัยนะคะ CHANCHAICHANCHAI นะคะแล้วก็บ้านดำส่วนตัวของดิฉันในชื่อช่องชื่อ channel ว่าลัคนา .s นะคะลัคนา .s ค่ะ LAKANA.sนะคะ S ที่ย่อมาจาก S Sun หรือว่า S Singapore นั่นเองนะคะเรียนเชิญได้ทุกคำถามนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพหรือว่าคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตนะคะอาจารย์ชาญเวลาเปิดไพ่แล้วมันเปิดไพ่ผ่านทางออนไลน์กับเปิดไพ่ผ่านตัวต่อตัวที่เจอหน้าเจอตากันเนี่ยนะคะมันมีความต่างไหมอาจารย์ชาญ
4: จะมีความต่างเรื่องของเราได้เห็นคนที่มาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยครับ
3: เห็นปฏิกิริยาอะไรเงี้ยหรอ
4: มีปฏิกิริยาความรู้สึกหรือว่ามีอารมณ์หรือมีสิ่งที่แบบเหมือนหน้าตาท่าทางอะไรพวกนี้ครับแต่ทำให้เรารับรู้ได้มากขึ้น
3: ก็จะจับปฏิกิริยาจับข้อสังเกตได้อะไรประมาณนั้น
4: ใช่ใช
3: ่มันก็จะทำให้เราสามารถใช้จิตวิทยาได้บ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
4: คือเราจะรู้ความรู้สึกความทุกข์มากทุกน้อยได้เลยนะครับจากสีหน้าท่าทางบางคนก็เหมือนกับเราอาจจะเป็นคนแปลกหน้าสลับเขาเนาะพอเจอกันพยากรณ์เขาก็เลยแบบบางทีอาจจะแบบเราพยากรณ์ไประดับหนึ่งละบางทีเขาเล่าให้เราฟังเยอะมากในเรื่องส่วนตัวเขาแล้วก็สีหน้าท่าทางเขาเนี่ยมันก็จะออกแสดงถึงความไม่สบายใจความทุกข์มากเราก็ต้องก็เลยนะรับมือตรงที่ว่าจะทำไงให้เขาสบายใจจะทำไงให้เขามีกำลังใจจะทำไงให้เขาหาทางออกได้หรือว่าคิดได้มากกว่า1ทาง2ทาง3ทางเนี่ยครับมันเป็นทางออก

0: นิดหน่อยแบบที่หนูนั่งกำลังทำอยู่นี่อ่ะเราก็จัดปฏิกิริยาอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะไม่ถูกเป๊ะทีเดียวไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
1: ครับก็มีครับใช
0: อื
1: ่
0: อฮึ
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วศาสตร์แห่งการพยากรณ์มันสามารถใช้ถ้อยคําได้หลากหลายอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ถ้อยคําไหนหรือว่าอยู่ที่ประสบการณ์ของพ่อหมอแม่หมอแต่ละคนด้วยเนาะใช่ไหม
1: ถูกเลยครับตรงนี้ต้องบอกว่าอาจารย์ดาสอนด้วยกุรุณานีสอนด้วยคือเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยเรียกว่าเต็มที่ครับพ
0: อ
1: ย
0: ืม
1: ากรณ์กันแบบให้มันชัดเจนเนาะแต่เวลาคุณไปอยู่กับลูกค้าเนี่ยคําพูดอ่ะมันจะต้องแบบเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจารย์ดาท่านก็สอนในห้องเรียนนี่คือเรียนนะแ
0: อ
1: ต่
0: ื
1: เว
0: ม
1: ลาไปใช้กับลูกค้ากับ
0: ลูกดวง
1: ลูกดวงคนแปลกหน้าที่มารับคำพยากรณ์เราก็ต้องใช้อีกคำพูดหนึ่งนะ
0: อือหืออ
1: ย่างเงี้ยครับมีสอนด้วยครับมีสอนด้วย
0: เราไม่ใช่หมอดูปากร้ายนะเพราะอาจารย์ดารินีสอนเราเสมอว่านู่นนี่นั่นแล้วเวลาเราได้เงินมาจากลูกดวงมาจากการประกอบอาชีพของเราเนี่ยเราก็นำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญ
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ถ
0: ค
1: ู
0: ะ
1: กต
0: ไ
1: ้
0: ป
1: อง
0: ท
1: ครั
0: ำ
1: บ
0: บุญอืม
1: ถูกต้องเลย
0: เพื่อที่จะไม่ว่าจะต่อบุญหรือว่าต่อความรู้เสริมความรู้นู่นนี่นั่นแล้วก็ไปช่วยเหลือบุคคลอื่นช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าการทําบุญนะตอนนี้ก็ทําบุญได้หลากหลายนะมีทั้งเรื่องของการทําบุญทําทานแล้วก็เลือกเอาแล้วกันนะเพราะว่าหลังๆนี่ข่าวคราวเกี่ยวกับดิฉันชอบเรียกคํานี้ดงนกขมิ้นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ดีก็สรรเสริญเอาไว้นะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ดีๆอยากให้มีดีๆบ้างไอ้ที่ไม่ดีก็ผ่านไปนะคะคําถามเริ่มมาแล้วนะคะจากคุณนีน่าค่ะอาจารย์ชานเดี๋ยวคุณนีน่าตั้งสติตั้งสมาธิไปด้วยกันนะคะกับคําถามที่ส่งมาเป็นคําถามที่สองคำถามซ้อนกันนะคะอาจารย์ชานอาจารย์ชานจะเปิดรอบเดียวหรือว่าจะเปิดสองรอบแล้วแต่อาจารย์ชานเลยนะคะ
1: เปิดทีละคำถามสองรอบก็ได้ครับคำถามแรกก่อนคืออะไรครับ
0: คำถามถามมาว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวของนิกคุณนีน่าเนี่ยมีปัญหากันอยู่นะคะมีปัญหากันอยู่ถามมาว่าปัญหานี้จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไหมและมีโอกาสที่จะเลิกรากันหรือเปล่านะคะคำถามว่าตอนนี้ครอบครัวของคุณนีน่ากำลังมีปัญหากันอยู่ปัญหานี้จะหนักกว่าเดิมไหมและมีโอกาสที่จะเลิกรากันหรือเปล่ามันรวมกันได้ไหมหรือจะแยกยังไงจันชาน
1: ปัญหามีโอกาสมากขึ้นไหม
0: อือฮึและจะเลิกรากันไหม
1: คืออย่างนี้ครับโอกาสที่ปัญหามันจะมากขึ้นมันมีนะครับมันมาจากการไม่ยอมกัน
0: อืม
1: คือการที่เหมือนกับเราจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งก็ได้ครับ
0: อือฮ
1: อ
0: ึ
1: ันนี้มันจะทำให้ปัญหามันมากขึ้นหรือเยอะขึ้นก็ได้ส่วนมีโอกาสจะเลิกกันไหมต้องบอกว่าถ้าทั้งคู่อ่ะยังดึงดันอยู่นะครับว่าจะเอาตัวเองไปที่ตั้งหรือเอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักมันจะมีโอกาสที่จะแบบอะไรนะพัฒนาไปในทางที่ไม่ดี
0: อืม
1: ครับคือมันก็ยังไม่ถึงกับเลิกกันซะทีเดียวครับเพียงแต่ว่ามันจะพัฒนาไปในทางที่ปัญหามันจะหนักขึ้นใหญ่ขึ้นครับนี่
0: ค่ะ
1: ดูสั้นๆให้ครับดูสั้นๆให้ภายใน1 เดือน
0: อ๋อภายใน1 เดือนใช่ไหมจันชา
1: ครับเพราะว่าสั้นๆจะดีกว่าครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมาดูกันอะไรทีในเรื่องอื่นก็ได้ครับ
0: อาจจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปก็ได้
1: ได้ใช่คืออย่างนี้ขอให้เลือกใช้คําพูดที่คุยต่อกันเนี่ยครับให้มันแบบรักษามิตรภาพหรือรักษาน้ําจิตน้ําใจกันตรงนี้สําคัญสุดในการเจรจากันครับ
0: อือหือแม่เสียดายนะเราอยู่เป็นคนละที่ปกติดิฉันจะอยู่กับกูรูดานีแล้วก็จะเห็นว่าหน้าตาไพ่มันเป็นออกมาเป็นแบบไหนแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจับสีหน้ากริยาอาการดิฉันก็จะเริ่มรู้แล้วมันดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นหน้าไพ่ทำให้อยากเห็นอยากรู้ต่อเลยว่าเปิดมาได้ไพ่อะไรบ้างไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หน้าที่การงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่นะคะดิฉันลืมแจ้งไว้นิดหนึ่งว่าให้ช่วยแยกคําถามมานะคะหรือว่าถ้าหากว่ามันเป็นคําถามที่พัวพันอาจจะมาลักษณะเหมือนตะกี้แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ชันเลือกเอาเองว่าจะเปิดแค่ครั้งเดียวหรือว่าจะเปิด2 ครั้งบางทีคําถามอาจจะไปด้วยกันได้เนี่ยนะคะอาจจะตอบได้ในการเปิดไพ่แค่ครั้งเดียวนะอาจารย์ชัน
1: ครับ
0: อ่าฮะแล้วก็กําหนดระยะเวลามาด้วยนะคะกําหนดระยะเวลามา1เดือน2เดือน3เดือนหรือว่าภายในสิ้นปีนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นบางอย่างที่มันเป็นภาพรวมได้เช่นอยากจะรู้ดวงชะตาของตัวเองระยะนี้ที่ฉันจะกําหนดให้ภายในไม่เกิน3เดือนหรือว่าภายในไม่เกินสิ้นปีนี้เพราะว่าสิ้นปีนี้นี่มันก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะคะแล้วถ้าหากว่าถามถึงเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของคนรักนู่นนี่นั่นจะกลับมาคืนดีกันไหม

0: จะเลิกรากันหรือเปล่านัดเขาไว้แล้วเขาจะมาหรือเปล่าเนี่ยขอให้ระบุให้ชัดเจนนะคะว่าหนุ่มคนนั้นสาวคนนี้ชื่ออะไรเป็นใครนะคะเผื่อคุณมีหลายคนไง
1: ชื่อเล่นก็ได้ครับอักษรย่อก็ได
0: ้เออถูกถูกจะเป็นอักษรย่อ ABC มาหรือว่ากขคมาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเรียนเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสอบถามคำถามมาได้นะคะชมแชทแชร์กันได้ในทุกๆช่องทางนะคะชมแชทแชร์กันได้ในทุกๆช่องทางมีคำถามก็เรียนเชิญได้เลยนะคะคำถามนี้มาจากน้องรัฐนะคะน้องรัฐถามว่าน้องรัฐถามว่าแฟนนะคะแฟนกำลังจะไปทำงานที่อเมริกาเป็นระยะเวลา1ปีควรไปหรือไม่แฟนได้รับการตอบรับงานมาจากที่อเมริกาเป็นระยะเวลา1ปีควรไปหรือไม่นะคะน้องรัฐแฟนชื่อมิวค่ะบอกว่าแฟนชื่อมิวนะคะอาจารย์ชันกำลังเปิดไพ่ให้คุณผู้ฟังผู้ชมที่มีคำถามเรียนเชิญได้เลยนะคะเรียนเชิญส่งคำถามมาได้เลยนะคะถ้าไม่มีคำถามมากมายนักนะคะเราก็อาจจะจบในการไลฟ์ตามเวลาเดิมนะแต่ถ้ามีคำถาม
1: มันจะเน้นไปอย่างนี้ครับคือไปแล้วดีไหมนะเอาตามหน้าไพ่ที่ขึ้นเนี่ยประมาณว่าไปแล้วไม่สบายงานเนี้ยไปแล้วเหมือนจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะครับไปแล้วอาจจะต้องเจอเรื่องทุกข์กายทุกข์ใจลำบากใจหน่อยแต่ข้อดีคือได้ประสบการณ์เพิ่มได้ประสบการณ์เยอะมากเลยข้อสำคัญคือก็เลยนะเหมือนกับไปแล้วอ่ะมันไม่ตรงตามข้อสัญญาสมมตินะครับสมมติว่าคุยกันเนี่ยได้เท่าได้ค่าแรงประมาณเท่านี้แต่ไปถึงแล้วเนี่ยที่นู่นอ่ะมันได้ลดลงอย่างนี้ก็
0: อ้
1: ได
0: า
1: ้
0: วเหรออ ู้
1: หรือไม่ก็ต้องจัดการเรื่องของเอกสารอะไรให้เรียบร้อยก่อนถึงจะได้ไปเอกสารผ่านยากก็ได้แต่ถามว่าไปแล้วดีไหมไปแล้วต้องอดทนหน่อยครับ
0: ต้อง
1: เพราะมันขึ้นเป็นชาริออตอ่ะชาริออตนี่มันแปลว่าเหนื่อยกายเหนื่
0: เ
1: อ
0: ห
1: ย
0: นื
1: ใจ
0: ่อยอือ
1: เห
0: ฮ
1: น
0: ึ
1: ื่อยเหน
0: ส
1: ื่
0: ู
1: อย
0: ้
1: แต่ได้ความรู้
0: อือฮึเหนื่อยแต่ได้ความรู้
1: ได้ความรู้ได้ประสบการณ์อะไรเพิ่มมาถ้าคุณไม่เกี่ยงงานหนักคุณไม่เกี่ยงความลำบากต้องการไปเอาประสบการณ์ความรู้เงินอาจจะได้ในระดับหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ค่อยชื่นใจเท่าไหร่อ่ะครับ
0: อือฮึอุ้ยมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคือถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของงานเขาน่าจะต้องตกลงเรื่องของค่าตัวเรื่องของเงินด้วยเงินเดือนไว้ก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าแล้วพอไปถึงแล้วมันจะบิดเหรอคะอาจารย์ชันเมื่อกี้ที่อาจารย์ชันดูคือมันอาจจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าตรงแต่ในตำแหน่งปัญหามันขึ้นเป็นจัสติกแปลว่าเอกสารหรือคำมั่นสัญญาคือมันจะแปลว่าเรื่องหนึ่งเอกสารที่จะไปที่นู่นแล้วเราไปยากเพราะติดเอกสารก็ได้หนึ่งหรือคำมั่นสัญญามันไม่ตรงตามที่เคยตกลงกันไว้ก็ได้สองอย่างเงี้ยครับ
0: ได้สองลักษณะได้สองแง
1: ได
0: ่
1: ้ส
0: มุ
1: อง
0: ม
1: ลักษณะครับผม
0: ค่ะน้องรัฐก็เลยถามมาต่อนะคะถ้าอย่างนั้นรบกวนอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าสมควรไปหรือไม่สมควรไปหรือไม่ถามมาได้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าหากว่าคำถามไม่มากนะคะดิฉันก็จะจบแค่เฉพาะตามเวลาวิทยุกับเวลาบ้านฟ้านะคะแต่ถ้าหากว่าคำถามยังเหลือในบ้านดำก็จะต่อไปเรื่อยๆนะคะคำถามต่อจากคุณน้องเมื่อกี้นะคะที่แฟนจะไปทำงานที่อเมริกานะคะระยะสั้นประมาณ1ปีนะคะแบบนี้เขามีระยะการจ้างที่อเมริกาที่นู่นเนี่ยนะคะเขามีระยะเวลาการจ้างเนี่ยสั้นๆแบบนี้หลายงานอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าสำหรับคนไทยคนเอเชียคนชาติอื่นๆเนี่ยเหมือนกับเป็นการไปเพื่อไม่ได้ make money แต่เหมือนกับไปเพื่อที่จะสร้างสมประสบการณ์ของตัวเองไง
1: เป็นอย่างนี้ครับไพ่ไม่ได้ขึ้นบอกตรงๆไพ่ขึ้นเป็นจัสติกเนี่ยคืออย่างนี้ให้พิจารณาด้วยเหตุผลของตัวเองให้ชั่งน้ําหนักดูจัสติกมันคือไพ่แห่งความยุติธรรมเหมือนตาชั่งครับที่ต้องสร้างชั่งน้ําหนักว่าข้อดีข้อเสียเมื่อคุณชั่งน้ําหนักได้แล้วอ่ะคุณก็จะเลือกได้
0: ช่างได้แล้วก็จะเลือกได้
1: ใช่ใช่ชั่งข้อดีข้อเสียคือแน่นอนไปที่นู่นน่ะมันมีความลําบากกายลําบากใจอันเนี้ยแน่นอน
0: ค่ะ
1: ไปแล้วไม่สบายอันเนี้ยแน่นอนไพ
0: อื
1: ่
0: อหื
1: ข
0: อ
1: ึ้นย้ำสองครั้งเลยครั้งที่ผมเปิดก็ขึ้นอีกแต่คุณอาจจะมีเหตุผลมากกว่านั้นก็ได้ที่ไป
0: อือหือ
1: เช่นไปแล้วรู้สึกว่ามันได้อะไรกลับมาซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุผลเนาะแบบนี้ก็เลยอยากให้เจ้าตัวชั่งน้ำหนักดู
0: โอ้โ
1: ว
0: ห
1: ่ามันคุ้มไหม
0: ค่ะยิ่งกังวลอ่ะจันชานมั
1: อ
0: น
1: ่
0: เหมือ
1: าน
0: กับว่าคือคนเราจะตัดสินใจอะไรแบบนี้กับชีวิตโดยเฉพาะไปต่างบ้านต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: มันตัดสินใจต้องคิดเยอะเนาะ
1: คิดเยอะใช่ครับใช่ครับมันจะ
0: อ
1: ต้
0: ื
1: อง
0: ม
1: คิดเยอะคิดความเลยนะข้อดีข้อเสีย
0: อือ
1: ดีมากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าดี
0: แล้วก็ความที่วัฒนธรรมภาษานู่นนี่นั่นมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ะแล้วมันเป็นถือว่ามันต่อให้มันเป็นงานเดิมที่เราทําอยู่แต่ไปเจอสถานที่ใหม่เจ้านายใหม่ลูกค้าใหม่ๆเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนกับเริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนกันเนาะ
1: อืม
0: โอ้
1: คือแต่ถ้าเจ้าตัวแบบเตรียมใจดี
0: มุ่งม
1: หม
0: ั
1: า
0: ่
1: ย
0: น
1: ถึงว่าใจเกินร้อยนะไปแล้วอาจจะเจอปัญหาเจอความลำบากอะไรฉันพร้อมจะทนแต่ว่าแต่ถ้ามันได้รายได้มาแล้วมันคุ้มค่าจุนเจือกับครอบครัวที่อยู่ในไทยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าตัวจะคิดได้เหมือนกันครับว่าถึงแม้จะไปแล้วลำบากรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกายอะไรเงี้ยครับแต่ใจทนได้ก็ลองดูก็ได้ครับ
0: ใจท
1: คื
0: น
1: อไพ
0: ได
1: ่
0: ้เลยอาจจะยังสู้อยู่
1: ไพ่มันขึ้นให้คิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลของตัวเองอืม
0: ค่ะมาอีกคำถามหนึ่งนะคะคุณลักษ์นะคะโอ้ชื่อใกล้เคียงเมื่อกี้น้องรัตนะคุณลักษ์บอกว่าไม่ได้คุยกับแฟนมา2 เดือนกว่าแล้วนะคะตอนนี้เขายังรักเราอยู่ไหมยังอยากจะคุยกับเราต่อไหมนะคะคุณรักนะไม่ได้คุยกับแฟนมา2 เดือนกว่าแล้วเขายังรักเราอยู่ไหมเขายังอยากติดต่อเราอยู่ไหมสองคำถามซ้อนอีกแล้วนะคะคำถามแบบนี้มันต้องกำหนดเวลาไหมอาจารย์ชานไม่เชิงเนาะ
1: ก็ไม่เชิญครับ
0: เ
1: ล
0: หม
1: อ
0: ื
1: ง
0: อน
1: ดู
0: ถามณปัจจุบันเนาะ
1: ครับ
0: มีคนถามว่าถามถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้ไหมไกลตัวไป อาจารย์คำถามแบบนี้อาจารย์ดาจะไม่ตอบ
1: ผมว่ายังมีอยู่นะความรู้สึกเขาอะไพ่มันก็ยังบอกอยู่ว่ามีอยู่อะไรเงี้ยครับไม่ถึงกับตัดขาดกันแบบ100%ไอ้ความคิดถึงอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังคงมีอยู่บ้างนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ขาดหายไป100%คืนนี้มันก็แต่ว่าเขาเป็นคนมั่นใจเกินร้อยอ่ะเขาอาจจะรอคุณติดต่อไปก็ได้อะไรเงี้ยอืม
0: หมายถึงทางนู้นใช่ไหม
1: ทท า
0: าง ง
1: นู้นครับทางนู้น
0: หมายถึงทางนู้นนะที่
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ขายังอกเขาก็ยังมีใจให้เราอยู่แต่ว่าก็อาจจะเป็นลัก
1: ย
0: ษ
1: ั
0: ณ
1: ง
0: ะ
1: คือยังมีความรู้สึกนึกคิดถึงเราอยู่มีความรู้สึกนึกคิดถึงของเราอยู่ไม่ได้ตัดขาดแบบ100%แต่ถามว่ามันออกแนวโรแมนติกอะไรมากไหมก็ไม่
0: ดิฉันต้องถามต่อไปที่คุณรักนะคบกันมานานหรือยัง
1: อืม
0: ถ้ายังไม่นานถ้ายังไม่นานเนี่ยมันก็จะมีช่วงโปรโมชั่นใช่ป่ะอาจารย์ชาญแ
1: ใ
0: ต
1: ช
0: ่
1: ่
0: ถ้า
1: ใช่
0: ว่ามันนานแล้วมันอาจจะจืดชืดเขาอาจจะไปเจออะไรที่มันตื่นเต้นหรือว่าทั้งคู่อาจจะมีปัญหากันแล้วพอมีปัญหากันปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกมันจืดจางลงหรือเปล่าก็เป็นไปได้เนาะ
1: ครับมีส่วนครับ
0: ค่ะยังเด็กรุ่นใหม่เนี่ยดิฉันเคยเห็นเด็กรุ่นใหม่เขารักกันง่ายแล้วก็หน่ายกันเร็วแล้วก็เลิกกันไวมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจารย์ชาญคือเราก็ด้วยความที่เราอยู่กันหลายเจนนะคะแล้วก็รู้จั
1: ค
0: ก
1: รับ
0: เยอะแล้วก็มีลูกที่เป็นวัยรุ่นอยู่เราก็เห็นว่าอย่างแต่ก่อนเราพยายามประคับประคองดิฉันเข้าใจอารมณ์คุณลักน่าจะมีอายุพอสมควรแล้วแหละถึงขั้นบอกว่าเขายังห่วงหาอาทรเราหรือเปล่าเขายังคิดถึงเราไหมแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่บางทีพอเขาเริ่มจืดลงนะหมดช่วงโปรโมชั่น3 เดือน 6 เดือนไม่เกินปีหนึ่งเนี่ยถ้าเขาความรู้สึกน้อยลงเขาตัดกันเลยอาจารย์ชาญ
1: อื
0: ถ้าร
1: ม
0: ู้สึกกับเธอน้อยลงนะเราเลิกกันเถอะเฮ้ยชีวิตมันง่ายขนาดนั้นเลยโอ้มันง่ายมากทีนี้คำถามต่อมานะจ๊ะน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: จ
1: ั
0: ๊
1: บ
0: ะจากคุณแม่ไม่ได้บอกชื่อมาบอกว่าคุณแม่นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณลูกมีปัญหาด้านสุขภาพคุณลูกมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่นะคะคือเธอมีอาการปวดฟันแล้วก็ปวดหูอ้าปากแทบไม่ได้ไปรักษาเขียนมายาวหน่อยนะคะไปรักษากับคุณหมอหูเริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันก็ดีไม่เท่าที่ควรคุณแม่สันนิษฐานว่าปัญหาเกิดจากเชื้อโรคที่ปากหรือฟันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วให้ไพ่ช่วยตัดสินใจให้หน่อยว่าควรรักษากับหมอหูต่อหรือว่าไปรักษาหมอฟันดีแต่ณตอนนี้คือคุณบอกว่าคุณลูกเนี่ย เขายังรู้สึกว่าเขาปวดหูมากอยู่อ้าปากแทบไม่ได้เขายังไม่ค่อยอยากไปรักษาหมอฟันเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเวลาเราไปรักษาฟันเนาะมันต้องอ้าปากแงจันชันถ้าอย่างนั้นดิฉันสรุปให้นะคะคุณลูกมีปัญหาเรื่องของมีอาการปวดฟันแล้วก็ปวดหูตอนนี้รักษาหมอหูอยู่จะรักษาหมอหูต่อไปหรือจะไปรักษาฟันดี
1: ครับ
0: สรุปสั้นๆแบบนี้นะจะไปหารักษาหูต่อไปหรือว่าจะไปรักษาฟันดีถ้าเป็นดิฉันยังไม่ต้องเปิดไพ่ก็บอกรักษาทั้งคู่ถ้าเป็นจันดาจันดาอาจจะบอกว่าคำถามนี้ไปหาหมอไม่ต้องมาหาหมอดูอาจารย์ดาคะอาจารย์ดาอยู่ไหนคะจันดาอยู่ไหนเข้ามาทักทายเราสองคนหน่อยสิ
1: จะคือเอาแน่ๆนะครับต้องไปหาหมอแน่ๆล่ะครับพยายามเลยว่าต้องไปหาหมอแน่
0: ให้ใบ
1: ๆ
0: ไหนจัดการ
1: ถ้าไพ่เดทครับเดทแปลว่าโรงพยาบาล
0: อ๋ออ
1: ๋อเดทแปลว่าโรงพ
0: ผ
1: ย
0: ม
1: าบ
0: รา ู้
1: ลก็
0: เด
1: ได้
0: ส
1: ครับ
0: คือโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้หมายถึงว่าจะจากกันไปนะ
1: อ๋อไม่เกี่ยวครับ คืออย่างนี้อาจารย์ดาบอกว่าถ้าเราพยากรณ์ไพ่ไปเดทไปถึงตายเราก็ไม่ต้องคุยอะไรกันต่อแล้วจบแล้ว
0: ต้อง
1: คืออย่างนี้ไพ่บอกว่าต้องไปหาหมอแน่ๆครับต้องไปหาหมอแน่ๆแล้วข้อสําคัญคืออย่าปล่อยให้เรื้อรังหรือนานอย่าช้าในการตัดสินใจหมอฟันเนี่ยควรไปหาอันดับแรกอย่างนี้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ไปหมอเรื่องเกี่ยวกับหูนะอย่างเงี้ยหรือไพ่มันขึ้นมาสองอันนะผมว่าทั้งหู
0: มันต้
1: ท
0: อ
1: ั
0: ง
1: ้
0: ไ
1: ง
0: ป
1: ฟ
0: ด้
1: ั
0: วย
1: น
0: กัน
1: งั้นไปด้วยกันแต่ว่าต้องไปครับต้องไปแล้วก็ไม่ควรชะล่าใจหรือไม่ควรไปช้า
0: คนจะเร่งรีบคืออย่
1: ใ
0: า
1: ช
0: ง
1: ่
0: อย่างที่หนูนาว่าตอนที่อาจารย์ชันกำลังเปิดไพ่ไงบอกว่าถ้าเป็นดิฉันเองดิฉันจะบอกเลยไปหาทั้งคู่อ่ะต้องรักษาคู่เพราะเราไม่แน่ใจหรอกว่าต้นตอเนี่ยการปวดหูมันมาจากฟันหรือมันมาจากหูจริงๆก็ต้องไปรักษาทั้งสอง
1: เอ้ยอย่างนี้ครับต้องถามว่าอาการสองอันนี้อันไหนหนักกว่าถ้าตามในไพ่เนี่ยจะสิ่งที่เป็นปัญหากับเขาน่าจะเป็นเรื่องของหู
0: น่าจ
1: อ
0: ะ
1: ย่
0: เป
1: า
0: ็
1: ง
0: น
1: นี
0: ย
1: ้
0: ังไงอ่ะตอบมานี้
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะอยากให้ไปหาหูก่อนแล้วไปค่อยหาหาฟันก็ได้ครับ
0: เดี๋ยวฉันกำลังมองอยู่ว่าไม่แน่ใจว่าต้นตอมันมาจากฟันหรือเปล่าไงคือถ้ารักษาหูใช่ไหมคะจันชานถ้ารักษาหูแต่ต้นตอมันมาจากฟันไม่ได้รักษาฟันมันก็จะไหน
1: ยังไพ่มันขึ้นมาทั้งสองอย่างนะครับทั้งหูทั้งฟันยังไงก็ต้องไปทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าอะไรรบกวนการใช้ชีวิตเขา
0: ติด
1: ม
0: ป
1: าก
0: ั๊บ
1: ที่สุดอันนั้นเร่งด่วนกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นที่หูแล้วรบกวนชีวิตการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตประจําวันเยอะมากก็ควรจะไปหูก่อนเนี่ยครับมาพิจารณาดูว่าอะไรรบกวนชีวิตเรามากที่สุด
0: ค่ะสำหรับวิทยุกับบ้านฟ้าน่าจะได้อีกประมาณหนึ่งคำถามนะคะแล้วคำถาม
1: ครับ
0: ถัดไปก็ไปที่บ้านดำนะคะตอนนี้เหลือในวิทยุกับบ้านฟ้าอีกประมาณ2 นาทีนะคะมีคำถามมาจากคุณดาค่ะเอาไม่ใช่อาจารย์ดานะคุณดาถามมาว่าปลายเดือนนี้จะไปต่างประเทศจะเป็นอย่างไรบ้างปลายเดือนนี้จะไปต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้แจ้งมานะคะว่าประเทศไหนนะเอาแค่เอเชียยุโรปอย่างนั้นได้ไหมหรือไม่จำเป็นอาจารย์ชาน
1: เราเอาแค่ว่าไปแล้วจะเป็นยังไงคือไปแน่ๆใช่ไหมครับ
0: ไปแน่ๆน่าจะไปแน่คำถามเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีมาไหมเนาะอ๋อเมื่อกี้เป็นงานแต่ว่าเป็นของแฟนนะไม่ใช่ของเจ้าตัวเอง
1: การไปต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวเนาะผมถ้าผมคิดเนาะส่วนใหญ่จะไปเที่ยวก็อาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสิ่งที่ไม่ได้วางแผนหรือเตรียมตัวไว้อันนี้มีโอกาสได้เจออาจจะต้องใช้การจัดการกับปัญหาเนี่ยใช้ความสามารถพอสมควรคืองานนี้อาจจะไปเที่ยวแล้วไม่เป็นไปตามแ
0: แ
1: ผ
0: ผ
1: น
0: นที
1: แบ
0: ่ว
1: บ
0: างไว้
1: ที่วางไว้100%คือแบบไม่คิดว่าปัญหาเนี้ยจะเกิดในระหว่างการท่องเที่ยวมันขึ้นเป็นไพ่เดทนะครับเดท
0: อ
1: แป
0: ี
1: ล
0: ก
1: ว่าเดทแปลว่าพลิกผันพลิกล
0: พ
1: ็
0: ล
1: อ
0: ิ
1: ก
0: กผ
1: พล
0: ั
1: ิก
0: น
1: แพลงไม่สิ่งที่ไม่คาดคิดน่าจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราท่องเที่ยวสิ่งที่ไม่ได้แบบอยู่ในแผนเราอย่างเงี้ยครับ
0: แต่
1: เ
0: ม
1: น
0: ั
1: ี่
0: น
1: ย
0: น่ากลัวไหมจันชานมันหนักหนาสาหัสไหม
1: โอ้
0: หรือ
1: เออแต่ แต่เขาสามารถแก้ได้ครับ
0: เขาสามารถแก้ปัญหาได้
1: สามารถแก้ครับแก้ครับครับเดี๋ยวว่าการเที่ยวมันอาจจะไม่ราบรื่น
0: อือหืออืมอ่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตปิดที่วิทยุกับบ้านฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวบ้านดำมาต่อกันนะคะขออนุญาตปิดที่วิทยุกับบ้านฟ้าก่อนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาพบกับรายการโฟกัสไทยแลนด์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ายสามถึงสี่โมงเนาะบ่ายสามถึงสี่โมงส่วนช่วงพระยิปซีกับกูรูดานีจะมาในทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์แม่หมอดากลับมาเหมือนเดิมนะคะดิฉันกับอาจารย์ชาญพยากรณ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงพายิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยงศ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีพร้อมหารือเรื่องภาษีกับสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำไทยปฏิบัติตามแถลงการร่วมปราบสแกมเมอร์และรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ชายแดนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
4: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
3: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
4: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
7: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมหารือเรื่องภาษีกับสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำไทยปฏิบัติตามแถลงการร่วมปราบสแกมเมอร์และรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ชายแดนอย่างเคร่งครัด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงโดยคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของประเทศไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษให้แก่ประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบนเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้ว
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าร้อยละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นนายชัยชนกมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาสักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชวิสาปทุมมารายงาน
1: หอการค้าไทยสำรวจพบหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยพุ่งแตะ 7.9 แสนบาทสูงสุดในรอบ18ปีแต่ประเมินสัดส่วนหนี้ต่อ GDP สามารถลดลงได้ในไตรมาส4หากเศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าน
10: ายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกโดยล่าสุดพบภาระหนี้เฉลี่ยพุ่งสูงถึง 794,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ18ปีนับตั้งแต่ปี2552สะท้อนให้เห็นถึงวงจรการก่อหนี้ที่เริ่มตั้งแต่อายุ30ปีและลากยาวไปจนถึงวัยเกษียณปัจจัยหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพที่สูงขึ้นกดดันให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนและภาคธุรกิจต้องพึ่งพาสินเชื่อในระบบเพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทางนี้ภาพรวมหนี้ครัวเรือนระดับประเทศในไตรมาสที่1อยู่ที่ 16,410,000 ล้านบาทและคาดว่าจะขยับไปแตะ 16,500,000 ถึง 16,600,000 ล้านบาทในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนให้ขยายตัวได้ในระดับร้อยละ2ถึง 2.5 ประเมินว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะค่อยๆปรับตัวลดลงจากร้อยละ 85.9มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 84 ถึง 84.4 ได้ภายในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์จุมพลโพธิสวัสดิ์ครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสามารถติดตามฟังไลฟ์สดได้นะครับทางเพจนะครับ QFM นะครับ Quality News Station 97.0 MHz นะครับจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับใครๆก็สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแต่คำถามคือทำไมบางคลิปคนเลื่อนผ่านขณะที่บางคลิปทำให้คนหยุดดูอยากกินตามอยากเดินตามนะครับวันนี้เราจะรู้จักกับอีกบทบาทหนึ่งของคุณเนนภัสกรผู้ทองดีครับจากคนทำงาน PR และ Marketing นะครับที่ปกติทำหน้าที่อยู่เบื้องหลังการสร้างแบรนด์นะครับสู่วันที่ตัวเองต้องก้าวมาอยู่หน้ากล้องนะครับสร้างpersonality personal นะแบรนด์ครับผ่าน TikTok ชื่อว่านาเม่คนปังกับคอนเทนต์พากินไปเที่ยวและไลฟ์สไตล์นะครับเราจะบอกว่าเมื่อคน PR กันมาเป็น KOL นะเขามองโลกของอินฟลูเอนเซอร์แตกต่างกันไปอย่างไรครับยอดวิว followers ครับและ engagement คือคำตอบทั้งหมดหรือไม่และระหว่างพูดให้แบรนด์พอใจกับพูดให้คนเชื่อคนดูเชื่อใจนะครับ KOL มืออาชีพควรวางตัวอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้เราจะคุยกันตั้งแต่เบื้องหลัง1คลิปไปจนถึงอนาคตนะครับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในวันที่ AI เข้ามาเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งในสนามครับขอต้อนรับคุณเนมภัสกรผู้ตรงดีเป็นวันที่4แล้วครับสวัสดีครับน้องเนม
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ
2: วันนี้นะครับเราจะทิ้งมงกุฎนะครับวันนี้สู่ใน TikTok นะครับเขาเรียกว่า TikToker นะครับเป็นหลายอย่างเนาะ
3: ใช่แล้วอาจารย์เป็นหลายอย่างเหมือนทุกวันนี้
2: เป็นทุกอย่างนะเป็นให้แล้วครับในรายการบางกอกบัสใบของโหใบบางกอกทีเดียวน้องเนมบอกนะน้องเนมเข้าคำถามแรกเลยจากคนทำงาน PR และ Marketing เนี่ยอะไรที่ทำให้น้องเนมตัดสินใจเข้ามาเป็น KOL ด้วยตัวเองครับ
3: จุดเริ่มต้นก็คือพอเราได้ทำงานสาย PR Marketing ครับอาจารย์เราก็จะมีโอกาสได้ไปพบปะกับผู้คนมากมายเนาะทั้งเซเลบริตี้เองดาราหรือแม้กระทั่งแบบผู้ใหญ่หรือKOL เองอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ไปนั่งทานร้านอาหารหรือได้ไปท่องเที่ยวร่วมกับพวกเขาทีนี้แต่หลายครั้งที่ได้ถูกเชิญไปครับเนมก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณเขายังไงเนาะเขาขอบคุณเรามาก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากที่จะนิ่งนอนใจแล้วก็อยากขอบคุณเขาด้วยการที่เราก็เลยเหมือนทำคอนเทนต์ลงในแอคเคาท์ส่วนตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงเพื่อขอบคุณเขาอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้พอเราเริ่มขอบคุณไปเรื่อยๆเนี่ยมันดันมีบางคลิปบางคอนเทนต์เนี่ยที่มันอาจจะโดนใจคน TikTok ยอดคลิปก็เลยดันไปเป็นแสนวิว2แสนวิว3แสนวิวมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะลองผันตัวมาเป็น KOL จริงๆดีไหมคือทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริงๆเลยดีไหมนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเนม
2: เดี๋ยวต้องขยายความเข้าใจนิดนึงครับสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องข้อมูลของว่า KOL ย่อมาจาก Key Opinion Leader นะครับหรือหมายถึงผู้นำทางความคิดซึ่งก็คือบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งสาขาหนึ่งอย่างเช่นน้องเนมก็จะเป็นสาขาเรื่องของชอบเที่ยวนะชอบกินนะครับแล้วก
3: ็
2: ด้านการสื่อสารกับแมร์เก็ตติ้งนะครับต่อนิดนึงมากันเลยครับชื่อ TikTok นาเม่คนปังมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วทำไมถึงต้องชื่อนี้ครับ
3: ต้องบอกว่านาเม่คนปังเนี่ยมันแยกมาจาก2ส่วนนะครับส่วนแรกคือนาเม่เนาะจริงๆตอนที่เนมเรียนอยู่มหิดลนะครับเนมชื่อว่าเนมทีเนี้ยพอเราเรียนอินเตอร์เนี่ยอาจารย์ต่างชาติเขาก็บอกว่าชื่อเนมอ่ะมันสำหรับเขาเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขารู้สึกว่ามันสะดุดหูเขาก็เลยขอเปลี่ยนชื่อให้เราเป็นชื่อว่านาเม่ก็คือเป็นการเขียนว่า NA แล้วก็ขีดกลางแล้วก็ ME
2: นะ
3: ชื่อว่านาเม่แล้วก็คำว่าคนปังมันหมายความว่าเนมก็นั่งคิดกลับไปแบบเขาย้อนกลับมาดูตัวเองครับรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้พบเจอได้ ได้ไปใช้ชีวิตหรือได้ไป experience น่ะมันปังหลายๆอย่างเลยหลายๆอย่างในชีวิตที่เจอมันมีแต่อะไรปังๆอย่างเงี้ยได้
2: อื
3: ท
2: ม
3: ำนางงามได้กินร้านดีๆหรือกินร้านปกติแต่อร่อยมากๆอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออฉันเป็นน้ำแม่คนปังแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่ฉันเจอแม่งปังหลายเรื่องเลยอะไร
2: อื
3: แบบเน
2: ม
3: ี้ยครับ
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับถ้าเราเสิร์ชหาต้องเป็นภาษาไทยนะนอหนูสระอาสเลมอม้าไม่เอกแล้วก็คำว่าคนปังครับอา
3: ใ
2: จ
3: ช
2: จะ
3: ่ครับ
2: ขึ้นมานะครับจะบอกว่าความปังในแบบของน้ำเมฆคืออะไรครับ
3: ก็อย่างจริงๆความปังก็คืออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าพอเราได้กินเสร็จหรือได้เที่ยวรู้สึกว่ามันเลิศต้องบอกนี่ก่อนทีนี้สมัยนี้เขาชอบพูดว่าเลิศก็คือคําว่าเลิศหมายความว่าเหมือนรู้สึกว่ามันดีมันไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงไม่จําเป็นต้องเป็นของไฮโซแต่เป็นของอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดีแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: สตรีทฟู้ดก็ได้
3: ใช่
2: ภัตตาคารหรูและหรูก็ดี
3: ก็ได้แต่ขอแค่ว่า experience เนี่ยหรือประสบการณ์ที่เราได้มันมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันเอ็กซ์มันคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือความปังอันนี้
2: แล้วทำไมถึงเลือกทำคอนเทนต์หลักในแนวพากินพาเที่ยวอ่ะ
3: ก็อย่างเรื่องกินนะครับด้วยความที่อย่างที่เนมบอกไปตอนต้นเนาะว่ามีโอกาสได้ไปกินอาหารได้ไปทานอาหารในหลายๆร้านทั้งร้านที่เป็นร้านสตรีทฟู้ดเองก็ตามหรือถ้าเป็นหรือจะเป็นร้านระดับมิชลินเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราได้ไปกินบ่อยๆมันก็เลยมีคอนเทนต์กินพอเรากินบ่อยๆเราเริ่มมีความรู้ว่าอาหารชิ้นนี้คือแบบนี้ความอร่อยมันควรจะเป็นแบบนี้อันนี้ควรทําแบบนี้พอได้กินเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราสามารถนําคือสื่อสารให้กับคนดูเขาดูได้ออกเลยว่าอันเนี้ยคืออร่อยจริงไม่อร่อยจริงถ้าลองไปดูคลิปเนมเนี่ยเนมจะชอบเปิดคลิปด้วยบรรยากาศการกินเพราะว่าเนมต้องการทุกร้านที่เนมไปเนี่ยสิ่งที่เนมทําคือเนมจะตั้งกล้องไว้แล้วก็กินแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เนมกินเข้าไปเนี่ยมันอร่อยจริงไหมคุณสามารถดูจากหน้าตาเนมได้เลย
2: ใช่พี่บอกเข้าไป follow เรียบร้อยแล้ว
3: ใช
2: ก
3: ่
2: ด
3: ไหม
2: ตา
3: ครับ
2: ติดตามเรียบร้อยแล้ว
3: ส่วนเร
2: ค
3: ื
2: ร
3: ่
2: ั
3: อ
2: บ
3: งเที่ยวเนี่ยส่วนตัวเป็นคนเที่ยวเป็นคนที่ตั้งเป้าไว้เลยว่า1 ปีเนี่ยจะต้องเที่ยวต่างประเทศให้ได้3 ครั้งแล้วก็ไม่รวมเที่ยวในตัวในประเทศเองนะครับพอได้เที่ยวเสร็จปุ๊บมันก็จะมีด้วยความที่เนมเป็นคนที่ไม่ชอบไปเที่ยวกับทัวร์เป็นการชอบไปเที่ยวเองวางแผนเอง
2: เอามันท้า
3: ครั
2: ท
3: บ
2: ายเนาะตัวเองมัน
3: ใ
2: ช
3: ช
2: อบเป
3: ่
2: ็นท้
3: ม
2: า
3: ัน
2: ท
3: ท้
2: า
3: าย
2: อยู่
3: ท
2: แล้ว
3: ายแล้วพอเราทําได้ปุ๊บทําเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังชมคอนเทนต์เราอยู่เนมก็เลยทำคอนเทนต์ออกมาแล้วกลายเป็นว่าหลายๆคนอย่างอาทิเช่นช่วงในประเทศจีนจะเป็นประเทศที่เป็นเดสติเนชันที่โด่งดังใช่ไหมครับแล้วด้วยความที่เนมพูดจีนเป็นอ่านจีนออกเราพอเราทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการไปเที่ยวจีนแล้วก็มีทริคอะไรที่แบบว่าคนไม่รู้อ่ะพอเขามาเห็นคอนเทนต์แล้วเขากดเซฟกดเซฟแล้วก็มาดูมาถามคําถามเราก็ตอบตอบช่วยเหลือเขามันเลยกลายเป็นว่าคลิปเที่ยวเนี่ยก็เลยไปกลายเป็นคลิปที่คนก็ชอบเหมือนกัน
2: ล่าสุดนี้ไปพี่บ๊อบเห็นไปขึ้นรถไฟอะไรรถด่วนสายด่วนนะ
3: ใช
2: อะ
3: ่
2: ไร
3: เป็นรถไฟความเร็วสู
2: ควาง มเร
3: พ
2: ็
3: อ
2: ว
3: ด
2: ส
3: ี
2: ูง
3: ใช่ครับจริงๆอันนั้นเป็นแบบเป็นทริปสั้นๆแต่แค่รู้สึกว่าเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังมีหลายๆคนคืออย่างคนไทย60 กว่าล้านคนเนี่ยต้องยังไม่มีทุกคนหรอกที่เคยได้ไปเราเลยมองว่าเราก็เลยโฟกัสคนที่ยังไม่เคยไปดีกว่าให้เขาได้มาดูคอนเทนต์เราแล้วก็นําไปใช้ได้
2: คลิปแรกๆที่ทำเนี่ยแตกต่างจากคอนเทนต์วันนี้มากแค่ไหนอ่ะจำได้ไหมคลิปแรกๆที่ทำคืออะไร
3: โอ
2: เป
3: ้
2: ็
3: โ
2: น
3: ห
2: อะไร
3: คลิปแรกๆที่ทําจริงๆก็คือคลิปกินนะครับอาจารย์แตกต่างกับปัจจุบันไหมก็แตกต่างขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยคอนเทนต์ที่สมัยเนี้ยครับคือคอนเทนต์มันก็ต้องบอกจริงมันคือการแข่งขันเนาะเพราะว่าเราก็อยากให้คนหยุดดูของเราใช่ไหมครับคลิปสมัยใหม่ของเนมก็เลยจะกลายเป็นคลิปที่เราอาจจะต้องใช้ความครีเอทีฟเข้ามาผสมมากกว่าแค่ว่าเราแค่ตั้งกล้องตัวเองแล้วถ่ายตอนเรากิน
2: แล้วพูดถึงว่าก่อนทำหนึ่งคลิปเนี่ยมีขั้นตอนคิดตั้งแต่เลือกสถานที่จนถึงโพสต์อย่างไรบ้างอ่ะ
3: จริงๆเวลาอย่างเรื่องสถานที่ครับโดยปกติเนี่ยจากด้วยความที่คลิปของเนมเนี่ยส่วนมากจะเป็นคลิปที่เรานัดไปกินข้าวกับเพื่อนอยู่แล้วหรือเพื่อนนัดเราไปกินข้าวหรือแบบใครอยากเจอเราคุยงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าร้านที่เราจะไปคือร้านไหนสิ่งที่เนมจะทําอันดับแรกก็คือเข้าไปดูเมนูของร้านเข้าไปดูว่าร้านเนี้ยเขาขายอะไรโปรดักต์ของเขาคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะวางคอนเทนต์ไว้ก่อนว่าโอเคร้านนี้เป็นสมมติอาทิเช่นถ้าเป็นแนวร้านสตรีทฟู้ดใช่ไหมครับสตรีทฟู้ดสำหรับเนมจะง่ายมากเพราะเนมจะรู้สึกว่าเนมอยากโชว์ความเรียวโชว์ความเรียวก็คือพูดตรงๆเลยว่าเราก็จะพยายามตั้งกล้องไว้แล้วเราก็จะแค่เหมือนแคชชิ่งเฉพาะ แคชชิ่งเอ็กซ์เพรสชันของเราครับคือแบบเพราะว่าส่วนมากร้านสตรีทฟู้ดต้องพูดตรงๆว่าส่วนมากมันจะอร่อย
2: ใช่
3: แล้ว
2: จ
3: เร
2: รา ิง
3: ก็จ
2: จ
3: ะ
2: ริ
3: โ
2: ง
3: ชว์ใช่แล้วคือในเป็นคนกินอร่
2: ออ
3: ยคือ
2: ร
3: หล
2: ่อย
3: ายๆ
2: แ
3: ค
2: ละ
3: นอ่ะ
2: ถ
3: บ
2: ู
3: อก
2: ก
3: เลย
2: ที่ส
3: ถ
2: ำคัญ
3: ู
2: คือถ
3: ก
2: ูก
3: ถูกอร่อยแล้วถูกซึ่งแล้วก็ยกเว้นบางร้านนี่เขามีสตอรี่อยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ถ้าบางร้านแบบร้านเนี้ยคือเป็นคุณยายทําเนี่ยก็จะแบบว่างั้นเราต้องสัมภาษณ์เขา
2: เรียกสตอรี่เทลลิ่งเนาะ
3: ใช
2: เป็
3: ่
2: นภา
3: หร
2: ษ
3: ือ
2: า
3: ว่
2: ไ
3: า
2: ห
3: เ
2: น
3: รา
2: ก่
3: ต้
2: ออ น
3: ง
2: เ
3: ใ
2: ร
3: ห
2: ี
3: ้
2: ยก
3: เ
2: ต
3: ข
2: ัว
3: า
2: เรีย
3: เ
2: ก
3: ป็นคนมาเสริมให้เราอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
2: และอย่างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งอ่ะต้องมีอะไรถึงจะกลายเป็นคอนเทนต์ที่น้องเนมสนใจ
3: จ
2: น่าส
3: ริง
2: น
3: ๆเน
2: ใจ
3: ี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมองว่าสิ่งแรกที่เนมสนใจคือข้อที่หนึ่งมีคนไปเยอะหรือยังรับหรือเปล่าถ้ารับก็จะยิ่งดีเพราะเรารู้สึกว่าเราได้เป็นคนแรกๆที่ได้แชร์คอนเทนต์นี้แต่สมัยเนี้ยด้วยความที่ทุกคนแบบโหไปได้หมดแล้วอาจารย์มันไม่มีแล้วที่รับมาร้านรับสมัยเนี้ยแทบจะไม่มีแล้วเนมก็จะต้องเลือกสถานที่ที่คนไปเยอะอยู่แล้วแต่คนลืมหรือพลาดอะไรไปหรือเปล่าในสถานที่นั้นๆสิ่งที่เนมทำก็คือเนมก็พยายามถามคนแถวนั้นว่าพี่ในฐานะที่เนี่ยสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรที่คนยังไม่รู้พี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมเนี่ยแหละครับอันนี้คือเป็นคีย์หลักของเนมเพราะรู้สึกว่าคนไปเที่ยวทุกคนหาข้อมูลทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดเลยแล้วยิ่งมี AI อาจารย์ AI อ่ะเขาจะบอกเลยว่า1 ถึง 10คือคุณต้องไปไหนบ้างถูกไหม
2: ใช่เหมือนพี่บ๊อบเป็นนักข่าวใช่ไหมแหล่งข่าวของพี่บ๊อบบางทีพี่บ๊อบนั่งรถแท็กซี่เนี่ยแหล่งข่าวก็เป็นแท็กซี่แท็กซี่ข้อมูลดีนะเหมือนนักข่าวบันเทิงอยากได้ข้อมูลของดาราดีต้องไปคุยกับช่างแต่งหน้าช่างทำผมคอสตูมเสื้อผ้า
3: ถ
2: อย
3: ู
2: ่าก งเงี
3: ต
2: ้ย
3: ้องถูก
2: อั
3: ต
2: นน
3: ้
2: ั
3: อ
2: ้น
3: ง
2: ข้อมูลดีนักแหละอ่ะถามว่าในยุคที่ใครก็ถือโทรศัพท์มาทำคอนเทนต์ได้แล้วอะไรคือสิ่งที่แยก KOL มืออาชีพออกจากคนรีวิวทั่วไปอ่ะ
3: ในมองว่าน่าจะเป็นตัว creativity ซะมากกว่าครับอาจารย์creativity คือความคิดสร้างสรรค์เนาะเพราะว่านักรีวิวธรรมดาเนี่ยส่วนมากก็คือเหมือนถ่ายทําว่าตัวเองทําอะไรในวันนั้นหรือไปกินอะไรเมนูอะไรแต่เขาอาจจะไม่ได้แชร์ข้อมูลอินไซต์ว่าจริงๆแล้วอาทิเช่นอย่างก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้ารีวิวปกติก็อาจจะแค่พูดว่าโอ้อร่อยอร่อยจังเลยแต่ถ้าคนที่เขาเป็น KOL เขาก็อาจจะต้องใส่ความคิดเห็นของเขาเข้าไปว่าจริงๆแล้วอ่ะโอ้ร้านนี้หมูแดงตัวนี้นะคะเขาอบแบบนี้ผมว่ามันจุ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้มันผมเคยไปกินที่ฮ่องกงมาเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันคือเขาเหมือนสามารถเขาให้อินไซต์ให้ข้อมูลที่เช
2: อ
3: ิงลึกได้มากกว่า
2: เราแค่ลงดีเทลได้แบ
3: ใช
2: บ
3: ่ครับอัน
2: ค
3: นี
2: ม
3: ้ข้อ
2: ชั
3: ท
2: ด
3: ี่
2: เร
3: หน
2: ิ
3: ึ
2: ่
3: ่
2: ม
3: งข้อที่ถูกต้องอาจารย์แล้วก็ข้อที่สองก็คือเป็นสายที่เป็นสายครีเอทีฟก็คือเขานําความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประกอบเขาไม่ใช่แค่แบบว่ามาถ่ายให้จบว่าวันนี้ฉันกินอันนี้แล้วจบเขาอาจจะมีการตั้งคําถามกับผู้ชมว่าคุณรู้สึกว่าร้านเนี้ยขาดอะไรหรืออะไรเงี้ยคือเป็นคําถามที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมอ่ะได้คิดตามอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้ละจะถามว่า KOL ควรพูดความจริงกับผู้ติดตามแค่ไหนหากสินค้าหรือบริการที่ได้รับเชิญมาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คาด
3: เนมมองว่า KOL สิ่งที่เขาควรทำอย่างแรกเลยคือข้อหนึ่งก็คือเขาควรที่จะซื่อสัตย์กับคนชมนะครับกับอันที่สองก็คือเขาก็ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับการปรนนิบัติที่ดีหรือไม่ได้รับสิ่งที่แบบมันควรจะเป็นไปขนาดนั้นถ้าเป็นเนมก็จะเลือกว่าฉันขอไม่พูดถึงเรื่องนั้นอาจารย์เข้าใจไหมหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องไปพูดว่าพี่ครับมันไม่อร่อยอ่ะมันกินไม่ได้เลยหมูมันก็ไม่สุกเนมอาจจะไม่พูดแบบนั้นแต่เนมก็อาจจะเลือกที่จะแบบว่าสคิปพูดในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าถ้าเขาต้องไปร้านนี้จริงๆเราก็จะแนะนําสิ่งนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคือเนมก็ยังอยากที่จะเหมือนซื่อสัตย์กับคนดูแต่เราก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปเหมือนไปใส่ร้ายหรือไปทําไม่ดีกับร้านนั้นแต่สิ่งที่ต้องทําก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปคือคุณต้องแจ้งร้านแบบใครแบบส่วนตัวว่าพี่ครับพอดีเนี่ยผมสั่งอันนี้มามันเจอแบบนี้รบกวนพี่แก้ไขหน่อยนะแค่ไหนเลยจบคุณ
2: จ
3: ไม่จ
2: ริ
3: ำเ
2: ง
3: ป็นต้
2: ๆ
3: อ
2: น
3: ง
2: ะ
3: มาเป่าประกาศเพื่อมาเอากระแสอันนี้พูดตรงๆ
2: แต่เราก็ต้องควรบอกกับเหมือนกับเพื่อนเนาะบางทีเราต้องพูดตรงๆกับเพื่อนถ้าเราไม่พูดตรงๆกับเพื่อนดีกว่าคนอื่นไปพูดว่าเพื่อนเราเนาะ
3: ใช่ครับก็คือจริงๆสุดท
2: ค
3: ้
2: รา ั
3: ย
2: บ
3: แ
2: เ
3: ล
2: ป
3: ้
2: ็
3: ว
2: น
3: คร ื
2: ั
3: อ
2: ก
3: ก
2: ก
3: า
2: ั
3: ร
2: นเ
3: พ
2: ก
3: ู
2: ล
3: ด
2: ียด
3: ตรงๆแต่แค่ไม่ต้องไม่ต้องมาสาดสีเทเสียกันแค่นั้น
2: แล้วคลิปยอดวิวหลักล้านแต่ขายของไม่ได้กับคลิปยอดวิวไม่มากแต่คนตัดสินใจซื้อแบบไหนถือว่าประสบความสำเร็จครับในมุมมองของเนม
3: เนมองว่าถ้าเป็นเรื่องการซื้อขายนะครับคลิปที่ได้คอนเวอร์ชันก็คือคลิปที่ขายของได้นะน่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ซะมากกว่าเพราะว่าเอาจริงยอดวิวอะครับถามว่ายอดวิวสําคัญไหมยอดวิวเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญแต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับออบเจกตีฟว่าคุณต้องการออบเจกตีฟไหนอาทิเช่นถ้าคุณต้องการที่จะสื่อสารแบรนด์ใหม่คุณไม่ได้จําเป็นว่าคุณต้องขายได้ภายในคลิปเดียวการที่ได้ยอดวิวเยอะๆก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับคลิปนั้นแต่ถ้าคุณมองว่าคลิปเนี้ยคุณอยากขายของคุณต้องมีการขายเกิดขึ้นดังนั้นถึงยอดวิวจะไม่เยอะแต่ถ้าการขายเกิดขึ้นได้ถือว่าคุณประสบความสำเร็จแล้ว
2: ครับครับและการเป็นคน PR อยู่เบื้องหลังแบรนด์กับการเป็น KOL ที่ตัวเองกลายมาเป็นแบรนด์ตัวเองนะแตกต่างกันอย่างไรอ่ะ
3: จริงๆก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆการที่เราเป็น PR เรามีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลให้เขาเนาะให้เขาเขียนให้เขานําเสนอตามสิ่งที่เราอยากให้เขาเสนอถูกไหมครับอาจารย์แต่พอเราได้เป็น KOL เองจริงๆเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ได้รับข้อมูลตรงนั้นมาเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการทํางานในพาร์ทของ KOL เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือแบบไหน
2: อ
3: ซ
2: ื
3: ึ่
2: ม
3: งเนมก็จะเอามาอัดแอปกับการทํางานของเนมเพราะสุดท้ายแล้วการทํางานในยุคสมัยนี้ครับเรา relationship เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราไม่สามารถที่จะไปบังคับคนคนหนึ่งให้เขียนตามที่เราอยากให้เขาเขียนได้หรือพูดในสิ่งที่เราต้องการเพราะอย่างที่เนมบอกเนาะเพราะว่าตัวเขาเองก็ต้องซื่อสัตย์กับผู้ชมดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยัดเยียดหรือไปนําเสนออะไรเขามากขนาดน
2: น
3: ั้น
2: ำก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบใช่ไหม
3: ถูกต้องซึ่งเราทําไม่ได้จริงๆอาจารย์แล้วพอเรา
2: อ
3: ได
2: ื
3: ้เป็
2: ม
3: น KOL จริงเราก็จะเริ่มรู้แล้วพอเราได้กลับมาใช้หน้าที่เป็น PR เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะต้องคุยกับเขายังไงหรืออ
2: ืม
3: นําเสนอเขายังไงเพื่อให้ตัว KOL เองก็รู้สึกสบายใจที่เขาแบบไม่ต้องมานั่งโกหกคนชม
2: ค
3: ข
2: รั
3: อง
2: บ
3: เขาอะไรประมาณเนี้ยครับ
2: แล้วการทำงานโรงแรมเนี่ยช่วยให้มุมมองในการรีวิวโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวละเอียดขึ้นหรือไม่อย่างไร
3: ละเอียดขึ้นมากเลยอาจารย์
2: อืม
3: ละเอียดขึ้นมากเพราะว่าในหลายๆคลิปเนี่ยเนนจะพูดถึงในสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้พูดเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะรู้ความเป็นโรงแรมค่อนข้างเยอะแล้วพอบางครั้งที่เนนได้มีไปรีวิวโรงแรมเองเนี่ยต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งอาทิเช่นสมมุติเนมบอกว่าเนมต้องการไปโรงแรมระดับ3 ดาวอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้ว่าสแตนดาร์ดของโรงแรม3 ดาวคืออะไรแล้วก็สามารถที่จะแบบเหมือนแจ้งรายละเอียดในคลิปได้มากกว่าทั่วไป
2: อืมแล้ว AI เนี่ยกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนวงการนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์และ KOL อย่างไรบ้างอ่ะ
3: จริงๆถ้าถามเนมมันไม่ได้เชิงเป็นการเปลี่ยนนะครับแต่มันเป็นการที่มาช่วยเราให้เราพัฒนาคอนเทนต์ได้ดีขึ้นต้องบอกว่า AI เนี่ยมันช่วยเราอย่างนี้คือตอนนี้เนมเห็นคลิปในคลิปวิดีโอที่โด่งดังจะมีอยู่2 แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นคลิปที่เป็นคนปกติเนี่ยแหละทำเหมือนที่เนมทำเนี่ยคือเป็นคลิปเนมถ่ายตัวเนมเองทำคอนเทนต์กับอีกคลิปหนึ่งก็คือเป็น AI ที่จะเจเนเรตขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับซึ่งเนี่ยมองว่าสุดท้ายแล้วมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์ลูกค้าหรือว่าคนชมอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกชมถามว่าในพาร์ทของเนมเนี่ยมันก็มาช่วยในส่วนที่ว่าปกติเนี่ยมันก็คือเหมือนเราต้องนั่งเทียนต้องนั่งเขียนต้องนั่งสร้างมูดบอร์ดนั่งคิดคอนเทนต์เองแต่พอเรามี AI เนี่ยเราก็สามารถช่วยให้
2: อื
3: ให้
2: ม
3: AI เขาช่วยได้ว่าสมมุติเราจะไปเราต้องไปที่เนี่ยเราควรทำคอนเทนต์ยังไงหรือมีข้อมูลตร
2: อง ื
3: ไหน
2: ม
3: ที่เราพ
2: อ
3: ล
2: ื
3: ามดไปอันนี้คือสิ่งที่ช่วยได้
2: ก็คือเอามาใช้ในเชิงสร้างสรรค์ดีกว่านะเอาไป
3: ถูกต้อง
2: ทำร้าย
3: ถู
2: ค
3: ก
2: น
3: ต
2: อื
3: ้
2: ่
3: อ
2: น
3: งคร
2: แล
3: ั
2: ้
3: บ
2: วในอนาคตอยากพัฒนานามเมฆคนฟังให้เป็นอะไรต่อช่องรีวิวแบรนด์ส่วนตัวธุรกิจหรือ Travel and Lifestyle Media
3: จริงๆในอนาคตเนมอยากพัฒนานามเมฆคนปังให้เป็นเหมือนไดอารี่ดีกว่าอาจารย์เพราะสุดท้ายแล้วอะครับการที่เนมลงคลิปลงรูปลงคอนเทนต์อะไรของเนมไปเนมมองว่าสุดท้ายแล้วของพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเตือนใจเนมได้ว่าครั้งหนึ่งเนมเคยไปที่ไหนนะครับถามว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเนมในการทำงานไหมก็ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ถือว่ามันเป็นโบนัส
2: เหมือนเฟซบุ๊กเนาะมันจะชอบขึ้นมาแล้ววันนี้ในอดีต1 ปีที่แล้ว2 ปีที่แล้ว3 ปี 4 ปีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราทำอะไรเนาะมันเหมือน
3: ใช
2: ได
3: ่
2: อารี
3: ค
2: ่
3: รั
2: อ
3: บ
2: ย่าง
3: อ
2: เ
3: าง
2: ี้
3: จ
2: ยเนา
3: า
2: ะ
3: ร
2: บ
3: ย
2: าง
3: ์
2: ที
3: ใช
2: เรา
3: ่
2: ก็มาด
3: ค
2: ู
3: รับ
2: โอ๊ยแต่ละวันนี้10 ปีที่แล้วทำอันนี้นี่หว่าอะไรเงี้ย
3: ใช่ครับเพราะว่าคอนเทนต์ของเนมเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะจู่โจมใครเนาะเป็นคอนเทนต์ที่เราแค่อยากเก็บประสบการณ์ของเราไว้แล้วก็ได้แชร์สิ่งดีๆให้กับผู้ชม
2: คำถามสุดท้ายถ้ามีคนดูรายการวันนี้แล้วอยากจะเริ่มเป็น KOL แต่มีผู้ติดตามเพียงหลักสิบน้องเนมหรือพี่เนมเนี่ยจะแนะนำให้เขาเริ่มปังจากตรงไหนคำถามสุดท้ายเลยนะ
3: โอเคครับจริงๆถ้าสมมุติคุณคิดว่าคุณอยากทำคอนเทนต์สิ่งแรกที่เนมจะต้องถามคุณก่อนเลยว่าคุณชอบอะไรหรือคุณรู้สึกว่าคุณทำอะไรแล้วดีมีแค่สองคำถามนี้ชอบทำอะไรหรือทำอะไรแล้วดีถ้าคุณชอบถ้าคุณรู้ว่าคุณชอบทำอะไรคุณทำสิ่งที่คุณชอบยังไงจากคนตามหลักสิบก็เป็นพันเป็นแสนแน่ๆหรือคุณอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้แต่ทุกครั้งที่คุณทำสิ่งนี้แล้วมันดีแสดงว่าสิ่งเนี้ยมันสามารถเป็นข้อมูลความรู้ให้กับคนดูได้คุณก็เลือกทำสิ่งนั้น
2: จะบอกว่าโลกของคอนเทนต์เนี่ยอาจเปลี่ยนเร็วนะแพลตฟอร์มอาจเป็นอัลกอริทึมนะครับอาจเปลี่ยนและสิ่งที่ไวรัลวันนี้นะครับพรุ่งนี้คนอาจลืมไปแล้วนะครั
3: ถ
2: บ
3: ูกต้อ
2: แต
3: ง
2: ่
3: ค
2: ม
3: ร
2: ี
3: ับ
2: สิ่งหนึ่งที่ KOL ซื้อไม่ได้นั่นก็คือความเชื่อใจของผู้ติดตามนะเพราะสุดท้ายแล้วคนอาจจะกด follow เราเพราะคลิปหนึ่งแต่เขาอาจจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวตนที่เราแสดงออกนั้นจริงและมีคุณค่ามากเพียงใดนะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับของ Special Guest นะสัปดาห์นี้เราจะชวนคุณเนมนะครับคุยเรื่องที่ทุกองค์กรกำลังเจอคือเมื่อ Gen X Gen Y Gen Z ต้องมานั่งโต๊ะทำงานเดียวกันนะครับจะทำอย่างไรให้ความแตกต่างไม่กลายเป็นกำแพงแต่กลายเป็นพลังนะครับและเราจะปิดท้ายด้วย5บทเรียนชีวิตของน้องเนมภัสกรครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบประกอบทูเดย์จุมพลวิศวันต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผู้ฟังสวัสดีครับคุณผู้ชมและสวัสดีครับน้องเนม
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20 กันยายนนี้

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น17กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์
4: คร
5: ับ ยังต้องตามกันต่อเรื่องคดีหัวสวที่กกต.มีมติส่ง77คนไปถึงศาลฎีกาคดีเลือกตั้งไม่ส่ง138คนหลังจากนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามกันมาเยอะแยะมีคำถามเรื่องทำไมพรรคการเมืองไม่โดนทำไมคนนั้นคนนี้ไม่โดนวันนี้คุณอนุทินบอกว่ามีคนเชื่อมติกกต.ไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.แต่ยังมีคนบางส่วนไม่เชื่อว่าไม่มีคนในภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นักข่าวถามท่านก็ตอบสั้นๆว่าคนเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีฝ่ายเลขาพรรคชัยชนกชิดชอบไม่ได้คาดหวังว่ากกต.จะเร่ง3สำนวนคดีเลือกสว.เมินถูกแฉเรื่องปกติพรรคอันดับหนึ่งเป็นเป้าอยู่แล้วเรื่องโกงสอบท้องถิ่นมหาไทยมท.1ลั่นโกงสอบท้องถิ่นหน้าอนาถโกงบนหัวผมโอดบอกฟาดให้ยับไม่ต้องกลัวอิทธิพลฟันข้าราชการเอี่ยวแค่ย้ายไม่พอต้องออกจากราชการขีดเส้นต้องจบภายใน30กันยานี้ไม่มีขยายเวลาเรื่องของสแกมเมอร์ที่เป็นข่าวว่าสหรัฐเขาจับตามองจ้องมองเราอยู่ก่อนวันไทยถูกมองด้อยประสิทธิภาพหลังสหรัฐจ่อคว่ำบาตร28เครือข่ายสแกมเมอร์สะท้อนอำนาจเป็ดง่อยมีประเด็นเรื่องผู้ว่าสตง.แจงปมงบสร้างตึกใหม่ 2,500 ล้านยันจ่ายจริง900ล้านได้คืนแล้วกว่า400ล้านพร้อมฟ้องแพ่งผู้รับจ้างหากเสียหายเกินงบกว่า500ล้านหรือมากกว่านั้นเรื่องของอิสราเอลรองโฆษกตำรวจเผยสาบัดแม้จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่เข้าตรวจสอบได้เร่งดำเนินการนอมินีถือครองพื้นที่เรื่องการกู้เงินเรียนกยศ.พาราดอนเผยเด็กกู้กยศ.3,600,000คนใช้หนี้แค่1ล้านคนเจอชักดาบ2,600,000คนทวงหนี้ได้แค่26,000ล้านเดี๋ยวมาดูครับ
4: ครับเรื่องกรณีสินบนจากเว็บพนันออนไลน์40ล้านบาทเนี่ยวันนี้คุณชัยชนกชิดชอบไปชี้แจงต่อกรรมาธิการในสภาครับชัยชนกแจงกรรมาธิการด้านกฎหมายปมสินบน40ล้านยันส่งหลักฐานทุกอย่างให้ตำรวจกับปปช.แล้วยอมรับว่าไม่แน่ใจหลังถูกถามผู้เสนอสินบนมีตัวตนจริงหรือไม่เรื่องเกี่ยวกับแก๊ง call center วันนี้สตม.บุกทลายคฤหาสน์หรูย่านบางบอนแหล่งกบดานแก๊ง call center หลอกลวงคนญี่ปุ่นจับต่างด้าวได้13รายด้วยกันส่วนเรื่องด่านที่ถลางภูเก็ตที่มีการอ้างว่าเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวแลกกับการปล่อยตัวเนี่ยวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ สั่งสอบเร่งรายงานความคืบหน้าเข้ามาส่วนกลางพบทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเรื่องน้ำมันรั่วที่ถนนพระราม3ตอนนี้พบจุดรอยรั่วแล้วครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งอุดอยู่ครับคุณจิบ
5: าเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
10: เรากัสโกมีคำตอบ
9: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
10: เรากัสโกมีคำตอบเพราะเรากัสโกคือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
8: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณชบับ
5: ยังคงเป็นช่วงเวลาที่คนให้ความสำคัญกับคดีหัวสรหัวสวสิ่งที่คนอยากรู้จุดหมายปลายทางก็

ศาลตัดสินเป็นยังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นเพราะโทษมีถึงติดคุกฉะนั้นเป้าหมายปลายทางที่คาดคะเนกันก็คือคาดว่าศาลน่าจะลงโทษตามหลักฐานที่กกต.ส่งเพราะว่ากกต.กว่าจะส่งได้77คนเนี่ยกรองแล้วกรองอีกคัดแล้วคัดอีกต้องเอาที่หลักฐานแน่นจริงๆมัดแน่นจริงๆถ้าในชั้นสอบสวนของกกต.มีหลักฐานมัดแน่นส่งไปถึงศาลก็ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นนั่นคนที่ถูกส่งไปหาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอีกประเด็นหนึ่งที่ติดตามกันอยู่ว่าเป้าหมายปลายทางเนี่ยกกต.จะเจออะไรเพราะว่าตอนนี้พรรคการเมืองกลุ่มโน้นกลุ่มนี้จองกฐินกันเยอะว่าจะดำเนินการกกต.ตามมาตรา157ที่ไม่ส่งฟ้องกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนนั้นคนนี้แล้วล่าสุดสมทบเข้ามาที่เป็นข่าวก็คือว่าสว.สำรองก็ยื่นคำร้องยื่นคำร้องตามมาตรา32พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ให้ดำเนินคดีเอาผิดกับกกต.อันมาตราเนี้ยโทษจำคุกถึง10ปีโทษจำคุกถึง10ปีนี่คือประเด็นที่มองข้ามช็อตไปล่วงหน้าว่า77คนจะเจออะไรกกต.เองจะต้องเจอยังไงเรื่องจะอีนุงตุงดังไปหมดวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตอบคำถามกรณีมีมติของกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสว.แต่ยังมีคนบางส่วนไม่เชื่อว่าไม่มีคนในภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถามว่ารัฐมนตรีมหาไทยนายกคิดยังไงท่านตอบสั้นๆว่าคนเชื่อก็มีทีนี้มาถามถึงกรณีที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยกับการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยอันนี้คือกกต.สิทธิโชคนายอนุทินไม่ตอบคำถามดังกล่าวบอกแต่เพียงว่าเดี๋ยวมีประชุมต่อชัยชนกชิดชอบเลขาพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีดีอีให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสข่าวว่ากกต.มีสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสว.สีส้มและพรรคประชาชนถามว่าคุณชัยชนกคิดเรื่องนี้ยังไงก็บอกตนไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้เชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความจริงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและตนเชื่อว่ามันจะปรากฏและจะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าทางพรรคประชาชนและไอรอยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคที่มีคะแนนอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นรัฐบาลที่มีความมีเสถียรภาพก็จะต้องตกเป็นเป้าแบบนี้เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนตนไม่มีความเห็นถามว่าจะฟ้องร้องแจ้งความกลับไหมคุณชัยชนกบอกว่าต้องปรึกษาแต่ส่วนตัวผมไม่อยากฟ้องทั้งนี้หากเราไม่ดำเนินการอะไรอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบจึงขอปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีไหมถามว่าคิดว่ามีกระบวนการที่จะจ้องทำลายพรรคภูมิใจไทยอยู่หรือเปล่าคุณชัยชนกย้อนถามว่าท่านคิดว่าจริงไหมฮะหมายถึงว่านักข่าวคิดว่าจริงไหมฮะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตนต้องตอบเพราะเป็นกระบวนการหลายมิติแต่เราก็มั่นใจในสิ่งที่เราดำเนินการ

0: ทุกอย่างภายใต้ระเบียบและกฎหมายดังนั้นก็ไม่กังวลทีนี้ถามว่าได้พูดคุยกับนายเนวินบ้างหรือเปล่าคุณชัยชนกบอกไม่ได้คุยแม้แต่นายกกับนายกก็ไม่ได้คุยและตนไม่ได้กังวลเรื่องนี้วันก่อนก็มีผู้สื่อข่าวมาถามว่ามีมติออกมาเป็นเอกฉันท์แบบนี้รู้สึกยังไงตนก็บอกไปว่ารู้สึกปกติที่กกต.มีมติเอกฉันท์เพราะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องตนและนายกก็ได้มีการออกจดหมายตั้งแต่แรกที่มีกระบวนการเลือกสว.เพื่อไม่ให้สมาชิกภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องทีนี้พอถามว่าส่วนตัวมองว่าอยากให้มีการส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาหรือไม่เพราะสังคมยังกังขาเรื่องดังกล่าวชัยชนกบอกว่าตนไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวว่าควรจะดำเนินการแบบไหนเพราะเรื่องนี้มีกระบวนการของมันอยู่แล้วและเชื่อว่าทุกอย่างจะดำเนินไปตามกระบวนการนี่เรื่องต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องหัวคดีหัวสว.คุณราภูม
1: ิครับเรื่องหัวสว.ที่อยู่ในการรับผิดชอบของ DSI เนี่ยมันก็จะมีกรณีอ้างยี่กับฟอกเงินด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่นะครับทางฝ่าย DSI เนี่ยเขาส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาไป8คนแต่ปรากฏว่าพนักงานอัยการเนี่ยได้ตีกลับมาให้ไปสอบเพิ่มเติมทีนี้เมื่อกกต.ได้มีมติส่งฟ้องศาลฎีกา77คนนี้นะครับก็จะอยู่ในการดูแลของ DSI อีกทีในแง่ของคดีอ้างยี่กับฟอกเงินแต่ในรายชื่อ77คนนั้นนะครับปรากฏว่ามีเพียงแค่6รายครับที่อยู่ในกลุ่มที่ฟ้องศาลฎีกาอีก2รายไม่ถูกกกต.มีมติฟ้องศาลอันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทาง DSI ก็จะไปดำเนินการพิจารณาต่อทีนี้ขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นยังไงวันนี้มีรายงานข่าวจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าการนัดประชุมของคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง DSI กับทางพนักงานอัยการสำนักการสอบสวนนะครับหลังจากที่กกต.ได้มีมติส่งฟ้องศาลฎีกา77คนแล้วเนี่ยคาดว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการนัดประชุมครั้งแรกภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับทีนี้ประเด็นต่อมามีรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนี่แหละครับบอกว่าตอนนี้สังคมตั้งคำถามว่าถ้านายเอกราชช่างเหลามีพฤติการกลับคำให้การจริงๆในฐานะพนักงานสอบสวนควรที่จะแจ้งความดำเนินคดีฐานให้การเท็จเข้าสู่สำนวนหรือไม่ตามหลักการแล้วคำให้การใดที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จมันจะปรากฏในชั้นสืบของชั้นศาลเพราะการสืบชั้นศาลอัยการก็จะถามว่าคุณได้ให้การสองครั้งคุณยืนยันว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จนี่คือหลักการการสืบในชั้นศาลเพราะถ้าอัยการไม่ถามคำให้การของที่พยานให้การไว้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนเท็จเพื่อที่จะได้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วพยานจะกลับคำให้การในชั้นศาลหรือไม่เช่นถ้าพยานบอกว่าในคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นเท็จมันก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีในความผิดฐานให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนได้แต่ถ้าพยานบอกว่าคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นจริงแต่ที่เบิกความในชั้นศาลนั้นเป็นเท็จก็จะมีความผิดอีกในมาตราฐานเบิกความเท็จต่อศาล ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177อันนี้เป็นเหตุผลว่าในชั้นสืบสวนชั้นศาลจะได้เห็นข้อเท็จจริงมากกว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่ากรณีสำนวนอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI เนี่ยจะเอาผิดดำเนินคดีอาญากับกลุ่มกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือส.ส.ที่ถูกปัดตกในสำนวนของกกต.หรือไม่เนี่ยเรื่องนี้พิสูจน์ได้จากพยานหลักฐานเท่านั้นถ้ามีความเชื่อมโยงไปจนถึงบุคคลใดคณะพนักงานสอบสวนก็ต้องพิจารณาดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันแม้บุคคลนั้นจะไม่ถูกมติวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ก็ตามนี่คือกรณีอ้างยี่ฟอกเงินซึ่งอยู่ในมือของ DSI ครับคุณจิปา
0: อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่ากกกต.ส่งฟ้อง77คน ใน77คนเนี่ยมีสว26คนอันนั้นคือในสำนวนของการสอบสวนของกกต.ดูพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องได้แค่นั้นและส่วนของ DSI เนี่ยแปลว่า DSI ก็มีสำนวนการสอบสวนของ DSI ต่างหากแยกออกมาที่ไม่เกี่ยวกับการสอบสวนของกกต.ใช่ไหม
1: ใช่ครับของ DSI เนี่ยเป็นเรื่องของอ้างยี่กับฟอกเงินส่วนของกกต.นั้นเป็นเรื่องของการหัวเรื่องของการหัวสว.เลือกสว.
0: เพราะอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยมันเป็นมูลฐานความผิดที่กกต.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเกี่ยวได
1: ้ครับ
0: แล้วถ้าวันหนึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นควรสั่งฟ้องกับคนนั้นคนนี้อาจจะมากกว่า22คนที่เหลือหรือเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นส.ว.แต่มีเส้นทางการเงินโยงใยเกี่ยวข้องไปรับเงินเข้ามามีหลักฐานเรื่องการจ่ายเงินมีหลักฐานเส้นเงินการรับเงินการจ่ายเงินถ้าอย่างนี้ก็แปลว่า DSI เนี่ยก็จะดำเนินการฟ้องร้องตามมาทีหลังไม่เกี่ยวกับที่กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีเลือกตั้งใช่ไหม
1: ครับ
0: เออ
1: เพราะในข่าวนี้เขาบอกอย่างนี้คดีอ้างยี่ฟอกเงินไม่มีเหตุจำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.เพราะคดีอาญาของ DSI และกกต.มันแยกออกจากกันในจำนวนผู้ถูกร้องทั้ง77รายตามมติของกกต.ก็ไม่ใช่เหตุผูกมัดให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องดำเนินคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินสว.จำนวน77รายเท่านั้นเพราะคณะพนักงานสอบสวนจะดูพฤติการพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินเป็นหลักว่าใครบ้างที่มีพฤติการอ้างยี่ใครบ้างมีพฤติการฟอกเงินครับคุณสุภาพ
0: ฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาเนี่ยที่คนข้องใจว่าโอ้ยมีการกระบวนการหัวเลือกทั้งเนี่ยมันทำกันเป็นการกระบวนใหญ่ว่ากันตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดจนถึงระดับชาติมีหลักฐานชัดเจนในสำนวนสอบของกกต.แล้วกกต.ก็ไม่ได้ดำเนินการส่งฟ้องแค่26คนที่เหลือเนี่ยอาจจะเจอด่านสองคือกรมสอบสวนคดีพิเศษสิเพราะมันแยกกันนี
1: ่ครับ
0: มีข่าวอะไรอีกก่อนจะพัก
1: คือผมตัดไปประเด็นเรื่องสีจิ้นผิงหน่อยคุณสุภาพคือตามข่าวมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยข่าวที่ ว่าสีจิ้นผิงป่วยนำส่งโรงพยาบาลจากเส้นเลือดในสมองแตกนั่นนะครับยังไม่มีการยืนยันจากทางการของจีนนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศที่ไปร่วมประชุมก็คือไปประชุมบริกเนี่ยก็คืออินเดียเนี่ยก็ยังไม่มีการยืนยันแล้วต้นตอของข่าวเนี่ยมันก็มาจากทางประธานพรรคฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลจีนนะครับก็คือนายเชี่ยว่านจุ๋นประธานพรรคประชาธิปไตยจีนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยที่ทางการจีนเขาหมายหัวไว้ด้วยเนี่ยแกโพสต์ข้อความว่าสีจิ้นผิงเนี่ยหมดสติระหว่างการประชุมบริกส์ที่อินเดียแล้วก็ถูกนำส่งกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินพิเศษจากนั้นก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลทหารของจีนด้วยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งยังไม่มีคำยืนยันจากทั้งรัฐบาลจีนแล้วก็ทางฝ่ายอินเดียนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้ก็กำลังตามข่าวกันอยู่ว่าตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่ครับคุณจิวา
0: ก็เป็นธรรมชาติของประเทศที่เป็นแบบนี้ประเทศจีนประเทศรัสเซียประเทศเกาหลีเหนือเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้นำเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะบอกกับชาวโลกเขาจะไม่ปุบปับแถลงทันทีเขาจะผ่านการไตร่ตรองผ่านการตรวจสอบจะจริงจะเท็จก็ไม่รู้อันนี้เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องเป็นที่ปฏิบัติอย่างนี้กันมานานแล้วโลกสังโลกเสรีสื่อที่อยู่ในโลกเสรีสำนักข่าวทั้งหลายก็เข้าใจธรรมชาตินี้ก็ต้องคอยดูว่าเขาจะแถลงออกมาอย่างไร
1: ครับ
0: แล้วเวลาเขาปิดข่าวเนี่ยนะเขาเอาอยู่จริงๆนะประเทศในโลกเสรีเนี่ยปิดข่าวแค่ไหนเดี๋ยวก็รู้กันหมดทรัมป์เกิดอะไรขึ้นกับทรัมป์แป๊บเดียวรู้กันหมดทั้งโลกแต่ประเทศที่ปกครองแบบนี้เนี่ยเขาเอาอยู่เรื่องไหนที่ยังไม่ควรแถลงข่าวถ้าจะแถลงในมุมไหนแถลงด้วยเหตุผลยังไงวอร์ดดิ้งจะเป็นยังไงอาการของโรคหนักมากหนักน้อยหนักธรรมดาแค่ไหนต้องใช้เวลา
1: ครับ
0: แต่จนป่านนี้ยังไม่มีบ่อแสอะไรที่ชัดเจนเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ยังไม่มีการแถลงจากทั้ง2ประเทศทั้งจีนแล้วก็อินเดียที่ไปประชุมครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของ Gasco ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณ Gasco พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco James และสอนและพาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุสาเหตุเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเดือนเมษายนปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
14: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุสาเหตุเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเดือนเมษายนปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
15: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสถูกเลื่อนจากกำหนดการเดิมช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ไปเป็นเดือนเมษายน2570ว่าโครงการยังคงดำเนินการอยู่ไม่ได้ยกเลิกหรือพักโครงการแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากช่วงปลายปีนี้เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวอยู่แล้วจึงอาจยังไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการในช่วงเวลาดังกล่าวและต้องการนำมาตรการมาใช้ในช่วงเวลาที่มีความสำคัญและจำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึงทั้งนี้การเลื่อนโครงการไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่องส่วนการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เบื้องต้นคาดว่าจะต่ออายุโครงการไปอีกประมาณ2เดือนโดยรายละเอียดเรื่องวงเงินและระยะเวลาที่ชัดเจนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาบุริมปราศโสภาภาครายงาน
8: รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ต้องเคารพกฎหมายไทยพร้อมระบุตำรวจยังคงลงพื้นที่จัดการกลุ่มทุนนอมินีต่างชาติอย่างเข้มข้น
16: พลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในขณะนี้ที่มีกระแสความไม่พอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติการไม่เหมาะสมว่าแม้ประเทศไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ และชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวเชื้อชาติใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายตำรวจต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งกรณีที่มีกลุ่มทุนนอมินีชาวต่างชาติดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่มีผู้ชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความไม่พอใจต่อกลุ่มทุนนอมินีต่างชาติและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้นมีพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะในการกำกับดูแลอยู่แล้วทางตำรวจก็มีการวางมาตรการดูแลด้วยเช่นกันหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: กรมชลประทานชี้แจงข้อเท็จจริงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนจังหวัดนครราชสีมายังมั่นคงแข็งแรงไม่มีน้ำล้นสปิลเวย
17: ์กรมชลประทานชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวทางโซเชียลมีเดียว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนบนจังหวัดนครราชสีมาเกิดน้ำล้นสปิลเวย์แล้วพร้อมเตือนพื้นที่ท้ายน้ำอำเภอโนนไทยเฝ้าระวังเนื่องจากฝนตกหนักถึง133มิลลิเมตรในพื้นที่รับน้ำเหนืออ่างข้อมูลณวันที่16กันยายนอ่างเก็บน้ำทับร้างมีน้ำเก็บกัก 4,170,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนลำเชียงไกตอนบนมีน้ำ 9,520,000 ลูกบาศก์เมตรยืนยันกรมชลประทานได้ควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในขีดความสามารถของลำน้ำก่อนไหลรวมลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกตอนล่างซึ่งปัจจุบันมีน้ำ 7,470,000 ลูกบาศก์เมตรจากความจุ 27,700,000 ลูกบาศก์เมตรยังรองรับน้ำเพิ่มได้อีกกว่า20ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอต่อสถานการณ์และเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตัวเขื่อนแล้วไม่พบความผิดปกติยังแข็งแรงมั่นคงดีพร้อมประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณท้ายน้ำให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณียังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรปิยาพันยางเทียนรายงาน
8: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: ข่าวคืบหน้าเรื่องการทุจริตโกงข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเงียบไปนานแล้วนะเงียบหมายถึงว่าข่าวเงียบแต่เขาก็ดำเนินการกันอยู่วันนี้เป็นข่าวอีกทีหนึ่งเพราะว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตอนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นการบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตอันนี้ถือว่าเป็นคราวเคราะห์ถึงแม้ว่ากำลังดำเนินการอยู่แต่สมมุติว่าไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยระบบโดยธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อและที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวจากการเชื่อมโยงต่างๆเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอนาจใจมากผมเชื่อว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดในฐานะพี่น้องก็คือมันมาโกงกันบนหัวผมตรงนี้สังคมสรุปเรียบร้อยแล้วพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นตรงนี้สังคมสรุปไปเรียบร้อยแล้วตัวตนเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการฉะนั้นก็คงได้เห็นว่ามีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดเมื่อวันที่14กันยาที่ผ่านมาปปง.ก็มีการแถลงยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยึดทรัพย์มาแล้ว380ล้านบาทซึ่งเขาบอกว่ามันยังไม่หมดมันยังมีเงินสดมันมีทองคำแท่งมูลค่าประมาณโน่นประมาณนี้ฉะนั้นตรงนี้กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกลุ่มท้องถิ่นก็จะต้องขยายผลตอนนี้ข้างนอกเขาจับกลุ่มเข้าคุกเขาห้ามเยี่ยมห้ามประกันกันไปแล้วเหลือข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นถ้าเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งให้มีการออกจากราชการเอาไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเกรงกลัวฟาดให้ยับเพราะถือว่าเป็นการทำความเสียหายกับหน่วยงานของเราเผาบ้านของเราแล้วก็บอกว่าท่านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนที่ไหนก็ตามมาที่ทำร้ายทรัพย์สินทำลายบ้านของเราเราก็ต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันกับเราฉะนั้นตรงนี้จะต้องดำเนินการให้เต็มที่อย่างที่เรียนตอนอยู่ที่นี่มา3ปีมันต้องเกรงใจกันบ้างการทำแบบนี้จะมาบอกว่าทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วแต่ตนยังไม่เข้ามาตนก็ไม่รู้พอเข้ามาก็ต้องรับทราบถ้าตนอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ พราะเวลาโดนพี่น้องประชาชนโดนสื่อมวลชนต่างๆเขาไม่ได้พูดถึงผู้อำนวยการคนไหนผู้ตรวจคนไหนอธิบดีคนไหนแต่เขามองว่ามันเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ตนก็เรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้ท่านไม่ต้องกังวลจะไม่มีการไปบอกให้ท่านยั้งมือให้เว้นคนนั้นให้เว้นคนนี้การสอบสวนสืบสวนถ้าพลาดพิงไปถึงโดนคนไหนก็ต้องเร่งดำเนินคดีอย่างเต็มที่แล้วก็ตอนหนึ่งก็บอกขอบคุณคุณนิรัตที่ไปกำกับดูแลหน่วยงานให้ในระยะหนึ่งและอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสืบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการและบุคคลที่เชื่อมโยงกับคดีทุจริตท้องถิ่นขอให้เร่งดำเนินการก่อนที่จะไปถามกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อนที่จะไปอยู่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยเดี๋ยวไม่ได้ไปกรมโยธาการผังเมืองนะเรื่องนี้ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วต้องรับผิดและรับชอบเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญผมต้องใช้คำนี้ว่ามันน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของผมฉะนั้นตรงนี้ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และมั่นใจผมเข้าใจมีกฎหมายต้องยึดมีขั้นตอนก็ต้องยึดแต่มันต้องเร่งรัดและตามงานจากลูกน้องตรงนี้พอเราเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้บริหารเราต้องมองสเต็ปให้ได้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนวิเคราะห์ได้ว่ามันจะต้องเป็นเช่นนี้และจะต้องเกี่ยวพันถึงคนนี้รวมทั้งทำงานด้วยกันโดยเฉพาะในกรณีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตตรงไหนไม่เคยหลุดสักเรื่องหนึ่งแต่ท่านยังจะมากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับฟ้องกลับก็ยิ่งดีจะได้เปิดเผยทุกอย่างที่เราเข้าไปไม่ถึงเพิ่มมากขึ้นผมแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่าช้าผมไม่ให้ขยายเวลาขอพูดตรงนี้มีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ไม่มีครับต้องจบภายในเวลาที่กำหนดอย่าจบเลยวันที่30กันยาเป็นอันขาดเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนหน้าที่ของหลายคนฉะนั้นขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ช่วยกันและแม้กระทั่งพวกผมที่อยู่ที่นี่ก็หารือกันท่านไปดำเนินการในคณะกรรมการของท่านไม่มีการปกป้องช่วยเหลือขอให้เร่งดำเนินการให้เสร็จถือเป็นข้อสั่งการอย่างชัดเจนนี่วันนี้ขึงขังจริงจังมากที่กระทรวงมหาดไทยต่อหน้าข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงคุณธราพงศ
2: ์ครับ
3: ครับ
2: วันนี้มีข่าวจับนายกอบต.คนหนึ่งที่ศรีสะเกษแต่ว่ามีระดับตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีเจ้าหน้าที่ปปช.คนสำคัญไปร่วมกันวางแผนจับกุมเองเลยนะครับนี่เริ่มตั้งแต่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.แล้วก็ผู้กำกับกอง3กองบังคับการปปป.พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.ครับนำหมายจับไปจับนายยศพลศรีใสอายุ65ปีเป็นนายกอบต.หนองหมีที่อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ครับจับคาห้องทำงานด้วยนะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.หนองหมีเขามาร้องเรียนกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับว่านายยศพลเนี่ยมีพฤติกรรมเรียกรับเงิน จากพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างงานครับเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายยศพลเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คนแล้วก็บอกกับผู้ที่มาประชุมว่าสัญญาจ้างของพนักงานจ้างจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้แล้วก็ถามว่าใครต้องการจะต่อสัญญาจ้างจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาจ้างให้กับนายยศพลจากนั้นพนักงานจ้างก็ได้เข้าพบนายยศพลที่ห้องทำงานแล้วก็พูดถึงรายละเอียดของการต่อสัญญาซึ่งนายยศพลบอกว่าลูกจ้างที่อายุงานไม่เกิน3ปีจะต้องจ่ายเงินค่าต่อสัญญาให้คนละ 10,000 บาทคนที่อายุงานเกิน3ปีต้องจ่ายเงินคนละ 30,000 บาททีนี้ทางพนักงานจ้างของอบต.เนี่ยเขาก็ได้มาร้องกับทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่ากองปราบนี่แหละครับจากนั้นก็ได้มีการวางแผนโดยให้มีการถ่ายคลิปอัดเสียงบทสนทนาระหว่างต่อรองเงินกันนี่นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ปปช.กับพนักงานจ้างผู้เสียหายเนี่ยก็เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อทางพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปปป.แล้วก็นำไปสู่การขอศาลออกหมายจับจนกระทั่งนำไปสู่การเข้าจับกุมคาห้องทำงานวันนี้นี่แหละครับคุณสุภาพ
3: ยังมีอีกคุณอลาพงศ์คอยดูเถอะตอนนี้ในหน่วยงานตำรวจปปป.เนี่ยคดีที่ร้องเรียนเรื่องการทุจริตเข้ามามากเนี่ย คือคดีที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นในอบจ.เกิดขึ้นในอบต.เกิดขึ้นในเทศบาลเพราะมันต้องถอนทุนกันนะ
2: ครับ
3: มันถอนทุนกันทุกระดับระดับที่สอบเข้าเป็นข้าราชการก็ยอมจ่ายเงิน 300,000 400,000 500,000 ไปถึง 700,000-800,000 เพื่อจะเป็นเข้าไปเป็นบรรจุเป็นพนักงานระดับธรรมดาธรรมดานี่แหละมันก็ต้องถอนทุนคืนทีนี้ตัวใหญ่อบจ.อบต.นายกเทศมนตรีนายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้ว่าใช้เงินในการหาเสียงไม่ใช่หาเสียงซื้อเสียง 20-30 ล้านเพื่อไปกินเงินเดือนไม่กี่ตังค์นายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีเนี่ยนะแต่ทำไมต้องสู้กันหัวหนึ่งเป็นพันมากกว่าพันก็มีหลายพันก็มีรวมแล้วเนี่ยกว่าจะได้เป็นนายกอบต.นายกอบจ.นายกเทศมนตรีผมเคยบอกว่าเป็น10ล้านเขาหัวเราะว่าน้อยไปเพราะเขาบอกมันถึง20ถึง30มันคิดอย่างอื่นไม่ได้หรอกพอเข้าไปมันมีเรื่องให้โกงเยอะนะอบจ.อบต.เนี่ย คุณไปเป็นผู้ว่าไปเป็นนายอำเภอเนี่ยมีเรื่องให้โกงน้อยมันก็จะมีระบบไหลตามน้ำของมันแต่คุณเป็นนายกอบจ.คุณจัดซื้อจัดจ้างเองคุณเป็นนายกอบต.อบต.ของคุณก็จัดซื้อจัดจ้างเองคุณเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลของคุณก็จัดซื้อจัดจ้างเองสารพัดสารพันนี่ไงที่นายกรัฐมนตรีมหาดไทยเอื้อมไม่ถึงเอื้อมถึงได้แต่ข้าราชการผู้ว่าอธิบดีต่างๆเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงที่มีทุจริตคอร์รัปชันที่สุดเนี่ยพอไปปริ้นดูจริงๆแล้วที่เป็นแชมป์คอร์รัปชันก็เพราะส่วนหนึ่งมาจากการทุจริตของนายกอบจ.นายกอบต. นายกเทศมนตรีมีก็ไม่รู้กี่สำนวนที่ยังคาราคาซังอยู่เนี่ยไอ้ไฟฟ้าเสาไฟฟ้ากินนาลีสุวรรณหงส์อะไรทั้งหลายเนี่ยยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะออกหมายจับแต่อยู่ในการสอบสวนกันอยู
2: ่ครับ
3: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
4: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3
5: หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4: สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกัสโก้และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนและพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: ดูเรื่องท่อน้ำมันรั่วสิคุณราพงศ
6: ์พบแล้วครับว่ามันรั่วตรงไหนคุณสุชัยพงเพียรชอบสกเขตคลองเตยได้โพสต์ทั้งภาพและคลิปครับขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันโพสต์ระบุว่าพบรอยรั่วของน้ำมันจากท่อขนส่งน้ำมันแล้วกำลังดำเนินการอุดรอยรั่วขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดูแลและค้นหาตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันจากน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำครับซึ่งก่อน
7: อันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจว่า ท่อน้ำมันเนี่ยคือเวลาเขาขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันที่คลองเตยที่พระโขนงเขาส่งไปถึงไหนนู่นมันโน่นไปสถานีดอนเมือง ไปที่สวนอภูดอนเมือง เป็นน้ำมันบัฟเป็นน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องบินอะไรพวกนี้แหละ เขาไม่ส่งทางรถเขาส่งทางท่อทีนี้วันนี้ฟังที่คุณกรอธิบายเนี่ยก็คือน่าสนใจกรจติกวนิชอภิปรายในสภาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันอย่างจริงจังเสียทีเพราะเป็นท่อที่ฝังไว้ใต้ดินประมาณ30ปีละที่ขนส่งน้ำมันทางท่อเนี่ยนะ
6: ครับ
7: แล้วคราวนี้ตอนที่มันรั่วขึ้นมาเราก็งงว่าเอ๊ะท่อน้ำมันมันรั่วมันทำไมมันมาเกี่ยวกับถนนตรงนั้นยังไงนี่แหละฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยคุณกรจติกาวานิชบอกว่าท่อมันอาจจะรั่วขึ้นตรงใดตรงหนึ่งอีกแล้วถ้ามันรั่วมากกว่านี้ แล้วมันเกิดอุบัติเหตุลุกลามไฟไหม้ขึ้นมามันก็หายเย็นละฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ให้เป็นอุทาหรณ์ว่าท่อน้ำมันเนี่ยที่ใช้มา30ปีเนี่ยแล้วไม่ได้ทดสอบใช้กันไปเรื่อยๆเนี่ยมันส่งสัญญาณให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเก่าแล้วนะมันถึงเวลาต้องตรวจสอบแล้วนะมันถึงเวลาจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้แต่ว่าคราวนี้มันเป็นสัญญาณเตือนละว่าอยู่ๆก็มีน้ำมันออกมาไปในท่อระบายน้ำมันเป็นไปได้ยังไงนี่กว่าจะหาเจอเนี่ยใช้เวลา9วัน10วันนะ
6: ครับ
7: ฉะนั้นเหตุที่มันเกิดขึ้นคราวนี้มันไม่ได้เป็นข้อเสียทั้งหมดข้อดีก็คือปลุกให้คนที่เกี่ยวข้องบริษัทน้ำมันบริษัทที่ฝังท่อส่งน้ำมันเนี่ยที่คุณกรบอกตั้งแต่พระโขนงโน่นไปถึงดอนเมืองที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยเราไม่รู้เราคิดว่าเขาส่งน้ำมันกันทางรถส่งน้ำมันอย่างเดียวไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ส่งทางท่อแล้วท่อมันฝังอยู่ใต้ดินแล้วเวลามันรั่วทีนึงเนี่ยก็ไม่รู้ที่จริงระบบใหม่เนี่ยผมนึกก่อนนะมันต้องมีระบบที่จะตรวจจับตรวจวัดได้ว่าตรงไหนมีปัญหามันต้องมีตัวสัญญาณอะไรที่ฝังลงไปเพื่อจะเป็นตัววัดอ่ะแล้วมันจะต้องส่งสัญญาณร้องปิดไปตรงสถานีหรือไปตรงไหนก็ตามแต่แล้วตรงนั้นเนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าอ๋อจุดที่มันส่งสัญญาณร้องมาเนี่ยมาจากจุดไหนมี QR โค้ดมีสัญญาณอะไรต่ออะไรต่างๆไว้เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ไม่ใช่เสียเวลาตั้ง10กว่าวันอย่างนี้นี่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่เหลือหรอกคุณธราพงศ
6: ์ครับ
7: อันนี้เป็นสิ่งที่คุณกรจติกวนิชอภิปรายเตือนในสภาผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยกทม.บริษัทน้ำมันซึ่งสังกัดอยู่ในของบางจากมั้ง
6: บางจากครับ
7: บัฟเนี่ยเออ
6: ครับ
7: จะต้องตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันตื่นขึ้นมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันเพื่อจะรับมือกับเรื่องนี้มันเก่าแก่มากเนี่ยมันรั่วมาครั้งเดียวได้มันก็พร้อมจะรั่วตรงโน้นตรงนี้อีกเราจะต้องลงทุนเท่าไหร่เพื่อจะตรวจสอบเส้นทางอันไกลแสนไกลตั้งแต่ท่าเรือตั้งแต่พระโขนงไปจนถึงดอนเมืองเนี่ยก็ต้องทำไม่เจอก็แล้วไปถ้าเจอก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำอะไรต่ออะไรเพื่อให้ประชาชนไม่หวาดผวาไม่งั้นประชาชนหวาดผวานะเจอเข้าไปอย่างนี้เนี่ยดูข่าวอื่น
6: เรื่องที่คุณทักษิณชินวัตรส่งทนายไปฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อให้ศาลได้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สิน 15,000 ล้านบาทซึ่งทางฝ่ายทนายของคุณทักษิณคือคุณวินยัติชาติมนตรีเนี่ยอ้างว่ามันเป็นการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนเพราะเงินที่ได้จากการขายหุ้นชินคอปเนี่ยทั้งหมดได้ถูกพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินไปแล้ววันนี้มีมุมของทางกรมสรรพากรครับเป็นรายงานข่าวจากกรมสรรพากรบอกว่าทางกรมยืนยันความพร้อมในการที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและพร้อมสู้คดีอย่างเต็มที่การดำเนินการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องเพราะประเมินแล้วว่าภาระภาษีจากการขายหุ้นชินคอปในปี2549เนี่ยเป็นเงินคนละส่วนกับทรัพย์สินที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินก่อนหน้านี้ดังนั้นนายทักษิณยังคงมีหน้าที่และรับผิดชอบในการนำเงินมาชำระภาษี ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรที่ได้รับการวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วครับคุณสุภาพ
7: ตึกสตง.ถล่มมาปีหนึ่งกับ6เดือนแล้วโดยประมาณเนี่ยวันนี้มีข่าวจากสตง.โผล่ขึ้นมาอีกทีนึงว่านายมนเทียนเจริญผลผู้ตรวจการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยชี้แจงกรณีข้อสงสัยและกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่วงเงินงบประมาณ 2,500 ล้านบาทโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและมาตรฐานทางราชการอย่างโปร่งใสพร้อมย้ำถึงความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ใช้สอยกว่า 80,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับบุคลากรของสำนักงานในกทม.ที่มีจำนวนมากถึง 2,500 คนให้มาปฏิบัติงานรวมกันในจุดเดียวจากเดิมที่ต้องกระจายไปนั่งทำงานตามกระทรวงต่างๆและต้องทำงานนอกเวลาบ่อยครั้งซึ่งการออกแบบได้อิงตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ต่อคนอย่างถูกต้องสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการประมูลได้ตั้งวงเงินงบไว้เหนือ 2,500 ล้านบาทมีการว่าจ้างเอกชนภายนอกในการออกแบบและเมื่อผ่านกระบวนการประมูลก่อสร้างก็มียื่นประมูลราคาเท่านั้นเท่านี้อันนี้ของเก่าเอามาเล่าใหม่ไม่ต้องดู
6: ครับ
7: ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายเข้าใจว่าเป็นวงเงิน 2,500 ล้านบาทจากตึกถล่มเนี่ยแต่ผู้ว่ามนเทียนชี้แจงว่าในการเบิกจ่ายงบนั้นไม่ได้จ่ายเป็นก้อนเดียวทั้งหมดแต่เป็นการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ทำเสร็จจริงโดยจ่ายไปเพียง900กว่าล้านบาทเท่านั้นใช้คำว่าเท่านั้น900กว่าล้านบาทนี่เยอะนะปัจจุบันสตง.ได้รับเงินคืนจากหลักประกันสัญญาและบริการภัยมาแล้วกว่า400ล้านบาทส่วนที่เหลือราว500บาทหรือมากกว่านั้นสตง.อยู่ระหว่างตั้งกรรมการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมบัญชีกลางเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงตรวจสอบสภาพโดยโครงสร้างอาคารปัจจุบันว่าสามารถใช้งานได้มากน้อยเพียงใดหากผลการประเมินพบว่ามีความเสียหายสูงกว่า500ล้านสตง.จะดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาต่อไปซึ่งระยะในเวลาการประเมินความเสียหายใช้เวลาไม่นานแต่กระบวนการทางศาลคาดว่าจะมากกว่า 1-2 ปีนี่เป็นข้อมูลแต่ว่าสิ่งที่ไม่พูดถึงเลยก็คือ1ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารสตง.เนี่ยไม่มีอะไรแผ่วพานเลยนะเพราะว่าเรื่องส่งไปปปช.เอกชนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตโกง

0: แล้วพอไปดองที่ปปชเนี่ยต้องใช้คำว่าดองเค็มดองเปรี้ยวดองหวานก็ไม่รู้ล่ะจะไปดองอีกกี่ปีก็ไม่รู้ดองไปอยู่นานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนคดีอื่นๆที่เป็นข้าราชการก็ต้องส่งปปชส่งไปดองแล้วนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เริ่มพิจารณากันเมื่อไหร่เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยตึกที่มีปัญหาถล่มมาหรืออะไรก็ตามแต่คนที่รับผิดชอบอันดับแรกเลยนะเบอร์หนึ่งเลยนะคือเจ้าของตึกคนมาให้เขียนไม่เขียนงั้นสตง.ก็คือผู้ว่าสตง.อันดับหนึ่งผู้ว่าสตง.แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าไปถึงไหนก็ต้องใช้เวลาอ่ะนี่เรื่องตึกสตง.ถล่มปีครึ่งมาแล้วมั้งใช่เพราะประมาณเดือนมีนาคมนี่เดือนกันยา
1: ครับ
0: ค
1: ดีหัวสว.มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมคุณวัชระเพชรทองไปยื่นร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินครับให้ผู้ตรวจการส่งเรื่องไปที่ปปช.ดำเนินคดีกับกกต.ข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157ครับ
0: อันนี้ก็กฐินสามัคคี
1: ครับ
0: คนละตบคนละหมบคนละหมับยังจะตามมาอีกเยอะพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
7: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
8: เรากัสโก้มีคำตอบ
7: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
8: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
9: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
12: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวเชิญเลยคุณราพงศ์
1: ศาลฎีกา

0: รับคำร้องของสว.สำรองที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรา44ให้เพิกถอนคำสั่งกกต.แล้วครับคุณสุภาพที่เขาไปยื่นเมื่อวานเนี่ยนะศาลฎีการับคำร้องครับครับจากนั้นก็รอว่าจากนี้ไปเนี่ย
1: รับ
0: รับคำร้องไว้ก่อนนี่ศาลฎีกาได้ตรวจคำร้องคดีหมายเลขเท่านั้นเท่านี้แล้วศาลเห็นสมควรนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่27ตุลาคมเวลา10นาฬิกาให้ปิดประกาศวันเวลานัดไว้ที่หน้าศาลฎีกาและลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทราบโดยทั่วกันโดยให้ถือว่าได้อ่านคำสั่งโดยชอบแล้วครับอันนี้เป็นคำสั่งของศาลที
1: ่อันนี้เขาแยกฟ้องเขาแยกฟ้องตามมาตรา32มาตรา32คือพ.ร.ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยมาตรานี้บทลงโทษนะถ้าทำความผิดนะ
0: ครับ
1: โทษจำคุก10ปีคุณสุรพงษ์ฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยทัวร์เขาจะลงมาอีกหลายขบวนที่จะฟ้องแต่ว่าถ้าเป็นเอกชนฟ้องเนี่ยต้องฟ้องผ่านองค์กรอิสระที่เขาจะนิยมฟ้องผ่านกันก็คือฟ้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเหมือนกับที่คุณวัชระเพชรทองไปฟ้องแต่ถ้าเป็นองค์กรต่างๆเนี่ยฟ้องตรงได้เลยตอนนี้ก็ท่ากับว่าเจอทั้งมาตรา157กกต.นะ
0: ครับ
1: 157เนี่ยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ไอลอเขาผนึกกำลังใช้มาตรา157ฟ้องกกต.สว.สำรองที่ไปยื่นฟ้องเมื่อวานที่ว่าศาลรับฟ้องที่คุณอ่านข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ใช้อีกมาตราหนึ่งใช้อีกพ.ร.บ.หนึ่งพ.ร.บ.ว่าโดยการได้มาซึ่งสว.มาตรา32
0: 44แล้วคุณสุภาพ
1: ฮะ
0: มาตรา44ครับสว.
1: ของอันไหน
0: ของสว.สำรองครับที่ไปยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยใช้สิทธิตามมาตรา44แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.
1: อ๋อเมื่อวานเห็นออกข่าวว่าจะใช้มาตรา32มันคงใช้ได้ทั้งหลายมาตรานั่นแหละแต่ว่าจะดูว่าเข้าเกณฑ์มาตราไหนมากกว่า
0: ครับ
1: ก็โทษก็โทษก็แรงอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมของกกต.ส่วนใหญ่ที่จะเจอก็เจอ5คนที่เป็นเสียงข้างมากสองคนที่เป็นเสียงข้างน้อยไม่รู้จะเหมารวมไปด้วยไหมคอยตามดู
0: ครับ
1: เรื่องเงินกู้กยศ.เนี่ยดูแต่ตัวเลขแล้วก็ใจแป้วเลยเพราะว่าเด็กกู้กยศ.เนี่ยนะ3,600,000คนที่อยู่ในระบบที่ใช้หนี้แค่ล้านเดียว2,600,000คนเนี่ยไม่ได้จ่ายแล้วทวงหนี้ได้แค่ 26,000 ล้านอันนี้ก็เป็นผลพวงจากการเอาแน่เอานอนไม่ได้ของรัฐบาลของสภาด้วยตอนแรกเนี่ยกฎเกณฑ์ก็มีว่าใครไม่จ่ายถึงเวลาก็มีหมายฟ้องมาแต่ตอนหลังรู้สึกว่ามาเปลี่ยนแปลงว่าเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาเนี่ยไปฟ้องไปร้องไปอะไรต่ออะไรก็จะมีปัญหาอ้าวรู้สึกไม่ต้องฟ้องแต่ไปใช้วิธีการแบบอื่นพอไม่ต้องฟ้องคนก็ไม่ได้ใช้หนี้ตัวเลขไม่ได้ใช้หนี้ก็มากขึ้นมาก2,600,000ใช่นี่ใช้อยู่1,000,000คนไม่ได้ใช้ตั้ง2,600,000ไอ้คนที่นั่งใช้เนี่ยเห็นข่าวนี้ก็จะฟังข่าวนี้ก็จะต้องเจ็บใจว่าเราก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่เราจ่าย เพื่อให้รุ่นน้องได้กู้ต่อแต่ว่าพวกที่ไม่จ่ายตั้ง 20,000 ล้านเนี่ยไอ้ตั้ง2ล้าน6เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรได้บ้างผมขี้เกียจอ่านข่าวรายละเอียดแต่เห็นว่าวันนี้ก็มีการถามกระทู้สดเรื่องนี้เมื่อคืนวันคุณชวนยังพูดอยู่เลยว่าเรื่องกยศ.เนี่ยเราก็ลืมนึกไปแล้วนะเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยคุณชวนเป็นนายกเนี่ยผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเจตนารมณ์ดีมากที่ลุกขึ้นมาเสนอให้มีกฎหมายนี้เพราะว่าประเทศเราพัฒนาไม่ก้าวหน้าไม่ไปไหนสู้เขาไม่ได้เพราะว่าคนไม่มีคนมีการศึกษาไม่มากพอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยน้อยคนที่เรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะไม่มีเงินเรียนต้องออกจากการศึกษาไปโดยไม่จบปริญญาตรีทำยังไงให้คนจบปริญญาตรีก็ให้เขากู้เงินเรียนเอากู้เงินเรียนแล้วจะเอาเงินที่ไหนมากู้รัฐบาลก็ต้องตั้งงบประมาณให้กู้เอาแล้วใช้คืนเมื่อไหร่เอาเรียนเสร็จได้งานทำแล้วก็ค่อยๆทยอยให้ใช้คืนผ่อนยาวหน่อยแต่ต้องคืนไม่เบี้ยวก็ออกแบบกันมาอย่างนั้นแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยคนคืนน้อยมากผมจำได้ว่าพอหมดสมัยคุณชวนเป็นนายกคุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกพรรคเพื่อไทยรักไทยเป็นรัฐบาลไอ้คนที่กู้ยืมยังพูดกันอยู่เลยว่านี่เป็นเงินทักษิณไม่ต้องไปส่งหรอกไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องไปใช้หนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวรัฐบาลจัดการให้เขาก็เชื่อกันอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่มีใครมีน้อยคนมากที่จะจ่ายนี่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาอยู่นี่ฮะ
0: วันนี้นายกอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะดุหลายเรื่องนะคุณสุภาพนอกจากเรื่องโกงสอบแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับต่างชาติก็ให้สัมภาษณ์เข้มเลยครับไม่ใช่ให้สัมภาษณ์เป็นการพูดกับที่ประชุมของกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับชาวต่างชาตินี่นะครับดูบางช่วงบางตอนนะผมยืนยันประเทศไทยยินดีต้อนรับคนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตต้องเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมแปลว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยและทำให้คนไทยอยู่ร่วมกับต่างชาติได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าผู้ว่าเจอที่ไหนต้องไปถอนออกด้วยตัวเองคนไทยต้องเข้าได้หมดยกเว้นบ้านเรือนแต่ต่อให้เขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วบอกบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนไทยก็ให้ถอนออกมาต้องทำให้คนเหล่านี้คือคนที่ไม่พึงประสงค์ถ้ากล้าทำถึงขนาดนี้เขาต้องมีพฤติกรรมที่ไม่บ้าก็เมาแสดงว่าต้องมีสิ่งที่ท่านต้องไปสืบให้ได้เขาทำผิดอะไรและใช้กฎหมายเชิญออกจากประเทศขอให้ผู้ว่าทุกจังหวัดติดตามการทำผิดของคนต่างด้าวอย่างจริงจังทั้งเรื่องของการใช้นอมินีถือครองที่ดินผมถามท่านมท.2ได้เพราะไปรับการอบรมว่าเครือข่ายนอมินีเป็นอย่างไรโดยใช้กฎหมายนอมินีดำเนินการเรื่องการประกอบทุจริตการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำผิดซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการเนรเทศประกาศใช้เรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมรัดกุมและอย่างเด็ดขาดแล้วก
1: ็คือเรื่องเนี้ยข้าราชการในภูมิภาคเนี่ยฟังแล้วตาปริบๆกันทั้งนั้นน่ะเพราะว่ากว่าที่ต่างชาติมันเข้ามาแล้วกว่ามันจะกลางได้นี่นะมันต้องใช้ระยะเวลาเนี่ย ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไปบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยไม่มีใครกล้ากลางหรอกแต่มันกล้ากลางกล้าผิดกฎหมายเพราะอะไรเพราะมันคิดว่าเอาเงินฟาดหัวข้าราชการไทยได้ฟาดมาแต่งแต่ผู้ใหญ่บ้านฟาดหัวกำนันฟาดหัวนายอำเภอฟาดหัวผู้ว่าถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่กล้ามาถึงขนาดนี้ทีนี้พอนานเข้านานเข้ามันก็ชินกับการกลางกับการเบ่งเพราะถือว่าเฮ้ยกูจ่ายเงินแล้วเว้ยฉะนั้นถ้าจะย้อนไปดูไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาเรื่องนอมินีปัญหาเรื่องการบุกรุกปัญหาเรื่องการกลางปัญหาเรื่องทำอะไรต่ออะไรเป็นเอกเทศในชุมชนของมันเนี่ยก็ต้นตอมาจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการในส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคก็คือตั้งแต่ผู้ว่าลงไปถ้าส่วนท้องถิ่นเอี่ยวด้วยส่วนท้องถิ่นก็นายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าตรงไหนเกี่ยวโยงมันก็จ่ายเงินหมดเราไปรับเงินเข้ามาแล้ววันหนึ่งพอนโยบายจะให้จัดการเด็ดขาดคนเราไปเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยจะไปอะไรกับเขานักหนานี่เป็นธรรมชาตินะผมถึงบอกว่าเรื่องนี้แบบนี้ถ้าจะแก้กันเนี่ยต้องแก้ที่ต้นตอคือต้องกำชับให้ข้าราชการอย่าไปเอาเงินเขาแต่นี้ไม่เอาเงินพวกนี้ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนเพราะเงินพวกนี้มันกระเป๋าหนักคุณดาราผม
0: ครับ
1: ก็วนกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกกี่แห่งนะ
0: ครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าะข่าวเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้เราพบกันเรื่องสวัสดีที่17กันยายน2569นะครับก่อนที่จะกลับมาติดตามเรื่องของหัวเลือกสว.ตามที่ได้บอกกับคุณผู้ฟังไว้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับว่าหลังจากที่ทางด้านของกกต.ได้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการที่ศาลจะมีเพิ่มเติมมานั้นเนี่ยจะมีอะไรอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าไปติดตามความเคลื่อนไหวของ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับวันนี้กันก่อนนะครับ8โมงครึ่งนะครับนายอนุทินเนี่ยเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในการมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งทางด้านของนายอนุทินเนี่ยได้บอกว่าต้องขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนเนี่ยต้องเกษียณอายุราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็ผู้ว่าอีก13คนนะครับก็ให้ภาคภูมิใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติและก็ประชาชนทุ่มเทเสียสละและก็ให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขใช้ชีวิตหลังเกษียณและก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะยังมีบทบาทอื่นต่อไปในนามกระทรวงมหาดไทยอาจจะขอให้นะครับมาช่วยใช้องค์ความรู้เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับราชการนะครับซึ่งทางด้านของ นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังบอกด้วยว่าให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนนะครับต้องเลิกความเชื่อว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกรุนะครับบางครั้งเนี่ยเมื่อไปอยู่ตรงนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์ได้ใช้ความคิดว่าทำไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้ต้องเร่งทำผลงานไม่ใช่ว่าไปอยู่แล้วจากคนที่เคยรู้จักกันมาเป็นคนที่ไม่รู้จักกันไม่ใช่ว่าตนไปเหนือนะครับไปไม่ใช่ว่าตนเนี่ยไปเหนือนะครับคนที่เข้ามาเป็นผู้ตรวจแล้วไปใต้หากเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ออกจากกรุก็บอกว่าไม่ใช่กรุนะแต่ก็ไม่ได้ออกจากความเป็นผู้ตรวจสักทีนะครับทุกคนมีโอกาสซึ่งตนทำให้เห็นแล้วเพราะว่าตนเนี่ยเป็นคนไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายคนไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ตนยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยมาถามด้วยซ้ำว่าเมื่อตอนปลัดกระทรวงมหาดไทยนำเรื่องมาหารือทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับตนพร้อมตอบได้หมดนะครับแต่ว่าต้องตอบตนให้ได้ด้วยแล้วก็ขอย้ำว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสหมดอย่าคิดว่าไปอยู่แล้วอยู่เลยมันต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นอยู่กับผลงานผลการทำงานนะครับตนเนี่ยกดปุ่มรีเซ็ตตลอดเวลาไม่มีความรับอะไรกับปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการหารือการอะไรที่มีความเหมาะสมเนี่ยตนก็เอาด้วยหมดสนับสนุนขอให้ทุกคนเนี่ยแสดงผลงานอยู่ตรงไหนก็ทำประโยชน์ได้ยิ่งในบทบาทของผู้ตรวจราชการเนี่ยมีเขตรับผิดชอบต่างจากผู้ว่าที่ดูจังหวัดเดียวแล้วก็ใช้อำนาจปลัดกระทรวงได้ด้วยนะครับตนไม่รู้ว่าใครไปสร้างวัฒนธรรมว่ามาเป็นผู้ตรวจแล้วเป็นการเก็บเข้ากรุให้ไปย้อนดูกระทรวงสาธารณสุขทุกคนอยากเป็นผู้ตรวจไม่เช่นนั้นเนี่ยจะขึ้นตำแหน่งอธิบดีไม่ได้ขึ้นปลัดกระทรวงไม่ได้กระทรวงมหาดไทยก็มีปลัดหลายคนที่เป็นผู้ตรวจราชการมาแล้วนะครับสุนัยทินยังบอกด้วยว่าหากใครมีเรื่องคาใจทั้งหลายเนี่ยตนก็พร้อมถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้เปิดอกคุยกันนี่ก็พูดถึงเรื่องคนที่ถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจอย่าคิดว่าถูกเด้งเข้ากรุนะทุกคนยังมีโอกาสก็ว่ากันตามนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งในการมอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้นะครับที่ทางด้านของนายทินได้พูดก็คือกรณีของ Data Center เนี่ยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลที่ผ่านมาเน้นเรื่องการลงทุนและก็เม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศจากต่างประเทศแต่ว่ามันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center นะครับซึ่งก็ทราบว่า Data Center เนี่ยมันใช้ไฟฟ้าใช้น้ำและก็ทรัพยากรจำนวนมากขณะที่การจ้างงานเนี่ยมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่ก็จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้นะครับวันนี้มีการลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่เข้ามาลงทุนเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยถ้ามีนักลงทุนเข้าขอเข้ามาตั้ง Data Center สักที่นึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าแหมนี่ภาษาที่นายกใช้นะบอกว่าเราก็ดีใจตายโหแล้วว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถเป็นแบบวินวินทั้งหมดได้นะครับจะคาดหวังทั้งเม็ดเงินลงทุนแล้วก็การจ้างงานในระดับสูงพร้อมกับต้องการให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องก็อาจจะ ำได้ยากนะครับบางครั้งเนี่ยก็ทะลุเป้าหมายในเรื่องเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วจะบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนหรือเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนมันก็จะไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาเข้ามาลงทุนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะออกแบบกฎระเบียบแล้วก็ทิศทางรวมถึงการจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่า data center เนี่ยมันมีเรื่องของการปล่อยความร้อนออกมาพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็พบว่ามี data center แล้วก็มีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการลักลอบทำถ้าเกิดเรื่องเช่นนี้จริงเนี่ยก็ต้องขออนุญาตอีกหลายเรื่องนะครับก็พูดง่ายๆว่าใครจะกล้าอนุญาตให้มีการเก็บเชื้อเพลิงภายใต้อาคารซึ่งอาจจะเป็นการเลี่ยงบาหลีนะครับก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยตนเนี่ยยังขอให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับการไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี data center เนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็ดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบนี้ด้วยนะครับนั่นเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนะครับพูดบนเวทีของการมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนหลังจากที่ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงกรณีที่ได้รับรายงานจากนางสุภจีสุธมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ทีมไทยแลนด์ได้ไปหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐหรือว่า USTR เพื่อสรุปรายละเอียดสุดท้ายถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเนี่ยนะครับว่าต้นเนี่ยจะประชุมกับนางสุภจีวันพรุ่งนี้18กันยายนแต่ในเรื่องของไทยกับสหรัฐเนี่ยก็มีการเจรจาหลักการอันเกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วเหลืออยู่นิดเดียวนะครับซึ่งในหลักการเนี่ยแทบจะสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วก็พยายามที่จะทำให้ระดับผู้นำเนี่ยได้พูดคุยกันนะครับซึ่งการเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่นั้นเนี่ยทิศทางการพูดคุยเจรจาภาษีไทยกับสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเรื่องของการต่อสายพูดคุยกันกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับตนก็ต้องถามนะครับเพราะว่าตนเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเรื่องข้อมูลที่จะพูดคุยกันถ้ามีการต่อสายเนี่ยตนก็ได้รับการสรุปนะครับได้รับการบรีฟมาว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอยู่ในจังหวะที่ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยพร้อมที่จะมีการพูดคุยในประเด็นสุดท้ายกันยังไงถ้ามีโอกาสพูดคุยกับทรัมป์ก็จะขอในเรื่องที่ตัวของผู้นำสหรัฐเนี่ยเคยบอกว่าถ้าประเทศไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมหรือว่า joint statement ในเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่จะต้องไปเก็บกู้ทุนระเบิดไปถอนทหารดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นั้นเนี่ยนะครับซึ่งทางไทยเราเนี่ยได้ทำหมดทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะถามว่าจำได้ไหมที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษนะครับก็จะเรียนถามอย่างนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้ตรงนี้หรือไม่ด้วยก็ขอใช้ออปชันเสริมพิเศษนะครับจากสิ่งที่ได้พูดคุยกันไปตรงนั้นนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือกรณีคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบและพิจารณาความบาด28รายชื่อที่ มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และก็การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับทางด้านของนายอนุทินก็ยอมรับว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความและก็หาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลนะครับนักข่าวก็เลยถามว่าแต่สหรัฐเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบนะครับทางด้านของนายทินก็บอกว่ารัฐบาลไหนล่ะมันไม่ใช่รัฐบาลนี้นั่นก็คือสิ่งที่นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับนายทินได้มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์สำหรับกับผู้สื่อข่าวนะครับในเรื่องประเด็นกรณีของสแกมเมอร์กับคนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลแล้วก็เกี่ยวข้องนะครับพอมีนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามอย่างนี้เนี่ยนะครับทั้งที่รัฐสภาเองนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามกับทางด้านของนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับ ก็ทางด้านของนายรังสิมันก็ว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยเพราะว่าการที่นายวรพักถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้แต่สามารถเป็นรัฐมนตรีมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือเพราะว่าตั้งแต่ที่มีการเปิดเผยในสภาจนถึงวันนี้ยังมีคำถามว่านายวรพักถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างและถ้าหากไม่มีการดำเนินการใดเลยเนี่ยมันเป็นเพราะอำนาจบารมีหรือเส้นสายที่อยู่ในรัฐบาลของนายอทินให้ความคุ้มครองหรือเปล่าก็เชื่อว่าแค่นายวรพักลาออกไปเนี่ยก็จะจบนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่มุมมองสหรัฐที่มีต่อไทยแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกที่มองมาอย่างประเทศไทยตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยมีความสำคัญอะไรบางอย่างกับปัญหาสแกมเมอร์ที่กำลังส่งผลร้ายแรงกับทั่วโลกนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคาร BIC ซึ่งมีคนไทยหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องบางคนเป็นอดีตเจรตำรวจซึ่งไม่กี่เดือนก่อนหน้าก็ไปร่วมงานกับนายอนุทินในงานสำคัญงานหนึ่งก็กลายเป็นคำถามว่าประเทศไทยจะจัดการปัญหาฟอกเงินและสแกมเมอร์ยังไงนะครับเรื่องนี้มีชนชั้นนำหรือนักการเมืองไทยเกี่ยวข้องหลายคนแต่จนถึงวันนี้คดีต่างๆยังเงียบหายทำแค่ยึดทรัพย์บางรายออกหมายจับพูดตรงๆคือมันยังไม่น่าพอใจนะครับต้องสาวไส้ให้หมดต่อไปซึ่งยังไม่เห็นความคืบหน้าในระดับนั้นนะครับซึ่งทางด้านของนายรังสิมันก็ยกตัวอย่างนะครับก็นายของกรณีของนายฮุนโตหลานชายของฮุนเซนนะครับก็เคยพยายามทวงถามว่าทำไมไม่มีการออกหมายจับเป็นเพราะเกรงใจฮุนเซนหรือเปล่าทั้งที่ฮุนโตเนี่ยเป็นหนึ่งใน28รายชื่อที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรนะครับซึ่งเหตุผลที่ทำให้การจัดการเรื่องนี้ล่าช้าเนี่ยเพราะผู้มีอำนาจเนี่ยไม่รู้ว่าเกรงใจหรือกลัวอะไรถึงไม่ใช้โอกาสเนี้ยในการกวาดล้างเรื่องนี้ให้หมดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลแล้วก็ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยตนก็ต้องถามกับทางนายอดิศว่าเกรงใจอะไรนักหนาถึงไม่จัดการให้จบสิ้นเสียทีนะครับการที่สหรัฐกำหนดกรอบเวลาให้ไทยสืบสวนถ้าเราทำไม่ได้ตามกำหนดนั้นเนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างไรเนี่ยซึ่งในส่วนของตนเนี่ยนะครับก็มองเห็นว่าเวลา180วันไม่ใช่ระยะเวลาของสหรัฐแต่เป็นเวลาที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลคำถามคือรัฐบาลน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับมีคนการเมืองจำนวนมากมีคอนเนคชั่นมีบริษัทใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันนะครับถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วให้รัฐบาลอื่นขยับมันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหลายอย่างซึ่งคนที่ทำธุรกิจสุจริตก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับส่วนของนายวรพักเนี่ยก็ต้องเอาแฟ้มย้อนกลับไปดูเส้นทางการเงินแล้วก็คดีความต่างๆรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร BIC เนี่ยนะครับมาพิจารณาหากมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างน้อยเนี่ยการยึดอาซาบการยึดอายัดเพื่อมาตรวจสอบและยับยั้งการถ่ายโอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับรวมถึงบริษัทน้ำมันที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินการไม่ควรปล่อยเรื่องนี้ไว้ใต้พรมนะครับโดยที่ทางด้านของนายวรพักเนี่ยก็คือเป็นคณะทำงานเรื่องการปราบปรามด้านนี้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยชอบใช้โจรจับโจรใช้โจรจับคดีตัวเองจนทำให้เกิดข้อคอรหานะครับจึงต้องเร่งสะสางเรื่องนี้โดยเฉพาะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเนี่ยควรที่จะกลับมาเอาจริงเอาจังได้แล้วนี่ก็เป็นข้อทักท้วงจากทางด้านของฝ่ายค้านต่อกรณีนี้มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าทางสหรัฐมีความเคลื่อนไหวออกมาเช่นนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นายกรัฐมนตรีนายอทินชันวีรกูลตอบคำถามของนักข่าวก็คือกรณีคดีหัวเลือกสวกับมติของกกตตอเนี่ยนะครับที่มีคำถามว่ายังมีคนบางส่วนไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับนายกพูดเพียงสั้นๆบอกว่าคนเชื่อก็มีนะครับส่วนประเด็นที่บอกว่ากกตเสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลเห็นด้วยกับการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยนะครับนายกไม่ได้ตอบคำถามนี้แล้วก็บอกเพียงว่ามีประชุมนะครับก่อนที่จะ เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปนะครับนั่นก็ต้องบอกละนะครับว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปตามกันต่อเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะแล้วกรณีของคดีหัวเลือกสวนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมันตอนนี้มันไม่ใช่สุดท้ายละกกต.นะก็ปิดจบในส่วนที่ตัวเองเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วนะครับทีนี้มันก็จะต้องไปอยู่ที่กระบวนการหลังจากที่ทางกกต.เนี่ยได้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยได้ดำเนินการต่อเนี่ยนะครับมันก็มีคำถามต่อว่าเอ๊ะแล้วกระบวนการเมื่อศาลรับนะครับสำนวนจากกกต.ซึ่งมีความหนาเนี่ยนะครับถึง 70,000 กว่าหน้าเนี่ยกระบวนการจะมีอะไรอย่างไรจะมีการสั่งให้มีการไต่สวนเพิ่มเติม ได้หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็บรรดากูรูผู้รู้ทางด้านกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับก็ออกมาให้ความเห็นว่าถ้ากรณีที่สำนวนซึ่งกกต.ส่งไปยังศาลมีช่องว่างสำคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องของรายชื่อของผู้จัดการลงคะแนนการติดต่อกันทางโทรศัพท์เอกสารเรื่องของการแบ่งกลุ่มคำให้การของพยานที่ขัดกันการกลับคำให้การของพยานบางคนเส้นทางการเงินต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับแน่นอนล่ะนะครับว่าศาลอาจจะมีคำสั่งให้ไต่สวนเพิ่มเติมนะครับซึ่งกรณีนี้นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าสั่งให้กกต.ไปเริ่มต้นสอบใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเป็นการไต่สวนเพิ่มเติมในประเด็นนะครับที่ศาลยังมีความเห็นประธานศาลยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับซึ่งถามกันต่อไปว่าเอ๊ะแล้วโดยกระบวนการนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำได้หรือว่าศาลจะสามารถใช้อำนาจตรงนี้ได้หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูตามรัฐธรรมนูญ2560ล่ะนะครับที่มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา226วรรค2นะครับกำหนดว่าศาลฎีกาให้นำสำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนของกกต.มาเป็นหลักและก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเนี่ยศาลมีอำนาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ยังมีในวรรคท้ายของมาตรา226เนี่ยที่กำหนดให้ศาลเนี่ยใช้ระบบไต่สวนนะครับซึ่งก็หมายความว่าศาลไม่จำเป็นต้องนั่งฟังเฉพาะหลักฐานที่คู่ความนำมาให้เท่านั้นแต่สามารถเรียกดูบุคคลสามารถที่จะเรียกนะครับบุคคลเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นเนี่ยมาไต่สวนเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าศาลก็อาจจะดำเนินการนะครับเช่นเรื่องของการเรียกพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเรียกข้อมูลเส้นทางเงินนะครับเส้นทางทางการเงินข้อความเรื่องของการติดต่อเบอร์โทรศัพท์เรียกเอกสารจากกกต.หน่วยงานของรัฐธนาคารหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไต่สวนพยานที่กลับคำให้การหรือว่ามีการให้คำให้การที่มันขัดกันเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการดำเนินการโดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยนะขอให้ศาลชั้นต้นเนี่ยช่วยไต่สวนพยานในพื้นที่แทนนะครับตามระเบียบวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งนะครับก็นั่นแหละนะครับคดีเนี่ยมันมีเอกสารอย่างที่บอกนะครับ 75,722 หน้ามีผู้ถูกร้อง427คนกกต.มีมติส่งศาลเพียง77คนนะครับก็เรื่องนี้นะครับเอาเนี่ยเราไปก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาของศาลไม่ได้อันนี้คือแค่พูดถึงนะครับว่าแนวทางหรือทนทางนะครับถ้ากรณีที่ศาลสงสัยเนี่ยสามารถที่จะสามารถให้กกต.เนี่ยไปดำเนินการไต่สวนอะไรยังไงเพิ่มเติมได้หรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็เมื่อวานเนี่ยนะครับที่ได้นำเสนอไปว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรายงานผลในยตินะครับเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานกกต.ในปีงบประมาณ 2567 ถึง 2506และก็ปีงบประมาณ 2568 นั้นเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ทางด้านของในส่วนของนายแสวงบุญมีเนี่ยนะครับที่ได้ชี้แจงนะครับกับทางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะครับก็มีการบอกด้วยนะครับว่าเรื่องของการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดีทุกอย่างเนี่ยนะครับกกต.เนี่ยนะครับก็มีการเรียกเก็บเอกสารทุกอย่างไว้หมดไม่ได้นิ่งนอนใจส่วนคำวินิจฉัยกกต.ที่ออกมาเนี่ยก็ตอบทุกเรื่องทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลส่วนการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมจากกกต.นั้นเนี่ยก็จะพิจารณาจะเปิดเผยได้แค่ไหนนะครับส่วนเอกสารที่จะส่งให้ศาลฎีกาเนี่ยมีกี่แผ่นก็จะส่งให้หมดนะทั้งคำวินิจฉัยความเห็นเลขาธิการกกต.อนุกรรมการไต่สวนชุดที่26และก็ชุดที่36ส่วนกรณีที่จะให้รื้อฟื้นคดีใหม่หากศาลฎีกาพบการเชื่อมโยงมากกว่าที่กกต.วินิจฉัยเนี่ยกกต.ก็สามารถดำเนินการเป็นกรณีตามความปรากฏได้นะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกเนี่ยนะครับว่าก็โดยกระบวนการของข้อกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะดำเนินการในลักษณะอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็คือ เรื่องของทนทางเรื่องของทิศทางที่บอกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับถ้าเก็บตกเอาประเด็นที่มีการซักถามกับกกต.เมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะทางด้านของพรรคการเมืองปลีกฝ่ายค้านนะครับที่ตั้งข้อสังเกตต่อกรณีมติของกกต.ที่ออกมานะครับที่ขันแข็งที่สุดเนี่ยก็คือภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.ปฏิลิสและก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนเท่านั้นนะครับยังมีส.ส.จากทางด้านของพรรคภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันที่ตั้งข้อคำถามกับทางกกต.ในคดีหัวเลือกสว.อย่างกรณีของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับได้ ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็ตั้งข้อคำถามว่ามี2 อย่างก็คือประธานคณะอนุกรรมการชุดที่26เนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องที่ปล่อยให้ข้อมูลในกระบวนการหลุดไปยังคนภายนอกและที่ไม่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงส่วนที่แจ้งหนังสือและไม่มีใครชี้แจงเพราะตนทำหนังสือถามไปแต่ไม่มีการตอบกลับถึงข้อต่อสู้นอกจากนั้นเนี่ยกกต.มีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้ข้อมูลหลุดไปจนถึงมือคนภายนอกและก็ทำความเสียหายกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่และจะรับผิดชอบต่อการทำงานที่สะเพร่านี้ยังไงนะครับซึ่งพอถามกันอย่างนี้เนี่ยนะครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดที่26เนี่ยนะครับก็ได้ตอบบอกว่าสำนวนมาอยู่ที่ตน4เดือนเก็บใส่ตู้อย่างดีไม่เคยหลุดส่วนหนังสือข้อต่อสู้ได้ทำอย่างละเอียดที่สุดแล้วไม่หลงข้อต่อสู้ได้นะครับนายพารดอนขณะทำให้ทางด้านของนายพารดอนเนี่ยก็มีการประธานทำให้ทางด้านของนายกรวีนะครับปิศาจทุกคนลุกซักถามต่อว่าหนังสือที่ได้รับเนี่ยเป็นข้อกล่าวหารวมไม่มีรายละเอียดชัดเจนจะให้ตอบแบบไหนนะครับซึ่งร้อยตำรวจเอกชนินเนี่ยก็ชี้แจงโดยยืนยันว่าทำละเอียดที่สุดแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็ซักถามอีกว่าเห็นชื่อบางบุคคลผู้ครอบครองคือนามสกุลดอนดอเป็นอนุกรรมการร่วมด้วยแสดงว่าสำนวนสอบสวนมี2ชุดหรือเปล่าและมีการทำสำเนาด้วยใช่หรือไม่เนี่ยนะครับตรงนี้ทางด้านของนายแสวงเลขาธิการกกต.ก็ชี้แจงนะครับว่าเอกสารหลุดคนที่ผ่านเอกสารเนี่ยมันมีหลายชั้นทั้งอนุกรรมการที่26ความเห็นเลขาธิการกกต.และก็คณะอนุกรรมการชุดที่36และก็กกต.มีระบบรักษาความปลอดภัยแต่ละชั้นโดยได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนตอนนี้บอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในส่วนข้อกล่าวหาจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะครับก็พอหมดจากชุดคำถามของสสของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับนายปริศวัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็ถามว่ากรณีการเผยแพร่คำวินิจฉัยของกกต.ระหว่างที่กำลังจัดทำขอถามและขอคำยืนยันว่าจะมีการเปิดเผยการลงมติทุกครั้งของกกต.หรือไม่อย่างเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมามีการเผยแพร่มติของทุกข้อกล่าวหาแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่ากกต.แต่ละคนลงมติยังไงนอกจากนี้ยังขอถามถึงคลิปเหตุการณ์ที่โรงแรม B2 ซึ่งมีนายกท้องถิ่นจากหนองคายยอมรับว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าของเสียงในคลิปที่พูดว่าเราทำเพื่อข้างบนและก็จะมีเจ้าหน้าที่ข้างในมาดูแลพวกเราก็จะถามว่าบุคคลเนี้ยไม่ได้อยู่ในสำนวนคดีและกกต.จะสืบสวนต่อหรือไม่นะครับทางด้านของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ก็ได้ชี้แจงว่าทุกครั้งที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละช่วงหน่วยงานสืบสวนก็มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังกลับไปเหมือนกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏข้อมูลในสำนวนอยู่แล้วซึ่งตนเองเนี่ยได้รับรายงานตนเนี่ยก็ได้รายงานให้เลขาธิการกกต.และกกต.เพื่อรับทราบแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าข้อมูลที่เปิดเผยออกมายังไม่ปรากฏในสำนวนก็สามารถที่จะตั้งเป็นสำนวนเพื่อดำเนินการได้อ่ะนะครับก็ดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางเรื่องที่จบนะครับบางเรื่องที่ยังไม่จบนะครับก็ดูแล้วก็คงจะต้องบอกว่าอาจจะยังเป็นหนังเรื่องยาวอยู่นะครับแล้วก็มันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของหัวเลือกสว.ตรงนี้ที่จบนะครับแล้วก็มันยังมีประเด็นนะครับเรื่องของหัวเลือกสว.ที่ภาษาที่ใช้เนี่ยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของปมสว.สีส้มอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะครับที่มีการพูดถึงกันอยู่ก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องตามกันนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับทางรังสิมันโรมสส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าก็แน่นอนนะครับเรื่องของปมสว.สีส้มนั้นเนี่ยนะครับอย่าให้ไปใช้ตรรกะว่าถ้าฉันชั่วเนี่ยคุณก็ต้องชั่วด้วยนะครับก็เรียกร้องนะครับท้าให้กกต.เนี่ยได้เปิดชื่อเปิดหลักฐานว่าใครในพรรคประชาชนเนี่ยไปเอี่ยวไปเกี่ยวพันนะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะมีการสอบภายในไม่เลือกปฏิบัติแล้วนะครับว่าแล้วก็ยืนยันว่าใครก็ตามแต่ถ้าโกงเนี่ยมันต้องฟันทุกสีไม่มีข้อยกเว้นอ่ะนั่นแหละที่บอกว่าเรื่องของหัวสว.มันมีหลายแง่มุมมันมีอีกหลายปมนะครับเพราะฉะนั้นคงยังไม่จบง่ายๆอาจจะจบในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในของในฝ่ายการเมืองของคนที่โดยเฉพาะยิ่งแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้วก็นะครับผู้ที่ถูกพาดพิงที่เป็นรัฐมนตรีนั่นเองนะ ครับคุณผู้ฟังอ่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะพักกันนะครับขออนุญาตย้ำกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องทางการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 สำหรับช่องทางผ่าน X นะครับฝากคุณฟังไปกดติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราทั้ง2ช่องทางนี้แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราที่พบกันทาง FM 97 Quality News Station แห่งนี้เพิ่มวันโอกาสนะครับทุกวันจันทร์เดิมเนี่ยทุกวันอังคารถึงศุกร์ตอนนี้เป็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะครับเวลาเดิมครับ 18:00 นถึง 19:00 นเอาเดี๋ยวพักกันช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของตั๋วร่วมค่าโดยสารนะครับที่มีการกำหนดอัตราการจัดเก็บไว้สูงสุดไม่เกิน45บาทเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมนะครับซึ่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเนี่ยนะครับมีอะไรที่เป็นความคืบหน้ากันบ้างนะครับโดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมครั้งที่3/2569เมื่อวานนี้16กันยายนนั้นเนี่ยนะครับเป็นการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนระบบตั๋วร่วมภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม2568นะครับโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญก็คือเรื่องของหน่วยงานที่มีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือว่า CCH นะครับแล้วก็การพิจารณากฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารร่วม2ฉบับเพื่อให้เกิดกลไกที่ขับเคลื่อนในระบบตั๋วร่วมเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งในที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTB นะครับเข้ามาประกอบกิจการ CCH ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569และมติของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าแผนการดำเนินงานนะครับหรือว่าไทม์ไลน์ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดภาระค่าครองชีพนะครับโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.นะครับได้รายงานความคืบหน้าการเจรจากับผู้ประกอบการการดำเนินงานตามพระบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน2562นะครับรวมถึงการติดตั้งและทดสอบระบบตั๋วร่วมโดยที่ประชุมเนี่ยมีมติรับทราบและก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดนะครับสำหรับความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายลำดับรองเนี่ยปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขก็ได้ออกประกาศสำนักงานและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจำนวน5ฉบับแล้วนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ลงนามประกาศกระทรวงคมนาคม6ฉบับและก็ประกาศในส่วนของคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมนะครับ2ฉบับไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนายสุรพงษ์ลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือ BTSC ได้เปิดเผยนะครับว่าทาง BTSC ก็กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงคมนาคมและกทม.เพื่อเดินหน้ามาตรการตั๋วร่วมนะครับโดยเรื่องที่พูดคุยกันเป็นหลักคือด้านเทคนิคเนื่องจากระบบจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองที่ BTS เป็นผู้เดินรถนั้นเนี่ยยังไม่สามารถรองรับบัตร EMV ได้นะครับซึ่งเป็นบัตรหลักในการจ่ายค่าโดยสารแบบตั๋วร่วมและก็ต้องใช้เวลาในการติดตั้งระบบประมาณปีถึง1ปีครึ่งนะครับเพราะว่าช่องทางสแกนบัตรเข้าออกรถไฟฟ้าของ BTS เนี่ยมีจำนวนมากกว่าพันช่องนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับ BTSC กำลังพยายามหาวิธีการดำเนินการให้ได้เร็วขึ้นเช่นตอนนี้เนี่ยทาง KTB ได้เสนอให้ติดตั้งหัวอ่านบัตร EMV ที่ประตูสวิงเกตแบบรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันไปก่อนแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อถึงเวลาเปิดให้บริการตั๋วร่วมแบบเต็มระบบในวันที่1มกราคม2570เนี่ยอาจจะไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอแล้วก็กำลังหาวิธีการเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้รองรับได้มากขึ้นส่วนบัตรแรบบิตนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะปรับระบบให้สามารถรองรับการเดินทางแบบตั๋วร่วมได้นะครับแต่ว่าต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเช่นธนาคารผู้เป็นเจ้าของบัตร EMV ทาง KTB ที่ต้องให้ความเห็นชอบในการใช้ระบบนะครับด้านงบลงทุน ในการปรับระบบให้รองรับ EMV นั้นเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจนด้วยนะครับว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบบ้างเช่นกรณีของสายสีเขียวส่วนต่อขยายซึ่งเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับของกทม.เนี่ย BTS เป็นผู้รับจ้างเดินรถเพราะว่ามันต้องเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับโดยที่เบื้องต้นเนี่ยจากการหารือร่วมกับฝ่ายรัฐเป็นระยะก็พบว่าประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างมากจากโครงการตั๋วร่วมดังกล่าวโดยในการเดินทางนั้นเนี่ยผู้โดยสารยังคงชำระค่าโดยสารตามอัตราเดิมไปก่อนจากนั้นเนี่ยหลังจากหมดวันแล้วเนี่ยทาง CCH จะเป็นผู้เคลียร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก่อนที่จะส่งคืนค่าโดยสารที่ผู้โดยสารชำระเกินจาก45บาทเนี่ยเข้าสู่บัตร EMV ของผู้โดยสารแต่ละรายภายใน3วันหลังการเดินทางนะครับขณะที่ทางฝั่งของผู้ประกอบการนั้นเนี่ยก็จะได้รับการเคลียร์รายได้จาก CCH แล้วก็นำส่งเข้าผู้ประกอบการแต่ละรายในลักษณะเดียวกันแต่ก็จะมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือกรณีที่โครงการตั๋วร่วมส่งผลให้ผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นฝ่ายเอกชนผู้รับงานเดินรถเนี่ยก็ต้องแบ่งรายได้แก่รัฐเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็คงต้องมีการหารือในรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนโดยสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือถ้าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจริงต้นทุนก็ต้องเพิ่มตามไปด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้ามีกำไรเพิ่มทาง BTS ก็พร้อมที่จะแบ่งรายได้ให้รัฐเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากการประเมินทั้งฝ่ายรัฐและก็เอกชนเนี่ยคาดว่าโครงการระบบตั๋วร่วมดังกล่าวนั้นเนี่ยจะส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรวมของระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20% นะครับขอรอลุ้นกันนะครับเอาละครับก่อนที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารเรื่องอื่นกันต่อเนี่ยนะครับขออนุญาตที่จะย้ำนะครับ2เรื่องกับคุยข่าวAround Newsของเรานะครับเรื่องของการเพิ่มเวลาออกอากาศนะครับตอนนี้เราติดตามรับฟังคุยข่าวAround Newsของเราทาง FM 97 MHz เนี่ยนะครับได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แหละนะครับจากก่อนหน้านั้นที่พบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นเวลาเดิมนะครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวAround Newsของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebookคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยAround News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยแล้วก็Around News FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือ X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางของคุยข่าว Around News ของเราด้วยนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะครับกับการยกระดับการสัญจรทางน้ำนะครับเพื่อผลักดันเรื่องของแท็กซี่โบ๊ทเป็นฟีดเดอร์เชื่อมต่อรถเรือรางนะครับสนับสนุนท่องเที่ยวและก็เป็นเรื่องของการปลุกให้เศรษฐกิจชุมชนริมคลองเนี่ยนะครับมันมีการขยายตัวด้วยนะครับนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับว่าได้มีการประชุมร่วมกับกรมเจ้าท่าและผู้แทนของบริษัทสมายบัสจำกัดเพื่อรับฟังการเสนอนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือโดยสารหรือว่าแท็กซี่โบ๊ทในคลองภาษีเจริญนะครับเพิ่มทางเลือกการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดเวลาพร้อมกับบรรเทาวิกฤตจราจรทางบกให้กับประชาชนนะครับทางนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมได้มุ่งส่งเสริมแท็กซี่โบ๊ทให้เป็นระบบขนส่งรองหรือว่าฟีดเดอร์เพื่อที่จะแก้ปัญหาจราจรติดขัดแล้วก็ลดระยะเวลาในการเดินทางนะครับควบคู่กับการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลองโดยเน้นการดึงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำที่มีอยู่เนี่ยมาใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมน้ำและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ยให้ได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมคลองได้อย่างสะดวกปลอดภัยในราคาที่เข้าถึงได้นะครับตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงการสัญจรจากลำคลองสู่ระบบรถไฟฟ้าและก็ถนนสายหลักได้อย่างไร้รอยต่อนะครับสำหรับแนวทางการพัฒนาเนี่ยมีการมอบหมายให้กรมเจ้าท่าทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการขับ คลื่อนโครงการนำร่องนะครับก็แบ่งเป็น2รูปแบบหลักก็คือเรือ EV Taxi Boat ขนาด6ที่นั่งที่มีความคล่องตัวสูงพร้อมกับจัดตั้งสถานีชาร์จขนาดกะทัดรัดนะครับแล้วก็เรือไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซล่าไฮบริดที่นำเอาเรือท้องถิ่นเนี่ยมาปรับปรุงระบบเพื่อลดปัญหาเสียงดังและก็ควันดำช่วยรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่คลองภาษีเจริญบางกอกใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นย่านตลาดพลูตลาดน้ำวัดกำแพงพร้อมกับประสานขอใช้ท่าเรือของวัดและกทม.รวม15แห่งนะครับเพื่อพัฒนาเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งทางด้านของนายแสนเปียรรัฐมนตรีช่วย

0: าด 45% เนี่ยยืนยันนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนมาใช้บริการแท็กซี่โบ๊ททันทีซึ่งประเมินจุดคุ้มทุนไว้ที่ผู้โดยสาร 1,500 คนต่อวันนะครับควบคู่กับการเร่งปลดล็อกข้อบังคับการเดินเรือทางน้ำเพื่อที่จะเอื้อให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่าและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขนะครับก็จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเชิงลึกและก็รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่คลองภาษีเจริญอย่างรอบคอบเพื่อที่จะนำข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจผลักดันโครงการแท็กซี่โบ๊ทให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับเอาเราไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องของทางบขส.นะครับจับมือภาคีเครือข่ายขอนแก่นยกระดับการเดินทางเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะรองรับนักท่องเที่ยวในงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีนะครับนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ16กันยายนทางบขส.ได้ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่นนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหอการค้าจังหวัดขอนแก่นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาแนวทางเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางเพื่อรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569และส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งนี้เนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ระหว่างวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่15มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการนักธุรกิจและก็คณะต่างๆเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะครับส่วนจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพด้านการคมนาคมการท่องเที่ยวที่พักการจัดประชุมและนิทรรศการการค้าและก็เครือข่ายธุรกิจนะครับภาคีเนี่ยจึงมีความประสงค์จะร่วมกันนะครับศึกษาประสานและก็ส่งเสริมการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและก็กระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมโดยการดำเนินการแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับต้องอยู่ภายในอำนาจหน้าที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับงบประมาณและก็การอนุมัติของภาคีแต่ละฝ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของบขส.จึงได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวเพื่อร่วมกันศึกษาและก็พัฒนาแนวทางเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับอุดรธานีนะครับเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีนะครับโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดประชุมและก็นิทรรศการการค้าการใช้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วก็การกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยความสะดวกความคุ้มค่าการแข่งขันที่เป็นธรรมครับนอกจากนี้เนี่ยภาคีเครือข่ายยังอาจจะร่วมกันสำรวจความต้องการเดินทางศึกษาเส้นทางจุดรับส่งตารางเวลารูปแบบบริการการเชื่อมต่อระบบขนส่งและก็ความเป็นไปได้ของกิจกรรมหรือแพ็กเกจท่องเที่ยวนะครับประสานเครือข่ายโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวผู้จัดงานและก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดทำข้อมูลสำหรับผู้เดินทางแล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับที่ทางบขส.เนี่ยได้ร่วมมือกับทางด้านของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะรองรับการเดินทางนะครับทั้งประชาชนและก็นักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในงานมหกรรมพืชสวนโลกที่อุดรธานีนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับส่องข่าวรอบโลกทรัมป์แสดงความไม่พอใจหลังจากที่เฟดเนี่ยนะครับธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน

ื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เควินวอชนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่ได้ตัวของทรัมป์เองเนี่ยเป็นผู้เลือกมากับมือนะครับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับระบายความไม่พอใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่เฟดเนี่ยตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับโดยทรัมป์โพสต์ผ่านทรูทโซเชียลแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองบอกว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐควรอยู่ที่ 1% หรือต่ำกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่มีเครดิตดีที่สุดในโลกแบบทิ้งคนอื่นไม่เห็นฝุ่นนะครับและเขายังบอกด้วยว่าลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสหรัฐอเมริกาลงซะและต้องทำเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการแสดงความเห็นครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่ทรัมป์พุ่งเป้าไปยังวอชนะครับผู้ว่าการเฟดโดยตรงมากที่สุดเท่าที่เคยทำมานะครับแม้ในเวลาต่อมาเนี่ยทางทรัมป์จะบอกกับนักข่าวบอกว่าตนยังคงมีความเชื่อมั่นในตัววอชนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ตนเนี่ยเป็นคนเลือกเมื่อต้นปีนี้ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานของเฟดต่อจากเจอโรมพาวเวลนะครับซึ่งมักถูกทรัมป์โจมตีว่าไม่ยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากตามที่ตัวเองเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกกับนักข่าวบอกว่าตนได้คุยกับเควินแล้วก็บอกกับตัวประธานเฟดเนี่ยว่าตนเนี่ยประธานด้วยบอกว่าทางด้านของเฟดของเควินเนี่ยก็โหวตไปตามมติคณะกรรมการเถอะเพราะว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรอยู่แล้วคณะกรรมการมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์อย่างมากนะครับเป็นการเล่นเกมการเมืองแล้วก็กำลังทำสิ่งที่ผิดนะครับซึ่งคำกล่าวดังกล่าวเนี้ยนะครับดูเหมือนว่าเป็นการยืนยันว่าตัวทรัมป์เนี่ยได้พูดคุยกับประธานเฟดแล้วขณะที่จนถึงขณะเนี้ยทางวอชก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ามีการพูดคุยกับทรัมป์แต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังดูเหมือนว่าตัวของประธานดีสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะเชื่อมโยงการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่ยืดเยื้อยาวนานเข้ากับต้นทุนการกู้ยืมที่กำหนดโดยเฟดนะครับทางนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัจจัยทั้งสองเรื่องเนี่ยแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์เคยขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งหมดกับประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้าถ้าทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งคำว่าขาดดุล นะครับก็เป็นแค่คำสวยหรูที่หมายถึงการขาดดุลเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็กำลังแบกรับภาระของเกือบทุกประเทศในโลกแล้วก็สถานการณ์เช่นนี้จะปล่อยให้ดำเนินการต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยนะครับโพสต์ในประเด็นนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐตามก็เป็นวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะก็ตรงกับบ้านเราวันนี้นั่นแหละนะครับซึ่งการโพสต์ข้อความโจมตีที่ดุเดือดของทรัมป์เนี่ยมีขึ้นไม่นานแหละครับหลังจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้ลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ไปสู่ที่ระดับ 3.75-4.0% จากเดิมที่ 3.5-3.75% ก็ถือว่าเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับโดยทางด้านของวอชนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐก็ได้พูดในระหว่างการแถลงข่าวหลังการประชุมเนี่ยนะครับบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจอย่างรอบคอบจริงจังและมีความรับผิดชอบนะครับความจริงที่เห็นได้ชัดคืออัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไปและก็เป็นเช่นนี้มานานเกินไปแล้วนะครับโดยที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีเป้าหมายจะรักษาอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2% หรือต่ำกว่านั้นนะครับโดยที่วอชเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่เหนือระดับเป้าหมายมานานกว่า5ปีแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มด้วยนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยจะยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อไปโดยประมาณการนโยบายการเงินฉบับใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบาย16จากทั้งหมด18คนเนี่ยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกปรับขึ้นอีกอย่างน้อย 0.25% ภายในสิ้นปีนี้มีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะ ะคงที่อยู่ในระดับปัจจุบันนะครับซึ่งทางวอชเนี่ยได้ย้ำอีกนะครับว่าตนไม่เห็นด้วยกับการให้แนวทางล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับและไม่ได้ส่งตัวเลขการคาดการอัตราดอกเบี้ยของตัวเองเนี่ยเข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าวนะครับทางนี้เนี่ยนับตั้งแต่ที่วอชเข้ามารับตำแหน่งประธานธนาคารกลางของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากผ่านการรับรองจากวุฒิสภาเนี่ยในช่วงแรกนะครับวอชได้ชี้นำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมแม้ว่าคณะผู้กำหนดนโยบายบางส่วนจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อนะครับแต่ว่านั่นแหละในที่สุดเนี่ยนะครับทางด้านของวอชก็ได้บอกนะครับในการแถลงข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ทางเฟดเนี่ยจะต้องดำเนินการและตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้บ่งชี้ว่าแนวโน้มพื้นฐานทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นแต่อย่างใดนะครับซึ่งนักข่าวก็ถามระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยว่ามีแผนที่จะเข้าพบกับทรัมป์เพื่ออธิบายเหตุผลของการตัดสินใจในครั้งนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับทางวอชหลีกเลี่ยงที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนและก็พูดเพียงว่าตนไม่มีอะไรจะบอกนะครับเกี่ยวกับการหารือกับทางประธานาธิบดีนะครับซึ่งโพสต์ของทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ในสัปดาห์ละนะครับที่ออกมาโจมตีบุคคลที่ตัวเองเป็นผู้แต่งตั้งด้วยตัวเองหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยศาลสูงสุดสหรัฐมีคำตัดสินไม่รับรองความพยายามของทรัมป์ที่จะควบคุมวิธีจัดการกับบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ของรัฐต่างๆนะครับซึ่งทรัมป์ก็เขียนถึงผู้พิพากษาศาลสูงสุด3คนที่ตัวเองเป็นผู้แต่งตั้งบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ตนสัมภาษณ์เพื่อให้มาทำหน้าที่ในศาลสูงสุดสหรัฐนะครับเป็นเพียงเงาของตัวตนเดิมของคนเหล่านี้เท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอดสัปดาห์นะครับในการกดดันทางเฟดต่อสาธารณะให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมขณะที่อดีตเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับทางรอยเตอร์เนี่ยนะครับว่าโพสต์ของครั้งที่โจมตีเฟดถือว่าเป็นการตอบโต้ที่ค่อนข้างเบาเมื่อพิจารณาจากการรณรงค์กดดันที่เกิดขึ้นตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยแหล่งข่าวรายดังกล่าวเนี่ยบอกว่าประธานดีกำลังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้แล้วก็ไม่ได้กล่าวอย่างเจาะจงว่าวอชเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวไม่ได้ตั้งฉายาให้นะครับแล้วก็ไม่ได้ขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ต่อธนาคารกลางสหรัฐแต่กำลังเบนความไม่พอใจของตัวเองไปยังประเทศคู่ค้าซึ่งแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยนะครับเสนอชื่อวอชเมื่อเดือนมกราคมให้เขารับตำแหน่งต่อจากพาวเวลนะครับซึ่งมีการตั้งฉายานะครับกับอดีตประธานเฟดคนก่อนเนี่ยว่าช้าเกินไปเพราะว่าได้มีการใช้แนวทางระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อปีที่แล้วมากกว่าที่ทรัมป์เนี่ยต้องการส่วนวอชเนี่ยเข้ารับตำแหน่งและก็คำมาพร้อมกับคำมั่นว่าจะรักษาความเป็นอิสระของเฟดในการกำหนดนโยบายการเงินควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับทำเนียบขาวอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในประเด็นอื่นๆก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ได้ดังใจก็แสดงความไม่พอใจซึ่งเราเห็นได้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับเอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของยอดผู้สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่เนปาลเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยของเนปาลได้ปรับเพิ่มยอดผู้เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เนี่ยเกือบ 1,000 รายทำให้จำนวนล่าสุดอยู่ที่ 6,150 รายนะครับหลังจากทำการรวบรวมแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับโดยชานติมาฮัตโฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยของเนปาลเนี่ยบอกกับทางสำนักข่าว AFP บอกว่าได้เก็บรวบรวมรายละเอียดของผู้สูญหายจากสำนักงานประจำอำเภอและก็ได้ปรับปรุงข้อมูลใหม่หลังจากได้รับการยืนยันแล้วนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นจาก 5,179 คนนะครับที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านั้นขณะที่สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่พบในขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ 1,403 ศพนะครับโดยในจำนวนนี้ระบุตัวตนได้เพียง105รายเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งทิเบตของจีนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันเมื่อ26สิงหาคมเช่นเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตที่43รายและก็สูญหาย519รายนะครับซึ่งในบรรดาผู้สูญหายเนี่ยมีชาวต่างชาติหลายร้อยคนรวมถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้แสวงบุญรวมอยู่ด้วยนะครับโดยที่เนปาลก็ประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟื้นฟูหลังเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้จะสูงถึง 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับก็เป็นความคืบหน้านำมาบอกกล่าวกันทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของคุยข่าวอาราเนสนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการ คุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดกระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยผู้นำอินโดนีเซียสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่าหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
2: Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
3: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็แต่ขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
1: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรณ์จาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้งนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
4: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะฮะเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
6: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
7: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือของความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
6: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
8: นายเบนจามินสุกาญจนทรีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
9: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะเวลาทำงานครับอ๋อแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
8: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ฐานกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
11: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห้วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
10: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
12: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งฉนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกหุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกหุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกหุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟจึงต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
13: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
18: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
17: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยแอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
16: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: ในรอบ50ปีที่นำ 2-0 แต่กลับแพ้โอ้โหจบเกมด้วย 3-2 นำแต่10นาทีแรกสุดท้ายคาบ้านเหมือนเดิมยังไงวะแบงค์
3: ยังไงก็ไม่รู้แต่ผมทายถูกว่าแพ้ตอนนี้มีการทายสกอร์ว่าอะไรนะผลการแข่งขันจะเป็นไงผมถูกนะผมถูกว่าแพ้คาบ้านครับเฉือนเฉือนซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงแต่ดูมันรับไม่ค่อยได้นะไอ้เรื่องที่แบบว่าไอ้นำอยู่ 2-0 เนี่ยแหละเป็นประเด็นสำคัญคือถึงแม้จะทายถูกแต่แบบโอ้โหนำ 2-0 นะเกิดอะไรขึ้นมาแพ้ 3-2 เนี่ยคืองงอ่ะผมก็งงกันแหละแต่มันก็ถ้าได้ดูจริงๆดูเกมมันก็จะรู้แหละว่ามันก็เป็นอย่างนั้นได้เพราะมันจะมีตัวผมพูดอย่างนี้นะว่าเป็นผู้เล่นตัวถ่วงเป็นผู้เล่นที่ตัววางยาทำให้นี่แหละคาลิกเนี่ยต้องหลั่งน้ำตาในตอนแถลงข่าวหลังเกมไอตัวนี่แหละผมเล็งไว้แล้วว่าโอกาสคุณมีแล้วแต่คุณทำอย่างนี้ก็แปลว่าผมว่าพิจารณาได้แล้วว่าพอแล้วสำหรับคนนี้
2: เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในรายละเอียดเกมนะครับก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงเกมกันเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคาร์บอนคอช้างเขาเดียวกันครับเขาเกลียบรวยเพื่อนฮานามิควิกแสบเข้าเส้นรถยนต์ซูซูกิและยางดันลอปนะครับและที่สำคัญพี่ๆทุกคนครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเราครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยแล้วก็พี่ๆที่ติดตามไว้แล้วนะครับแล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยฝากกดไลค์คลิปของเราหน่อยนะครับเพื่อให้มันแบบยอดไลค์สูงๆนะจะได้นำส่งเยอะๆนะครับจะได้แนะนำให้กับพี่ๆทุกท่านที่คนอื่นๆที่ยังไม่เคยดูพวกเราเนี่ยก็มาดูพวกเราด้วยนะครับอ่ะวันนี้สาดไปเลยครับพี่ๆคอมเมนต์กันเข้ามา พูดคุยกันเข้ามาสาดมาเลยฮะอารมณ์ของพวกพี่ๆเป็นยังไงผมวางแผนไว้อย่างดีว่าโอเคนอนตื่นมาตีสองมาดูแบบชิวๆผมตื่นเต้นที่หนึ่งครึ่งอ่ะมาเปิดทีวีรอดูเลยจบเกมตีสี่กว่าๆนอนไม่หลับผมไปหลับอีกทีประมาณเกือบหกโมงเช้าแล้วตื่นเจ็ดโมง
3: ครับ
2: ยังอุตส่าห์หลับได้นะแต่กว่าจะหลับข่มตานอนได้มันแบบโอ้โหมันค้างคาในใจมันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะในหัวนะครับ
3: ครับ
2: เป็นเหมือนกันไหมคอมเมนต์เข้ามาหน่อย
3: หรือว่ารู้สึกเปลืองไฟอย่างงี้อุตส่าห์ตื่นมาดูอย่างนี้เปลืองไฟน่าจะนอนต่อ
2: ไอ้ไฟไม่เปลืองหรอกแต่มันมีคำถามอยู่ในหัวเนี่ยเยอะแยะ
3: ครับ
2: ปัญหาเนี่ยสรุปแล้วปัญหามันอยู่ที่นักเตะหรืออยู่ที่โค้ชวะอันนี้คือหนึ่งคำถามแล้วฝากไว้ให้พี่ๆหน่อยนะปัญหาอยู่ที่นักเตะหรือว่าคาริกพิมพ์กันมาหน่อย
3: ก็ทำโพลเลยเนี่ยคำถามเนี่ยสองตัวเลือก
2: เอาแค่สองตัวเลือกเนาะ
3: สองตัวเลือกพอณวันนี้นะบอกว่าทำโพได้นะปัญหาคุณคิดว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยฟอร์มในพรีเมียร์ลีกก็แพ้มาใช่ไหมประมาณกี่เกมวะสองเกมสามเกมแล้วก็มาแพ้ล่าสุดแพ้ไบตันตกรอบลีกคัพเนี่ยคุณคิดว่าเป็นเพราะหนึ่ง
2: ตัวโค้
3: ชตัวนักเตะตัวนักเตะที่มีอยู่เนี่ยสองไมเคิลคาริกก็คือเฮดโค้ชของเราเพราะอะไรนะฮะ
2: เดี๋ยวนะ
3: ทำได้ไหมพี
2: ่เดี๋ยวมันขึ้นไหม
3: ยังไม่เห็นนะ
2: ยังไม่เห็นใช่ไหมแป๊บหนึ่ง
3: ครับเห็นแล้วขึ้นแล้ว
2: ขึ้นให้แล้วพิมพ์หนึ่งปัญหาอยู่ที่นักเตะนะครับพ
3: ิ
2: มพ์สองปัญหาอยู่ที่คาริกนะ
3: สองข้อนี้ก่อนยังไม่ต้องมีถูกทุกข้อไม่ต้องมีถูกทุกข้อ
2: แล้วก็ไม่เจาะจงด้วยว่านักเตะคือใครเหมารวม
3: ก็โดยรวมอ่ะ
2: ใช่เพราะมันก็ต้องรับผิดชอบกันเนาะแต่สุดท้ายคาริกก็รับจบนะในการให้สัมภาษณ์ผิดที่ผมเองแหละครับอย่าไปว่าน้องๆเขาเลย เนี่ยรับจบแต่สำหรับผมนะโอ้โหเมื่อคืนดูแล้วแบบเฮ้ย
3: ก็นั่นแหละตามที่ VM
2: ขออภัยฮะ
3: รู้สึกเลย
2: เออน้อยเนื้อต่ำใจท้อแท้จังเลยวะ
3: มันต้องท้อแท้กันแหละแต่มันก็ผมมองว่ามันก็เป็นอย่างที่ผมบอกไว้นะจริงๆก็มองไว้ได้ว่าเป็นเกมที่สามารถทดลอง
2: ครับ
3: ทดลองผู้เล่นที่แบบว่าเป็นผู้เล่นที่เป็นทีม2แล้วนะพูดว่าทีม2แล้วเป็นทีมเป็นตัวสำรองหรือตัวบรรดาดาวรุ่งก็ได้ลงนัดนี้มันก็จะทำให้เห็นภาพว่าตัวไหนอ่ะมันโอเคบ้างตัวไหนไม่โอเคอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มองว่าอ่ะมันเป็นประโยชน์นะถึงแม้จะแพ้ก็เถอะก็เป็นประโยชน์อยู่ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างชัดเจนขึ้นนะฮะแต่สุดท้ายนะก็เมื่อขึ้นคาลิก็ส่งตัวจริงลงฮะอยู่ดีบูโน่คุณย่าอะไรเงี้ยลงมาเอโมโมลงมา
2: การแข่งขันนั่นแหละ
3: เพื่อต้องการ เพื่อต้องการที่จะพลิกสถานการณ์นะฮะแต่จริงๆแล้วสถานการณ์คุณถูกพลิกมากกว่าไม่ให้คุณพลิกนะคุณนำเขา2ลูกอ่ะ
2: อ่ะนำ 2-0 ใช่ไหม
3: ครับ
2: เป็นสถานการณ์ที่โค้ชทุกคนอยากได้เวลาเจอกับไบรตันเนี่ยนะครับ8นาทีที่8เชลซียิง 1-0 โคตรสวยรับบอลมาตัดเข้าในแล้วก็ยิงเสาแรกสวยมากผมว่าไอ้โกไบรตันน่ะก็ไม่คิดว่าจะเสาแรกปกติตัดเข้าในมามันเสา2ใช่ไหมก็เลยขยับตัวช้าไปหน่อยสับแล้วก็เป็นประตูที่แบบมันปลดล็อกให้น้องอ่ะเอาจริง
3: ครับ
2: เกมที่แล้ว FA ครับเจอไบรตันน้องโดนใบแดงเหลืองแดงโง่ๆอ่ะเตะบอลทิ้งจำประมาณนั้นแหละเออเตะบอลทิ้งแล้วโดนใบแดงใบเหลืองไปที่2แล้วเป็นใบแดงอ่ะทำให้แมนยูเหลือ10คนแล้วก็แพ้นะครับรอบนี้น้องยิงได้ปลดล็อกกับไบรตันเออแล้วก็จูบตาสโมสรมันก็สะท้อนไปเห็นกับดาวรุ่งอีกคนนึงนะที่มีข่าวว่าจะขอยกเลิกสัญญาอยากย้ายทีมเต็มแก่นะครับ
3: ครับ
2: ซึ่งน้องเขาก็ทำให้เห็นว่าเออเนี่ยผมรักสโมสรนะภาพมันมาเลยนะครับอ
3: ี
2: กประตูนึงก็ต้องชื่นชมแรดฟอร์ดด้วยวิ่งไปฉกบอลแล้วก็เลี้ยงแหวก2แหวก3สุดแล้วก็ยิงแต่มันไม่เข้าไม่เป็นไรแต่เมสันเมาส์วอลเล่ฉลาดด้วยวอลเล่ลงพื้นนะครับให้บอลมันกระดอนเข้าไป
3: ครับ
2: 2-0ตั้งแต่10นาทีแรกเออแล้วก็ตามสถิติแล้วเนี่ยแมนยูถ้านำ 2-0 ไม่เคยแพ้นะครับ
3: ครับ
2: ยาวนานมาตั้งแต่นู้นปี1976เออตั้งแต่ตอนนู้นนะ145เกมที่นำ 2-0 ในโอลด์ทราฟฟอร์ดไม่แพ้นะครับชนะถึง143เกมด้วยกัน

0: สองไบรตันก็เก็บได้เพรสซิ่งสูงแมนยูแกะเพรสไม่ได
1: ้
0: จ่ายบอลโง่ๆเชสโก้ไม่รู้ว่าคืนนี้เขาเป็นอะไรนะสู้การปะทะกับวูชโควิดไม่ได้เลย
1: เสียบอลผมรู้ว่าเป็นอะไรผมรู้ว่าเขาเป็นปกติแต่วูชโควิดนี่คือของจริงนะพี่ผมว่านี่แหละต่อไปนี่คืออาจจะเป็นกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในลีกก็ได้หลังจากที่ดูฟอร์มนะ
0: แล้วก็การตัดสินใจของเชสโก้หลายจังหวะก็ไม่ดีอาจังหวะที่หลุดไปอ่ะมีตัวเลือกเชลซีอยู่ฝั่งขวาไม่จ่ายแต่เล่นเองอย่างเง
1: ี้
0: ยเหมือนเขาแบบผมว่าเขามีอะไรในใจอยากที่จะพิสูจน์อะไรสักอย่างนักเตะแมนยูเป็นอย่างนี้เลยหลายคนเมื่อคืน
1: อ
0: ่ะเหมือนแบบเล่นๆไปแล้วก็เหมือนมันนำเร็วอ่ะในหัวมันคิดอย่างอื่นแล้วอ่ะมันไม่ได้คิดถึงแบบเรื่องผลการแข่งขันละชนะแน่อะไรเงี้ยหรือเปล่ากลายเป็นว่าไปจนถึงนาทีที่60กว่าแมนยูเพิ่งจะมียิงตรงกรอบ1ครั้งนะครับแล้วมันก็มีหลากหลายเหตุการณ์เนาะเมื่อคืนเนี้ยที่ทำให้เรารู้เลยว่าโอ้โหคืนนี้มาหนักแน่โดยเฉพาะมาลิกยันคุเย่เล่นชิ่งไม่กี่จังหวะหลุดและดาโลไม่ทันทะลุขึ้นไปเอียงจะปั่นและโชคดีมันปั่นไม่เข้าปั่นไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเราเห็นลูกอย่างเงี้ยเยอะมากไอเดนเทเว่นบางบอลแต่โชว์เก่าหน่อยขาอ่อนโดนเขาฉกไปยิงดีนะไอยูโรมาเก็บงานให้อย่างเงี้ย เล่นบอลกันแบบเงอะๆงะงะใช่ไหมกองกลางเนี่ยแรกเริ่มเกมมาแรกอะเตเลมันเล่นดีแต่หลังๆมาคุมเทมโปไม่ได้เรียบร้อยกลางโบเสียลูก 1-0 อ่ะเสียลูก 2-1 ก่อนหมดครึ่งแรกใช่ไหมเป็นจังหวะที่เชสโก้เหมือนจะโดนทำฟาวล์แต่กรรมการไม่เป่านักเตะแมนยูเสียสมาธิอีกแล้วไปรอว่าจานจะเป่าหรือเปล่าจานเขาวางบอลยาวข้ามโง่ๆเลยเฮเว่นก็ไม่ได้เช็คไลน์ล้ำหน้าอะไรเลยรอวิ่งมาแล้วก็เรียบร้อย 2-1 หมดครึ่งแรกจบที่ครึ่งแรก 2-1 ผมบอกเลยไบตันมาแน่นอนแล้วก็มาจริงเว้ยหลังจากนั้นแมนยูก็ไม่มีอะไรเลยรอโดนเพรสสูงแกะเพรสไม่ได้สนามดูแคบไปเลยอ่ะใช่ไหมแบงค์ยังไงเมื่อคืนเอาแค่แบบก่อนที่จะไป 2-2 นะเอาแค่แบบ2-0ไป 2-1 เนี่ย
1: อัตราผมบ้างนะที่ผมพูดตั้งแต่ตอนไลฟ์ที่บอกว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งที่คิดว่าจบแล้วสำหรับผมนะคือผมพอแล้วก็คือนี่แหละไอเดนเฮเว่นนี่แหละไอกองหลังคนนี้แหละถึงแม้จะเป็นดาวรุ่งก็เถอะแต่กลิ่นมันเริ่มมาตั้งแต่ไอจังหวะที่บอลมันเหมือนเฮเว่นเขาจ่ายแล้วมันไม่ติดใช่ไหมแล้วบอลมันกระดอนมาเหมือนจะปล่อยออกหลังอะไอแต่ไอท่วงทำนองที่เฮเว่นมันทำอะไอที่บอลมันจะมาบอลมันจะออกหลังอะมันเดินเพื่อที่จะไปบังบอลผิดกับผู้เล่นไบตันนะที่มันมีความมุ่งมั่นที่จะไปฉกบอลสุดท้ายเฮเว่นมันทำเป็นบังบอลแล้วก็เสียบอลล้มลงไปซึ่งมันดูยังไงก็ไม่ฟาวแน่นอน
0: ครับ
1: แน่นอนแหละดูเหมือนแบบขาอ่อนไปเองอะอันนี้คือสัญญาณแรกนะที่แบบว่ามันไม่ได้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันคือความมันไม่ได้ว่าทักษะไม่ดีหรืออะไรแต่มันคือความประมาทแล้วมันคือความแบบเลินเล่อมากอ่ะคุณเล่นเกมคุณได้โอกาสลงเล่นแล้วอ่ะพิสูจน์ตัวเองให้โค้ชเห็นแล้วอ่ะแต่แบ
0: บ
1: คุณยังว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็จังหวะสองก็คือจังหวะที่ผมพอแล้วก็คือพอก็คือนั่นแหละเสียประตู2-1ก็คือปล่อยให้เขาโยนมาใช่ไหมคือเข้าใจแหละว่าอาจจะแบบเสียสมาธิเรื่องฟาวไม่ฟาวแต่คุณหน้าที่คุณคือคุณปล่อยให้แบบไบตันนี่แบบกองหน้าไบตันยิงง่ายๆอ่ะคือไปรับบอลง่ายๆอ่ะคุณแค่คุณเดินตามหลังเขาด้วยซ้ำอ่ะแล้วปล่อยให้เขายิงเนี่ยเป็นผมรู้สึกนะถ้าผมเป็นโค้ชผมเปลี่ยนออกเลย

0: ไม่ว่าจะยังไงอ่ะเปลี่ยนออกทันทีแล้วก็เก็บเข้าของไปจากทีมกูซะจริงๆนะเพราะว่าแบบดูเหมือนแบบคุณเป็นตัวมาแบบไอ้นี่เปล่าครับตัวมาทำให้ทีมไอ้นี่ป่ะแบบ
1: ใจลอยอ่ะดูใจลอยอ่ะ
0: เหมือนล้มบอลป่ะอะไรเงี้ยผมยังคิดเลยนะถ้าผมจะคิดอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะจะบอกว่าใจลอยคุณใจลอยทั้งเกมเลยแล้วสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ทั้งเกมนะเฮเว่นไม่ว่าจะลูกนะตีเสมอ 2-2 ลูก 3-2 เนี่ย
1: ครับ
0: คือคุณอยู่ในตำแหน่งที่แบบไล่ลูกที่แบบไอ้อีวุสโควิดมั้งหม่งมาหม่งสวนกลับมาเฮเว่นอยู่ไหนวะอยู่นอกจอเลยก็คือไปอยู่ริมเส้นจะปล่อยให้เขาแบบปล่อยให้เขาโล่งๆอ่ะพอไปดูรีเพย์โอ้โหยืนอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ริมเส้นอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะคือแบบไม่เข้าใจอ่ะแบบถ้าไม่เข้าใจก็คือแบบไอ้ผู้เล่นคนนี้มันอ่อนหรือว่าผู้เล่นคนนี้มันล้มบอลวะถ้าเป็นแล้วให้มันผมเปลี่ยนตัวออกแล้วเปลี่ยนตัวออกเพราะว่าดูแล้วแบบ
1: รูปนี้รูปน
0: ี้ไม่ได้เลย
1: รูปนี้รูปที่จะเป็น 3-2 เนี่ยที่ลาโรจ่ายเข้ากลาง
0: ใช่ไห
1: มแล้วก็กลายเป็นว่าเชสโกเสียบอลถูกไหมวูชโควิดเข้ามาแบบปะทะกับเชสโกแล้วก็ชิงได้เลยอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วบอลมันก็แบบมากลางๆเนี่ยมาถึงตัวนี้เลย
0: เนี่ยเฮเว่นมันอยู่
1: เนี่ยหน้ากรอบเขตโทษเลยเนี่ยเฮเว่นอยู่ไหน
0: เนี่ยไงอยู
1: ่แต่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นจังหวะบิวอัพแก้เพรสเพราะว่าจังหวะนั้นจำได้ว่าต่อเนื่องมาไบรตันแบบบีบสูงบีบจนแบบแมนยูลนแล้วอ่ะคาวดาโลส่งให้ดาโลดาโลเนี่ยก็โหวันนี้หลายจังหวะมากนะไอ้จ่ายบอลเข้ากลางนี้ก็จ่ายโง่ๆแกจ่ายแล้วก็เหมือนว่าจ่ายรอเขาตัดอ่ะในมุมผมเชสโก้ก็คงไม่พร้อมเท่าไหร่อ่ะแต่ประเด็นคือว่าก็ต้องชมกองหลังเนาะของไบรตันวูชโควิดอ่ะตามเชสโก้ตลอดตามประกบติดเล่นไม่ออกเลยนะครับพอฉกบอลได้ปุ๊บก็ง่ายๆหม่งง่ายๆเลยนะหม่งเคลียร์หม่งเก็บจังหวะ2อ่ะแล้วบอลมันก็ไปทะลุกลางแบบกลางหายเลยอ่ะดูเตเลมันกับซานโตสยืนดิใช่ไหม
0: ใช่
1: โล่งโจ้งเลยอ่ะใช่จังหวะนี้ดาโลไม่น่าเปิดเข้ากลางแบบนี้ถูกครับผมก็เห็นด้วยเหมือนกันไม่น่าเปิดเข้ากลางเลยคือเลือกเพลย์อะไรที่มันดีอยู่เนี้ยได้เยอะแยะมากมายจะเลือกที่จะเคลียร์ออกไปไกลๆก็ได้นะถูกไหมในจังหวะนั้นอ่ะด้วยที่แบบโอเคให้เขาเริ่มมาใหม่จัดเชฟเกมรับใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เชฟเกมรับมันยังไม่เข้าที่อ่ะคุณเลือกตัดเข้ากลางอ่ะคุณรอโดนอยู่แล้วเพราะว่าไบตันเขากระชับตัวเข้ามาอยู่แล้วอ่ะเขาเพรสสูงมากนะครับ
0: สุดท้ายบอลมาทะลุมาถึงไอ้ตรงหน้าเขา
1: ใช่
0: เฮเว่นมันก็
1: วิ่งเข้าไปนะก็วิ่งเข้าไปซ้อนๆแต่มันกับดันเอโยโร่อะ
0: รับจากมันแบบ
1: ก็แบบล็อกทีเดียวยิงหายเลย
0: คือเราเห็นปฏิกิริยามันช้ามากอะไอเดนเฮเว่นเนี่ยสำหรับผมนะคือปฏิกิริยาแต่ละจังหวะมันอาจังหวะเนี้ยผมก็หนึ่งละมันมีหลายครั้งอะที่แบบชักที่แบบช้ามาก
1: ครับ
0: มันเลยแบบผมสำหรับผมผมพอนะก็คือเห็นในเกมนี
1: ้ครับ
0: คาราบาวครับเนี่ยก็คือโอ้โห
1: อ
0: ุตส่าห์ได้โอกาสอะแต่คุณแบบปล่อยให้โอกาสที่แบบพิสูจน์ตัวเองหลุดลอยเลย
1: อันนี้น่าจะเป็นลูก 2-1 ขออภัย 2-2
0: ครับ
1: อันเนี้ยลูก 3-2 เนี่ยนะครับอันนี้คือลูก 3-2 นะตัวที่ประกบอยู่เนี่ยคือเฮเว่นนะ
0: ใช่
1: ถ้าแตะลอดขาง่ายๆเลยแตะลอดขาแล้วก็เป็นตัวที่วิ่งสอดขึ้นมากับมาซูรีลูกเนี้ยก็ต้องด่ามาซูรีนะว่า
0: เขาไม่ทัน
1: ไม่ทันแล้วก็ไม่กล้าตัดฟาวไม่กล้าทำฟาว
0: ครับ
1: ลูกเนี้ย
0: แต่เฮเว่นก็จังหวะนี้ต่อจากต่อจังหวะนี้เฮเว่นก็ไม่ได้วิ่งตามนะอารมณ์เดินตามอ่ะ
1: ปล่อยเซอร์แล้วอ่ะ
0: อารมณ์เหมือนปล่อยอ่ะเดินตามอ่ะนาทีที่68เนี่ยนาทีที่69อ่ะ
1: ม
0: ันยังไม่ท้ายเกมเลยนะพี่คือมันแบบ
1: ปล่อยเบอร์ปล่อยเซอร์ไปก่อน
0: ผมเลยรู้สึกว่าแบบก็มันไม่ใช่แค่เรื่องแบ็คแล้วซ้ายขวานะเซ็นเตอร์ด้วยที่บอกเป็นหาต้องหาที่ต้องซื้อตัวหาตัวแทนที่ดีอ่ะถ้าคุณจะ ถ้าคุณจะทำการบ้านต่อไปก็คืออย่าลืมเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะเพราะว่าที่มีมันใช้ไม่ได้
1: ชัดเจนชัดเจนเลยเพราะว่าไบตันนำโดนนำเนาะ 2-0 เขาไม่ได้แพนิคเลยนะถูกปะเขาเล่นตามเกมรักษาเชฟ 4-3-3 พยายามตักบอลข้ามลายกองกลางคือกูไม่เล่นกูไม่สู้กลางอ่ะกูตักบอลเลยใช่ไหมตักบอลข้ามแนวหลังแล้วก็เน้นวิ่งแข่งชิงไม่กี่จังหวะยันคุเย่ทะลุแล้วอ่ะดาโลปิดไม่ทันไอ้เตเลมันกับซานโตสปิดพื้นที่ไม่ได้บอลข้ามไปเจอโยโร่กับเฮเว่นที่แบบต้องแก๊งเลยอ่ะวันเนี้ยใช้ตัวแบ็กสองข้างเขาอ่ะเล่นดีนะทั้งไอ้ฮัตจามกับไอ้คอสตินยาใช่ไหมไหนจะไอ้ยันคุเย่บาสเกลโกสอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ที่เล่นดีนะครับพวกเนี้ยโจมตีช่องว่างระหว่างฟูลแบ็กกับเซ็นเตอร์แบ็กเราได้ดีมากๆนะครับที่สำคัญที่สุดคือเซคันด์บอลจังหวะ2สู้ไบตันไม่ได้เลยอาจจะมีช่วงครึ่งแรกอ่ะอาจจะมีแบบเก็บได้นะมีจังหวะสติหลังไอตอนพักครึ่งอ่ะออกมาว่าแมนยูชนะบอลกลางอากาศได้เยอะแต่ชนะไงแต่บอลจังหวะ2เก็บไม่ได้ไงใช่มั้ยแล้วก็โดนโจมตีแมนยูเคลียร์ไบตันเก็บแมนยูเสียบอลไบตันมาใหม่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแนวรับก็เริ่มเสียเชฟไปเรื่อย
0: ๆ
1: สุดท้ายก็ผิดพลาดส่วนบุคคลกลายเป็นว่าจบเกมอ่ะแมนยูเล่นในบ้านอ่ะมีโอกาสยิง9อ่ะไบตันซัดไป18
0: ก็ไม่ได้เกินกว่าที่ผมคาดหวังเลยในเรื่องเข้าใจแต่ผมก็คาดหวังประมาณนี้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นว่าไบตันมันเขามาขึงเราอยู่แล้วด้วยสิ่งที่ผมเห็นในเกมที่เขาเล่นมาในพรีเมียร์ลีกเกมกับเชลซีที่ถึงแม้ว่าเขาแพ้แต่แบบก็บทเชลซีอ่ะผมก็เห็นอย่างนั้นมาผมก็คิดว่าเขายังบอกเลยว่าแพ้แต่ก็ไม่คิดว่าจะแพ้อย่างนี้คิดว่าแพ้แบบ2ก็คิดว่าแพ้2-1เนี่ยเพราะว่าไบตันเขาโถมไงเราอาจจะได้1ลูกเขาอาจจะได้2เนี่ยแต่ไม่คิดว่าแพ้แบบเรานำเขา2ลูกแล้วมาโดนเขาไล่มาจนชนะ 3-2 อ่ะผมก็ไม่เห็นภาพนี้เหมือนกันแต่รู้ว่าสถิติออกมาประมาณนี้แหละไบตันขึงเราดูมิเนตเราแล้วก็มีโอกาสยิงเยอะ
1: ครับ
0: อ
1: ีกอย่างนึงก็เรื่องของเซนเตอร์เนาะอย่างที่เราบอกที่เราคุยกันมานะครับแมนยูถูกบังคับให้กองหลังเนี่ยวิ่งกลับเข้าหาประตูเพราะว่าเขาเล่นบอลข้ามหัวข้ามลายกองหลังใช่ไหมกองหน้าวิ่งทะลุลายบอลมาจากแนวลึกตักข้ามมาเลยแล้วก็ใช้ความเร็วยันคูเย่คอสูลาสหรือพวกเนี้ยมันก็ทำให้แผงหลังเราที่อ่อนด้อยประสบการณ์อยู่แล้วอ่ะหรือว่าสมาธิไม่ดีหรือมันเป็นตัวเก๊ก็ไม่รู้
0: คือเราเล่นตามไบตันนี่แหละคือเราเล่นตามจังหวะเขาอะไปตันเขาเร่งไงแต่เราก็คือเราไม่ดึงเลยเราไม่ดึงช้าไม่ดึงอะไรเลย
1: ครับ
0: ไม่คือไม่หน่วงอะไม่หน่วงเกมอะคือเราก็จะเล่นตามเขาจังหวะมาจังหวะเร็วคือเราพยายามเร็วกลับอะแต่เราไม่แม่นไงพี่มันก็เหมือนจังหวะไอ้ลูก2-2อะที่ดาโลพยายามอายัดเข้าไปนั่นคือเราจะเร่งแทนที่เราจะทำอย่างอื่นอะมี108วิธีแต่ทำวิธีที่109อะที่คือเร่งตามเขาอะมันก็ขึ้นอยู่อดาโลก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ป่ะถ้าพูดถึงกันนะถ้าจะวิเคราะห
1: ์ใช่ๆ
0: แต่มันก็เหมือนว่าเล่นเหมือนแบบไม่ได้มีความเก่าอะไรเลยก็เล่นนั่นแหละ
1: ครับ
0: ทำให้มันพ้นตัวส่วนไอ้เซเดอร์แบ็ก2คนก็ผมก็ไม่ตำหนิเรื่องที่เขาจะทำผิดพลาดเลยนะประสบการณ์แต่ตำหนิเรื่องไอ้เฮเว่นนี่คือแบบไม่มีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนเลยขาดความกระตือรือร้นอย่างชัดเจนอันนี้ตรงนี้แหละมันหนักกว่าแบบคุณทำผิดพลาดอ่ะแต
1: ่ครับ
0: อันนี้คือคุณแพ้ตั้งแต่ลงสนามแล้ว
1: ประตูแรกที่เราเสียประตูนี้ก็จะเป็นไบรตันที่เล่นบอลยาวใช่ไหมครับบอลยาวตักข้ามาเฮเว่นดูเหม่อเนาะแล้วก็ไม่เช็คไลน์ตัวเองให้ดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอวิ่งกลับมา บอลมาถึงไอ้คอสตูลัสเฉยๆเลยอะแล้วก็จะสังเกตว่าถ้าไปย้อนดูไฮไลท์ก็ได้เนาะคาวดาโลตัดสินใจพลาดเหมือนกันตัดสินใจช้าเหมือนกันที่ไม่ออกมาตัดบอลเหมือนจะออกมาแล้วก็กักแล้วก็ยั้งตัวเองไว
0: ้
1: ปิดมุมก็ไม่ปิดเหมือนเป็นจังหวะที่บีบจะต้องตัดสินใจทันทีแล้วเขาทำไม่ได้ไม่ดีพอนะครับเออถ้าจะบอกว่ารับผิดชอบมันก็ต้องด้วยกันทั้งสองคนอะสำหรับผมนะตัวคาร์ดาโลเองก็ออกมาแล้วก็กักใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็โดนจังหวะนี้ยิงเข้าไปเป็น 2-1 นะครับเออตัดสินใจช้าด้วยแล้วก็นักเตะมันอยู่เสียสมาธิด้วย
0: ครับ
1: เออเฮเว่นก็ช้าอ่ะอันนี้เป็นจังหวะ 2-1 เดี๋ยวผมหาจังหวะ 2-2 แล้วเอามาให้ดูอีกนะครับจังหวะ 2-2 นั่นไงเออเนี่ยที่เคยเอาขึ้นนะจังหวะเนี้ย 2-2 ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออจังหวะ 2-2 ก็รับบอลง่ายๆนะครับยูโร่กำลังจะรีคัฟเวอร์ไอ้รีคัฟเวอร์กำลังจะเข้ามาประกบก็จริงๆมันก็อย่างที่เราคุยกันแหละว่าดาโลไม่น่าเปิดบอลเข้ากลางแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวของเชสโกเองก็แพ้การดวลกับบูชโควิดบอลมันก็ทะลุมาถึงกองหน้าเลยมันผ่านกลางมาง่ายๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียบร้อยอันเนี้ยจังหวะ 2-2 เนาะจังหวะ 3-2 เนี่ยเดคไคเปอร์นี่ก็ดีเนี่ยต่อเนื่องมาจังหวะนี้นะครับพอลากไปถึงเส้นหลังอะปัดกลับมาผมก็ไม่ได้เห็นว่านักเตะแมนยูจะระวังใครเลยนะใช่ไหมเออก็ไม่ได้จะระวังใครเลยก็ยืนแบบเนี่ยเดี๋ยวนะผมแคปภาพส่งให้ดู
0: คือไปได้เขาเล่นอย่างนี้อยู่แล้วนะพี่คือเขาแบบโอเวอร์โหลดผู้เล่นขึ้นมาแบบโดยเฉพาะด้วยแล้วก็เวลาเขาได้บอลอ่ะเขาขึ้นมาเขาตีคู่นะ
1: ขึ้นมากันหมดเลย
0: สังเกตเลยเขาตีคู่ตลอดอ่ะเหมือนแบบตัวนึงถือบอลใกล้ๆตัวนึงจะขึ้นมาด้วยอ่ะ
1: เนี่ยเห็นไห
0: ม
1: เนี่ยเดี๋ยวเขาจังหวะเพลย์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวสุดเส้นใช่ป่ะแล้วก็คัตแบ็กกลับเข้ามาดูยูโรยังแบบ
2: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์คสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนในเลเคงหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าวาดวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเทียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวานสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ขนาดข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เหวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุงทิเฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกรณียกิจตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเตือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522 ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระสเวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสไลม์และเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรกรเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลโทคิมคังอินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวในเวทีการประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่หยุดยั้งของประเทศศัตรูเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ให้เกาหลีเหนือสร้างเกราะป้องกันด้านนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งพร้อมเน้นย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหวนคืนกลับและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าขยายคลังแสงนิวเคลียร์ต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับแถลงการของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ยืนยันว่าสถานะการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่แน่นอนและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้การเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเพียงเสียงรบกวนเท่านั้นนายแกรกอรี่มิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสจากพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกแถลงการคัดค้านการเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้แก่อิสราเอลมูลค่ากว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบด้วยระเบิดทำลายล้างสูงจำนวน 40,000 ลูกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยุทธปกรณ์เหล่านี้จะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในมิกาเพิ่มเติมว่าข้อตกลงขายยุทธปกรณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของฉนวนกาซาและเลบานอนซึ่งแสดงเห็นถึงความรับผิดชอบของสภาคองเกรสที่จะรับประกันว่า การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหรัฐจะเป็นไปอย่างถูกกฎหมายมีความรับผิดชอบและมีมาตรการคุ้มครองชีวิตของพลเรือนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
4: หากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงจากทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2-012-7และ12-4ก่อนจะไปชิงชัยต่อกับอินโดนีเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินโดนีเซียไป12-0และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ทีมชาติไทยที่พ่ายญี่ปุ่นมา0-8ลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป0-1โดยนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้เป็นการแข่งขันที่สูสีทั้ง2ทีมมีโอกาสทำประตูหลายครั้งทีมชาติไทยเองก็ทำเกมรับได้ดีแต่เกมรุกยังไม่ดีพอจะจบสกอร์ได้สำหรับเกมกับเวียดนามคาดว่าจะทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่นากาอิสเตเดียมโอซาก้าด้านการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 รอบแบ่งกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียไป52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนนี้เวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพรุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
12: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
13: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
14: รายการลอร์ดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าน
15: ักโทษประหารหลายคนเมื่อก่อนเนี่ยมีแล้วถึงเวลาขึ้นแท่นประหารแล้วยิงไม่ออกเนี่ยคือพวกที่เป็นนายคุกก็จะรู้ว่าไอ้เนี่ยมีของเขาก็จะไปบอกว่าเฮ้ยมึงไปดีๆเถอะอย่าฝืนเลยเพราะสมัยก่อนเวลาที่เขาประหารแล้วไม่ตายเนี่ยสมมติฟันไม่เข้าเนี่ยสุดท้ายก็จะเอาไปต้มในกระทะ
16: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
15: คือลูกองค์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องรางที่พกพาง่ายสุดแล้วก็เป็นการที่โดยมากสร้างจากผง

หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว7พญาช้างสารซึ่งนี่ก็เป็น5ลูกอมที่โด่งดังที่สุดแพร่หลายมากที่สุดแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีลูกอมของอาจารย์อีกหลายๆท่านที่เก่งไม่แพ้กัน

0: จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยตรงช่วงที่เป็นรอยต่อกับจังหวัดราชบุรีเนี่ยจะมีวัดที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเขายี่สานก็เขายี่สานนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่นะมีอายุมานานแล้วแล้วก็หลวงพ่อที่โด่งดังของเขายี่สานเนี่ยก็คือท่านเจ้าอาวาสที่ชื่อว่าหลวงพ่อไลวัดเขายี่สานคําว่าหลวงพ่อไลเนี่ยจริงๆเป็นท่านเดิมก็เป็นลูกคนจีนแหละแล้วก็ชื่อก็เลยชื่อไลเป็นภาษาจีนแต่ว่าคนชาวบ้านเรียกก็มีเพี้ยนๆมาเป็นหลวงพ่อร้ายด้วยอารมณ์ที่ว่าท่านเป็นพระที่ค่อนข้างจะดุคือเข้มแข็งพูดจาอะไรค่อนข้างดุดันคนก็จะเกรงท่านแล้วตาท่านดุมากก็เลยเรียกหลวงพ่อร้ายจนติดปากกันมาเป็นหลวงพ่อร้ายแต่จริงๆก็คือหลวงพ่อไร้แล้วถ้าเกิดในหมู่ของผู้ที่นักสะสมจะรู้จักท่านว่าเป็นหลวงพ่อไร้วัดเขายี่สานซึ่งท่านก็ทําลูกอมของท่านขึ้นมาแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครปกติลูกอมก็จะเป็นแค่ของพระเจ้าคุณปั้นๆกลมๆแต่ของท่านเนี่ยปั้นแล้วท่านก็จะเอาลวดเหล็กหรือทองแดงเนี่ยใส่เป็นแกนแล้วก็พันม้วนๆไว้ให้เป็นหูเพื่อจะได้ง่ายในการใช้สอยคนสมัยก่อนก็เอาเชือกร้อยแล้วก็ห้อยคอได้นะเด็กๆ ก็ห้อยคอติดตัวไปได้ป้องกันภัยอันตราย
1: ลูกอมของท่านที่มีชื่อเสียงมาจากอะไรอะคะ
0: ดั้งเดิมเลยเนี่ยเขายี่สามอยู่บนภูเขาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีงูชุกชุมโดยเฉพาะงูเห่าแล้วก็คนขึ้นไปหาท่านหรือขึ้นไปทําบุญทําอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีคนที่โดนงูฉกแล้วพอโดนงูฉกนี่ก็อาการจะล่อแร่แล้วอุ้มขึ้นไปหาท่านที่บนวัดท่านก็จะพูดว่างูแถวเขายี่สานเนี่ยกัดคนไม่ตายหรอกแล้วท่านก็จะทํายาท่านก็เป็นหมอที่มีเป็นหมอพระด้วยคือเชี่ยวชาญเรื่องการทําว่านยาท่านก็ว่านยามาโปะแผลให้คนก็จะไม่ตายแล้วก็จากนั้นมาคนก็จะรู้ว่าวาจาท่านเหมือนวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดจาแล้วก็คืองูกัดแล้วไม่ตายแล้วก็ท่านก็เลยเก็บเอาผงพุทธคุณที่ท่านทําขึ้นมานี้ท่านเขียนลบถมมารวมกับชัญญาเรือที่ท่านต้องใช้เมื่อก่อนนี้วัดเขายี่สามอยู่ติดน้ําก็เอาขูดชัญญาเรือมาแล้วก็มาผสมกับผงเนี่ยก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็เอาลวดใส่เป็นแกนให้แล้วก็แจกญาติโยมไปเอาไปคล้องคอกันแต่คือในการป้องกันภัยคือป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยไม่ต้องกลัวใครห้อยลูกอมนี้แล้วงูไม่ฉกแน่นอนนะเพราะว่าถึงกับว่างูอ้าปากไม่ขึ้นเมื่อเจอลูกอมนี้คนก็ไปห้อยให้เด็กห้อยเด็กห้อยไปตกน้ําก็ไม่จมก็รอดแคล้วคลาดกันหมดแล้วก็มีหนำซ้ำในผงพุทธคุณท่านใส่ไปเนี่ยมันมีเรื่องของเมตตามหานิยมด้วยมหาเสน่ห์ด้วยก็เลยเป็นที่แพร่หลายไปว่าคนไปใช้แล้วก็พูดจาค้าขายดีผู้คนรักใคร่ด้วยก็เลยเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความมีความคงกระพันป้องกันเขี้ยวงาแล้วก็ยังเมตตามหานิยมด้วย
1: แล้วเหมือนทุกวันนี้ในตลาดวงการเครื่องรางนี่ลูกอมของท่านที่เป็นที่นิยมแบบไหนราคาอะไรยังไง
0: คือเมื่อก่อนนี้ลูกอมท่านก็เป็นที่นิยมมากเพราะมันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างที่บอกว่ามันจะไม่มีเจ้าไหนแล้วที่จะใส่ห่วงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อก็จะดูค่อนข้างชัดว่ามันมาจากการผสมผงพุทธคุณกับพวกชัญญาเรือสามารถส่องดูได้ฉะนั้นความนิยมเมื่อก่อนมีความแพร่หลายมากแต่ว่าจํานวนที่มีอยู่น้อยเหลืออยู่น้อยมากที่มีอยู่น้อยเพราะว่าท่านตอนแรกก็แจกคนต่อคนไปจํานวนหนึ่งแล้วท่านก็มีอยู่ในเก็บไว้ในโบสถ์เนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นคือมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยมันก็อยากจะรู้ว่าลูกอมเนี่ยขลังขนาดไหนในความเมตตามหานิยมเนี่ยมันก็ลูกอมนี่ไปบดใส่น้ําให้ผู้หญิงกินผู้หญิงคนนั้นก็โอ้โหดีแบบมาหลงไหลมาแล้วก็มาแต่งอกแต่งงานกันได้กันเป็นได้เสียเป็นผัวเมียกันอยู่แล้วก็อยู่กันไปแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้ลูกศิษย์คนนี้มันก็ดันไปทิ้งเขาไปมีผู้หญิงอื่นอีกเนี่ยหลวงพ่อก็เลยไม่ค่อยพอใจว่าเอาไปใช้ใน

0: ที่ผิดส่วนใหญ่สมัยก่อนพวกของที่เป็นมหานิยมมหาเสน่ห์เนี่ยเขาจะมีคำกำชับว่าอย่าไปผิดลูกผิดเมียใครคือทำเพื่อเราอยากจะได้ไปได้คนมาเป็นภรรยาจริงๆเท่านั้นฉะนั้นอย่าไปทำสเปะสปะไม่งั้นก็จะเป็นการผิดศีลพอท่านรู้เข้าท่านก็เลยเอาลูกอมทั้งหมดอ่ะไปเททิ้งทะเลหมดเลยแล้วคนเขาว่าไปหางมหากันก็ไม่เจอลูกก็อมหายหมดเกลี้ยงฉะนั้นลูกอมจำนวนมากก็หายไปที่เหลืออยู่ในท้องตลาดก็คือที่เขาได้มาชุดแรกๆเก็บกันไว้ของคนต่อคนรุ่นต่อรุ่นมาก็ให้ลูกให้หลานกันต่อๆมาเด็กไปห้อยคอบางทีเชือกขาดก็ลงน้ำไปก็หายไปก็เหลือจำนวนน้อยมากนะก็น่าจะไม่ถึงหลักร้อยแล้วตอนนี้น้อยจริงๆน้อยแบบน้อยมากน่าจะมีอยู่หลักสิบก็เลยความเคลื่อนไหวในท้องตลาดของผู้สะสมเนี่ยก็จะไม่มีมูลค่าสูงมากเพราะว่ามันไม่มีของมาขายกันอ่ะมันก็มีของอยู่จำกัดและคนที่มีเขามักจะเก็บกันไว้เป็นของส่วนตัวไม่อยากเอาไปให้ใครอะไรต่างๆเนื้อราคาตอนนี้ก็น่าจะอยู่สักหลักหมื่นได้นะไม่สูงมาก
1: เอาคืออย่างเนี้ยคือเหมือนที่พี่ชาเคยบอกว่ายังของบางชิ้นยิ่งมีจำนวนน้อยแต่ก็ยิ่งราคาสูงแต่กับของบางประเทศยิ่งจำนวนน้อยแต่ราคาก็จะไม่แพงมากอันนี้ตัวแปรมันคืออะไรอะคะ
0: คือกลไกตลาดมีสองอย่างถ้าจะมีราคาดีเนี่ยมันต้องหาของมาขายได้ยกเว้นว่าของนั้นเป็นของที่มีจำนวนน้อยแล้วก็มีที่รู้กันชัดเจนว่ามีจำนวนอยู่แค่10ชิ้นอันนี้ก็จะคนที่อยากได้ก็จะเกิดดีมานด์ขึ้นมาพอซัพพลายมันไม่ขยับแล้วดีมานด์มันเข้ามาเยอะๆเนี่ยราคามันก็สูงขึ้นโดยอัตโนมัติส่วนของที่เป็นของที่มีความเคลื่อนไหวอยู่น้อยมากๆคือไม่มีการเอามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเยอะเพราะว่ามันหาไม่ได้เนี่ยพูดง่ายๆคนที่เขาค้าขายก็ไม่รู้จะให้ราคามันสูงไปทำไมเพราะสูงไปก็หาของมาขายไม่ได้คือของที่จะขายได้ต้องรู้ตัวตนว่าอยู่กับใครยังไงแล้วคนเขาไม่หวงที่จะปล่อยออกมาให้คนอื่นไปบูชานั้นก็เลยจะเป็นกลไกของมันว่าพอหาของไม่ได้ราคาไม่ได้สูงมากก็ไม่ได้ไปค้นวิ่งหากันเพราะว่าราคาไม่สูงมากคนที่มาทีหลังเขาก็ไม่ได้จะเข้าอกเข้าใจว่าทำไมจะต้องหาชิ้นนี้ชิ้นนั้นสำคัญยังไงในเมืองพุทธคุณนี้ก็จะเหมือนชิ้นโน้นชิ้นนี้ที่มันหาได้ก็เลยราคาก็ไม่ได้ขยับไปมากมายเพราะมันหาของมาขายไม่ได้นั่นเอง
1: โอเคค่ะแล้วถ้าอย่างน
0: ี
1: ้สมมติว่าคนที่อยากเข้ามาในวงการเครื่องรางใหม่ๆแล้วอยากเล่นลูกอมเนี่ยในเมื่อมีหลายเกจิอาจารย์นี่คุณจะแนะนำยังไงได้บ้าง
0: คือเวลาจะหาลูกอมเนี่ยอย่างแรกต้องดูก่อนว่าหลวงพ่อไหนท่านทำเน้นพุทธคุณด้านไหนเพราะอย่างพุทธคุณของลูกอมบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมบางอย่างก็จะไปเน้นเรื่องของคงกระพันนะป้องกันอันตรายต่างๆฉะนั้นก็ต้องดูว่าเราจะเอาไปใช้ในทางไหนเป็นหลักก็อย่างที่บอกว่าคนสมัยโบราณเนี่ยอยู่ตามพื้นที่ก็อยู่ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนมันมีความต้องการอะไรบางพื้นที่เนี่ยมันมีพวกเสือป่นเยอะมีอันตรายเยอะไปมาอยู่ในป่ามันอันตรายก็อยากได้ที่พวกที่ป้องกันภัยนะพวกลูกอมมหากันลูกอมของหลวงพ่อพริ้งอะไรพวกนี้ก็จะแบบเขาจะเน้นเรื่องพวกนี้เป็นหลักนะของที่เป็นเจ็ดพญาช้างสายหลวงพ่อดิ่งเนี่ยก็จะเป็นอยู่ยงคงกระพันคนยิงฟันแทงไม่เข้าก็จะเน้นพวกนี้ถ้าก็จะเป็นพวกที่เป็นแบบสร้างมาเพื่อลูกอมเพื่อมีเสน่ห์เมตตาเนี่ยก็ต้องมาดูรายละเอียดพวกนี้ที่เป็นหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือเป็นลูกอมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเกิดมาเพื่อให้คนได้นำไปใช้แล้วก็ได้ตรงจุดประสงค์นั้นซึ่งเราต้องศึกษาก่อนว่าลูกอมสำนักไหนทำมาเพื่ออะไรสมัยก่อนชื่อลูกอมก็จะค่อนข้างบอกว่าอย่างของหลวงพ่อปานและบางนงโคเนี่ยลูกอมยันกรอบเพชรก็รู้เลยว่าได้มาเหมือนมีกรอบเพชรคุ้มครองตัวนะก็ลูกอมมหากันหลวงพ่อคงไว้บังกระพร้อมก็คือกันแน่นอนป้องกันทุกอย่างท่านสร้างในสมัยสงครามโลกสงครามสมัยนั้นสงครามอินโดจีนก็จะต้องเอาลูกอมมาเพื่อป้องกันคนป้องกันอันตรายหลวงพ่อคงไว้บังกระพร้อมนี่ก็ว่าเป็นหลวงพ่อไลท์นี่เป็นหนึ่งในอาจารย์ของท่านที่สอนทำลูกอมเนี่ยท่านก็เอาวิชาด้านลูกอมมหากันเนี่ยมาใช้จะมีตัวที่เป็นมหากันอยู่ด้วยเพราะท่านก็เป็นเจ้าของตำรานี่เหมือนกันก็เลยเรียกว่าเป็นลูกอมที่ครอบคลุมได้ทั่วถึงเหมือนกัน

0: ค่ะทีนี้พูดถึงการใช้งานเรียกว่าลูกอมจำเป็นไหมคะว่าต้องอมไว้ในปากเดียวถึงจะใช้งานได
1: ้สมัยก่อนนี่ลูกอมเนี่ยมันชื่อลูกอมเพราะเขาต้องอมในปากเลยคือคนโบราณพอได้ของมาเนี่ยเอาเข้าปากอมไว้เลยแล้วลูกอมหลายลูกที่เราเจอที่มันเก่าๆมาเนี่ยมันจะมีคราบของน้ำหมากเนี่ยติดอยู่ตามลูกอมตามซอกตามร่องเนี่ยแม้กระด้านนอกจะสึกไปแล้วโดนมือคนอะไรแต่ตามซอกจะมีลูกมีน้ำหมากครอบคลุมอยู่บางคนเขาก็กลัวลูกอมจะผุพังไปเพราะมันเป็นลูกอมเป็นเนื้อผงสมัยก่อนนี้เขาก็ไปจุ่มรักเพื่อจะเคลือบเอาไว้ไม่ให้ลูกอมเนี่ยสูญสลายง่ายก็จะต้องดูให้ดีว่าเป็นยังไงแล้วก็ชื่อลูกอมก็เลยเป็นเพราะว่าต้องเอามาอมไว้ก่อนคือการอมไว้เนี่ยมันอยู่เขาจะไว้ในตรงซอกลิ้นระหว่างลิ้นกับเหงือกเพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาแล้วมันอยู่ตลอดจะลบลันฟันแทงตีฟันกับใครยังไงลูกอมก็ไม่หลุดออกมาจากปากพอเสร็จเขาก็จะคายออกมาบางคนอมไว้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอันตรายจะมาเมื่อไหร่ก็จะอมไว้จนกระทั่งถึงคราวแหละนักโทษประหารหลายคนเมื่อก่อนเนี่ยมีแล้วถึงเวลาขึ้นแท่นประหารแล้วยิงไม่ออกเนี่ยคือพวกที่เป็นนายคุกก็จะรู้ว่าไอ้เนี่ยมีของเขาก็จะไปบอกว่าเฮ้ยมึงไปดีๆเถอะอย่าฝืนเลยเพราะสมัยก่อนเวลาที่เขาประหารแล้วไม่ตายเนี่ยสมมติฟันไม่เข้าเนี่ยสุดท้ายก็จะเอาไปต้มในกระทะเหมือนมันทรมานมากเขาจะบอกว่าเฮ้ยมึงมีอะไรก็คายออกมามันก็จะคายลูกอมพวกนี้ออกมาคือพวกนี้มันจะอบไว้ในปากบางคนก็เป็นแค่ตำราที่เขาได้เสกหมากกันมาก็มีนักโทษที่เป็นข่าวว่าเอาไปเข้าแท่นประหารยิงไม่ออกปืนเปลี่ยนยังไงก็ยิงไม่ออกเพราะว่าก่อนมันตายเนี่ยเขาบอกจะกินอะไรเป็นมื้อสุดท้ายมันบอกไม่กินข้าวมันขอเคี้ยวหมากคำหนึ่งเขาก็เอาหมากมาให้มันก็อาราธนาคาถาของอาจารย์เลยแล้วเคี้ยวหมากไว้ในปากพอเคี้ยวมันก็เหนียวเลยก็ยิงไม่เข้าสุดท้ายเขาไปบอกมันก็เลยคายหมากมาก็หัวเราะฮิฮิตอนนี้ยิงไปก็ชุดเดียวตายเลยหลวงพ่อไลท์เนี่ยลูกอมท่านจริงๆอ่ะเขาว่ามันมีอยู่สองชนิดที่ท่านทำไว้นะแต่เราจะเห็นลูกอมแบบเนี้ยบ่อยที่สุดคุ้นตาที่สุดก็คือที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมกับชันเรือผสมรักอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเนี่ยแล้วก็มีห่วงอีกอันนี้เขาว่าท่านทำก็คือลูกอมได้ขาวสาวพรหมจรรย์อันนั้นท่านก็จะเป็นเน้นเรื่องของเมตตามหานิยมอันนั้นท่านก็ให้ไปขอได้เย็บผ้าจากบ้านของหญิงสาวพรหมจรรย์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นผู้หญิงที่มีชื่อเป็นมงคลของสมัยคนโบราณนะก็เอามาท่านจะมีกระดาษสาเนี่ยเขียนอักขระไว้แล้วก็เอาได้นี่มาพันพันพันพันพันแล้วบริกรรมคาถาไปพันพันพันพันพันพันแล้วก็เอาไปจุ่มรักผึ่งลมไว้เป็นลูกกลมๆแล้วก็เมื่อได้ลูกอมแล้วเนี่ยท่านก็จะเอาไปปลุกเสกพร้อมกันด้วยคาถาของลูกอมแต่ละชนิดก็จะไม่มีแตกต่างกันนิดหน่อยลูกอมที่เป็นได้สาวพรหมจรรย์นั้นก็จะเป็นเน้นเรื่องเมตตามหานิยมเป็นหลักเอาไว้คนค้าขายคนในต่างๆส่วนนี้ก็จะเป็นพวกป้องกันเขี้ยวงาคงกระพันแล้วก็รวมถึงเมตตามหานิยมด้วยเพราะผงมันคล้ายๆกันและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
4: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil Philip ชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา
5: 2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
6: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
2: กับสุรเชษสุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่อยอดธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
8: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
7: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าการค้าขยายโอกาสสู่ตลาดโลก
9: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ FTA Fast Track เปิดมุมมองสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกโดยระบุว่าผู้ประกอบการ SME เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยนิติบุคคลในประเทศกว่า90%เป็นผู้ประกอบการรายเล็กแต่กลุ่ม SME สร้างรายได้ให้ประเทศเพียงประมาณ34-35%สะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตและแข่งขันได้มากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทั้งด้านความรู้ทักษะการเข้าถึงตลาดกฎระเบียบและแหล่งทุนสำหรับโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA เป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดต่างประเทศโดยจากผู้เข้าอบรม450รายพัฒนาจนมีผู้ประกอบการ64รายเข้าสู่ตลาดจริงสามารถจับคู่ธุรกิจได้177คู่และสร้างมูลค่าการเจรจาซื้อขายรวม571ล้านบาทพร้อมขอให้ผู้ประกอบการเปิดมุมมองสู่ตลาดใหม่ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อยอดธุรกิจในตลาดอย่างต่อเนื่องปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งขับเคลื่อนตั๋วร่วมรถไฟฟ้าไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวและเตรียมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการวันที่1มกราคม2570
10: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครั้งที่1ร่วมกับโครงการขนส่งทางรางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางบูรณาการข้อมูลและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับมาตรการตั๋วร่วมอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวที่มีกำหนดเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570มาตรการดังกล่าวกำหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวและไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะใช้สื่อชำระเงินประเภท EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมระบบจะเรียกเก็บเงินตามจริงและหากมูลค่าเกิน45บาทภาครัฐจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือบัญชีบัตรที่ใช้เดินทางภายใน3วันทำการชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเยาวชนปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง
11: นายพิทยาจินาวัฒน์รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่1สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานเปิดกิจกรรม Good Life Wise Good ชีวิตดีเทสดีมีทางเลือกวัยรุ่นเทสดีที่สสส.ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวจัดขึ้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเทสดีของเยาวชนปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงทั้งนี้สสส.ได้ทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายวางยุทธศาสตร์ทั้งงานด้านวิชาการการรณรงค์และการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อทำให้เกิดสังคมที่ห่างไกลปลอดภัยปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อนำบทเรียนที่ได้รับจากการเจ็บปวดในชีวิตแปลเปลี่ยนเป็นพลังสร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกคณิษฐาลือสัตย์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: ก็คือเป็นวิชาที่เอาไว้ช่วยได้ทุกสถานการณ์ช่วยแก้ตอนดวงตกช่วยตอนที่แบบชีวิตย่ำแย่เจออุปสรรคก็สามารถท่องคาถานี้ได้ทำน้ำมนต์อาบก็ได้เสกเครื่องหอมทาตัวก็ได้ก็เป็นเสน่ห์เสกสีผึ้งมาทาปากก็ได้ช่วยให้เจรจาดีมีคนเมตตา
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
3: ต้องบอกว่าแทบทุกเกจิอาจารย์จะมีการสร้างลูกอมใหม่เพราะลูกอมนี้ก็คือสิ่งที่สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณที่ส่วนใหญ่เนื้อผงพุทธคุณเนี่ยหลวงพ่อท่านจะทำมาเพื่อไปกดพิมพ์พระเขาต้องเอาผงแล้วแต่สูตรของใครก็แล้วแต่เนี่ยปฐมังคิเจผงวิเศษทั้งหลายเนี่ยมารวมกันแล้วก็จะมีน้ำยาประสานตามสูตรของท่านเนี่ยจะเป็นว่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเกิดความข้นเหนียวข้นหนืดแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนๆปั้นปุ๊บเขาก็จะมีบล็อกที่เป็นแม่พิมพ์ที่เป็นพระรูปพระก็กดลงไปเสร็จปุ๊บก็ไปตากแดดข้อมาไปตากแดดให้แห้งก็เป็นรูปพระที่เราเห็นเป็นพระสมเด็จพระอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจากเอาเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยมากดเป็นองค์พระทีนี้เวลากดปลดไปเนี่ยก็จะเหลือเนื้อผงพุทธคุณอยู่ส่วนนึงเอามาปุ๊บก็แทนที่จะทิ้งไปเปล่าเพราะมันเป็นหงที่มีคุณค่ามากก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆลูกศิษย์ก็จะปั้นกันหลวงพ่อก็ปั้นมังลูกศิษย์ปั้นมังปั้นแล้วก็มาเรียงไว้ตามที่ฌานวัดเนี่ยก็ตากเป็นแห้งเหมือนลูกกลมๆเล็กๆเหมือนลูกบอลเหมือนลูกกระสุนเล็กๆเนี่ยเหตุที่มันชื่อลูกอมเนี่ยเพราะหนึ่งเนี่ยมันก็สไตล์มันเหมือนลูกอมเหมือนลูกเล็กๆแล้วก็วิธีการใช้สมัยโบราณเนี่ยคืออมไว้ในปากเลยคืออมใส่ไว้ในเนี่ยระหว่างซอกฟันเนี่ยเพื่อให้มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาคอยคุ้มครองเราฉะนั้นลูกอมส่วนใหญ่ที่เห็นถ้าเกิดเขาใช้ผ่านการใช้มาจริงจังเนี่ยมันจะมีคราบน้ำหมากติดอยู่เพราะคนสมัยโบราณเนี่ยเคี้ยวหมากด้วยอะไรด้วยก็จะอมพวกนี้ก็จะมีคราบน้ำหมากเคลือบอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ลูกอมที่เป็นเนื้อผงเนี่ยก็เขาจะต้องเอาไปทำการรักษาเนื้อผงไม่ให้มันหลุดง่ายเพราะเนื้อผงนี่มันโดนน้ำโดนอะไรมันก็ย่อยสลายง่ายหน่อยเขาก็จะไปจุ่มรัดไปชุบรัดให้มันเป็นคงสภาพเอาไว้แล้วก็นำมาใช้ได้และลูกอมก็เลยกลายเป็นเครื่องรางที่ใช้อย่างแพร่หลายพร้อมพกพาสะดวกนี้5เกจิที่ดังที่สุดในบ้านเราที่เรียกว่าเป็นสุดยอดของลูกอมเนี่ยที่คนจะรู้จักก็คือว่าของปลัดปานวัดตุ๊กตาของหลวงพ่อพริ้งวัดปากประกอบของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองว่าสร้างมาจากอะไรพุทธคุณใดคาถาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งจะไม่เหมือนกันก็จะเรียกกันหลากหลายไปอย่างหลวงพ่อปานก็จะเป็นยันเกาะเพชรของหลวงพ่อดิ่งก็จะเป็นลูกอมพลังช้างสารคือแต่ละคนก็จะมีเขาเรียกว่าพุทธคุณที่ใส่ไว้เฉพาะว่าอันนี้คือทีเด็ดของแต่ละลูกอมในวงการก็ให้การยอมรับว่าลูกอมที่หายากที่สุดมีจำนวนน้อยสุดและน่าจะเก่าแก่สุดก็คือลูกอมของท่านปลัดปานวัดตุ๊กตาซึ่งเขาเรียกว่าลูกอมมหาจินดามณีมนตราคมซึ่งตัววัดตุ๊กตาเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาและเขาสันนิษฐานว่าสร้างแต่ปี2120นู่นแล้วก็วัดนี้เดิมชื่อวัดในก็อยู่ใกล้ๆกับวัดกลางบางแก้วใครไปนครปฐมก็จะเห็นว่ามีวัดตุ๊กตาอยู่แล้วก็วัดนี้เป็นวัดเล็กๆไม่ใหญ่โตมากแต่ว่าเดิมเนี่ยตัวเจ้าอาวาสที่อยู่ในวัดตุ๊กตาเนี่ยอย่างพวกพระอาจารย์ที่ปลัดปานต่างๆเนี่ยก็เป็นระดับอาจารย์เกจิอาจารย์ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอีกทีนึงแล้วก็เขาก็เชื่อว่าวิชาหนึ่งที่ปลัดปานประสิทธิ์ประสาทให้หลวงปู่บุญเนี่ยก็คือเรื่องของมนตรามหาจินดามณีเนี่ยแหละซึ่ง คาถาจินดามณีเนี่ยเป็นคาถาที่เขาย้อนไปเก่าแก่มากคาดเดากันว่านะตามตำนานนะว่าเป็นคาถาของนางยักษ์ซึ่งนี้ก็ไม่มีใครจะยืนยันได้เพราะคงจะเกิดไม่ทันนางยักษ์กันแต่ว่าที่เล่าต่อๆกันมาเนี่ยเป็นเรื่องของนางยักษ์อย่างผีเสื้อสมุทรที่มาพบรักกับพระอภัยมณีที่เป็นมนุษย์แล้วก็พอวันหนึ่งพอรู้ว่าเมียเป็นยักษ์เนี่ยก็มันอยู่กันไม่ได้อะมนุษย์กับยักษ์มันอยู่ด้วยกันไม่ได้พระอภัยมณีก็พยายามหนีหลายรอบพันยักษ์ไปตามกลับมาตามกลับมาจนวาระสุดท้ายเนี่ยพระอภัยมณีก็ไม่ไหวแล้วคือแบบว่าตามจนแบบไม่ไหวแล้วก็เลยทำการเอาปี่ที่ตัวเองร่ำเรียนมาวิชาปี่เป่าปี่เนี่ยจนกระทั่งนางยักษ์ตายไปนางยักษ์นี่ด้วยความที่รักผัวรักลูกมากลูกเขาคือสินสมุทรขนาดว่าตัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยก็ยังไม่วายเป็นห่วงว่าต่อไปผัวตัวเองเนี่ยจะไปลำบากตกระกำลำบากไหมก็เลยฝากมนตรามหาจินดามณีไว้ให้บอกคาถาไว้ให้ว่าถ้าวันหนึ่งชีวิตประสบปัญหาเดือดร้อนพบทางตันให้ท่องคาถาจินดามณีนี้จะเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกดลบันดาลสิ่งต่างๆให้แล้วชีวิตจะผ่านอุปสรรคได้โดยง่ายนี่คือความบริสุทธิ์ใจของนางยักษ์ซึ่งฟังแล้วน่าสงสารมากซึ่งเนี่ยในเรื่องราวของพระมณีก็บันทึกเอาไว้ว่าฝ่ายพระองค์ทรงเดชเกตกษัตริย์จึงจบหัดอธิษฐานการกุศลแล้ววันทาราศีลพระทศพลเอาเครื่องต้นแต่งองค์อลงการแล้วถือปี่ที่ท่านอาจารย์ให้แข็งพระทัยออกจากชวากผาขึ้นหยุดยั้งนั่งแท่นแผ่นศิลาภาวนาอาคมเรียกลมปราณแล้วทรงเป่าปี่แก้วให้แจ้วเสียงสอดสำเนียงนิ้วเอกวิเวกหวานพวกโยธีผีสางทั้งนางมารให้เสียวซ่านซับซาบวาบหัวใจแต่เพลินฟังนั่งโยกจนโงกงุบลงหมอบซุบส่วนซบสลบสไลสิ้นเสียงปี่ที่แหบหายลงไปก็ขาดใจยักษ์ร้ายวายชีวานั่นก็คือจุดที่นางยักษ์ตายไปแล้วก็ฝากตำรายานี้ไว้คาถานี้ไว้ให้กับพระอภัยมณีไว้ใช้งานคาถานี้ก็ถูกสืบต่อมาเรื่อยๆกับคนพวกฤาษีพวกอะไรก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็ถูกนำมาใช้ในจนกระทั่งทุกวันนี้พูดง่ายๆทุกวันนี้แต่ว่ามันก็เลือนลางหายไปบ้างก็คือเป็นวิชาที่เอาไว้ช่วยได้ทุกสถานการณ์ช่วยแก้ตอนดวงตกช่วยตอนที่แบบชีวิตย่ำแย่เจออุปสรรคก็สามารถท่องคาถานี้ได้ซึ่งคาถานี้จริงๆแล้วก็จะมีความยาวเยอะก็มีการทำย่อบทลงมาเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานมากขึ้นเพราะเวลาที่เกิดเหตุอะไรบางคนก็เอานำมาใช้ก็คาดเดาว่าท่านปลัดปานเนี่ยท่านก็ได้ตำรานี้มาจากอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งของท่านเนี่ยแล้วก็นำมาสร้างเป็นลูกอมด้วยสร้างผลพุทธคุณนี้ขึ้นมาพวกผมพุทธคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะใช้พวกบรรดาการลบถมคือเอากระดานชนวนมาเอาดินสอพองที่แบบเขาเรียกว่าดินเสกแล้วก็จะเขียนบนกระดานชนวนด้วยเขียนคาถาลงไปเขียนแล้วก็จะใช้กระสินเนี่ยเป่าไอ้ตัวที่เป็นผงช็อคข้างบนเนี่ยผงดินสอพองเนี่ยก็จะทะลุล่วงผ่านในกระดานชนวนนี้ลงไปอยู่ข้างล่างไปกองอยู่เขาก็ทำอย่างเงี้ยเขาเรียกลบถมทำอยู่หลายรอบจนกระทั่งพุทธคุณผงเนี่ยมันโอ้โหประสิทธิ์ประสาทพลังไว้เยอะมากเพราะมันใส่ทุกวันแล้วก็นำมาปั้นเขาเดาว่าน่าจะผสมพวกว่านที่เรียกว่าว่านสบู่เลือดเพราะว่าลูกอมของท่านจะเป็นสำนักเดียวเลยที่จะมีสีชมพูแดงเรื่อๆอยู่ทั่วเม็ดไปหมดซึ่งเจ้าอื่นจะไม่มีซึ่งว่านสบู่เรื่องนี้เป็นว่านสมัยตั้งแต่โบราณมาแล้วว่าก็จะช่วยในเรื่องของ อยู่ยงคงกระพันต่างๆเรื่องของเป็นว่านยาด้วยกินแล้วก็เป็นยารักษาด้วยดังนั้นก็ถูกบรรจุไว้ในนี
5: ้ของท่านปลัดปานนี
3: ่ก็คาดเดาว่ามันมีจำนวนน้อยมากเพราะถ้าเรานับตามย้อนไปร้อยกว่าปีที่แล้วหมู่บ้านมันคงไม่ใหญ่มากแถววัดตุ๊กตาเล็กดูเป็นป่าๆแล้วไม่ค่อยมีคนอยู่คนจะมารู้จักก็อาจจะไม่เยอะมากขนาดนั้นท่านก็คงทำให้ลูกศิษย์ลูกหาจำนวนไม่มากมาใช้งานกันแล้วก็คนก็พกพาไป ต่อมาคงจะมีหล่นแตกหักสูญหายอะไรไปบ้างเราก็ไม่รู้ก็เหลือประมาณหนึ่งทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่เคยเห็นผ่านตามาในแวดวงต้องบอกว่าผมเห็นที่เป็นของแท้ๆเลยเนี่ยไม่น่าเกิน5เม็ดที่มันคลุมเครือที่มันคล้ายๆเนี่ยตอนนี้เยอะไปหมดนะตอนนี้ไปที่ไหนก็ทุกคนก็มีประหลัดปานประหลัดปานประหลัดปานจนแบบจนไม่รู้มันมาจากไหนแล้วไม่รู้ปานไหนแล้วล่ะตัวลูกอมของท่านก็จะเป็นเม็ดเล็กๆท่านเม็ดเล็กๆแค่ประมาณปลายนิ้วก้อยนี่แหละคือถ้าเกิดเอาแบบนักเล่นจริงๆเขาบอกเนี่ยมันจะต้องแบบมันจะมีทั้งปนกันอยู่คือสีชมพูสีขาวสีม่วงจะต้องปนกันอยู่ในสีพวกนี้แล้วก็อยู่บนตามผิวพันธุ์เขาแล้วก็เป็นมันวาวเหมือนลูกหินอ่อนเลยไม่รู้ผสมสูตรเป็นยังไงแต่มันลูกมันแน่นมากพอมันแห้งมันเป็นเหมือนลูกหินอ่อนที่เรามาเล่นลูกหินสมัยก่อนน่ะลูกจะแน่นๆขนาดนั้นเลยแล้วลูกเล็กๆหมดคาดเดาแล้วกันว่าในสมัยต่อมาก็คงมีเกจิหลายคนที่ทำลูกอมด้วยใช้สูตรคล้ายๆแบบนี้ตามกันออกมาเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาจะไล่เลี่ยกันก็ทำให้มันเลยมีอยู่ในตลาดนี่ค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่พูดถึงว่าใครไปทำเก๊ทำปลอมอันนี้ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าใช่ไม่ใช่ยังไงเหมือนไม่เหมือนยังไงก็แล้วแต่วิธีการดูของแต่ละคนนะดูลักษณะยังไงนั้นลูกอมของประหลัดปานนี่ก็เลยเป็นลูกอมที่ราคาค่างวดเนี่ยไม่สูงมากสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าหาไม่ได้คือมันไม่มีเข้ามาแลกเปลี่ยนกันในตลาดเนี่ยราคามันก็จะนิ่งๆอยู่ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่จนตอนหลังมาเริ่มมีคนมาจับกระแสมาปลุกปั้นขึ้นมาก็เริ่มขยับราคาขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มากนะครับนี่มนจินดามณีเนี่ยก็เป็นมนที่ทุกคนจริงๆแล้วนำไปใช้ได้คือถ้าเกิดว่าเราท่องไว้ในใจเราเนี่ยก็จะช่วยสามารถช่วยแก้สถานการณ์ในชีวิตเราแก้ปัญหาอุปสรรคได้นะครับแต่ว่าก็เวลาท่องคาถาพวกเนี่ยถ้าเรามีสารตั้งต้นถ้ามันเรามีลูกอมเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแบบจิตเราเพ่งอย่างที่ลูกอมนี้ได้แต่ถ้าไม่มีเขาบอกเอ้าไม่มีคุณก็ท่องคาถาเปล่าๆก็ยังดีท่องไปก็ยังช่วยได้เพราะคาถาพวกนี้มันก็เป็นคาถาสำเร็จคาถาสำเร็จก็คือหมายถึงว่าสามารถนำไปใช้ได้แต่คนจะใช้คาถาได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องเป็นคนที่ปฏิบัติ ด้วยคือตัวเองต้องมีจิตใจที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วร้ายคิดการชั่วตลอดเวลาแล้วก็ถึงเวลาก็จะมาท่องคาถานี้อะไรเงี้ยมันก็พุทธคุณก็อาจจะไม่ได้มาเต็มที่ว่าจะมาช่วยขนาดนั้นการใช้มนจินดามณีนี้เนี่ยก็ใช้เด่นในทางเมตตามหานิยมและโชคลาภทำน้ำมนต์อาบก็ได้เสกเครื่องหอมทาตัวก็ได้ก็เป็นเสน่ห์เสกสีผึ้งมาทาปากก็ได้ช่วยให้เจรจาดีมีคนเมตตาใครหมั่นเจริญภาวนาไว้จะบังเกิดโชคลาภยิ่งนักอยู่เย็นเป็นสุขมีกินมีใช้ตลอดไม่อดอยากถ้าใครจำได้ในวรรณคดีพระสังฆ์เองเนี่ยเขาเมื่อตอนที่ไปหานางรจนาแล้วต้องไปแข่งกับเขยอีก7คนที่เป็นลูกกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยต้องหาเนื้อหาปลามาให้กษัตริย์ดูว่าใครหาได้ง่ายกว่าอันนี้คนอื่นก็ไปไล่ล่าตามภาษาคนครับแต่พระสังฆ์เนี่ยใช้มนต์มหาจินดามณีเนี่ยปลาตัวใดที่ถึงคาดแล้วคือชีวิตมันต้องหาไม่แล้วเนี่ยขอให้ขึ้นมาตรงเนี้ยเพื่อให้เขาจับไปเถอะเขาจะไปเอาไปเป็นอาหารให้คนอื่นแล้วปลาก็ขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันตัวหน้าตรงหน้าวัดเนี่ยก็ที่เรียกว่ามนเรียกปลาแล้วก็ไปเรียกเนื้อนะพวกสัตว์ในป่าเนี่ยเหมือนกันว่าสัตว์ตัวใดที่ชีวิตมันถึงคาดแล้วเนี่ยให้มารวมตัวตรงนี้เขาจะเอาไปเป็นอาหารละพวกบรรดาเก้งกวางที่แบบจะตายแล้วล่ะมันก็เหมือนกับว่าถึงอายุไขก็วิ่งมาเต็มให้เขาจับได้

ชนะบรรดาลูกกษัตริย์ทั้งหมดก็ด้วยมนต์มหาจินดามณีเนี่ยนี่ก็เป็นคาถาจินดามณีที่เขาย่อทอนมาแล้วเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานังมนุษย์เทวานังอมนุษย์เทวานังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัจฉาหิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิสันทัสสะนะมามิหังและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานหากท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ

0: ก็ต้องเก่งต้องมีวิชาด้วยจะเห็นว่าในอำเภอสมัยก่อนหรือพวกนี้นี่ไม่ธรรมดานะจะมีอาวุธติดตัวมีเครื่องรางจะมีอะไรกันเพราะว่ามันก็ต้องคอยสู้กับคนไม่ดีตลอด
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
0: ตะกรุดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเครื่องรางเก่าแก่ที่สุดอันหนึ่งเพราะว่าเป็นการเอายันต่างๆเนี่ยมาบรรจุอยู่ในวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายๆสมัยก่อนก็มีเป็นผ้าเป็นหนังสือแล้วหนังสัตว์เป็นโลหะเป็นแผ่นน้ำยาก็แล้วแต่ที่สามารถจะมากางคลี่มาแล้วก็เขียนยันลงไปได้แล้วก็ยันเนี่ยก็จะถูกม้วนเพื่อให้เป็นแบบเป็นหลอดพอเป็นหลอดปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายแล้วก็จะเอาเชือกร้อยผูกเอวไว้คาดตันแขนห้อยบนคอก็สามารถพกติดตัวสะดวกได้แล้วถ้าเราดูภาพสมัยคนไทยโบราณก็จะมีพวกเนี่ยตะกรุดไม่คออยู่หรือว่าเป็นคล้ายๆป้าประเจียดก็จะพันอยู่ตรงแขนพวกนี้ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่มียันของหลวงพ่อแต่ละหลวงพ่ออยู่ซึ่งการมียันบนตะกรุดเนี่ยมันก็จะไม่มีจำกัดแล้วแต่ว่าตำราหลวงพ่อท่านไหนท่านสำเร็จวิชาอะไรท่านมาก็จะไม่เหมือนกันบางหลวงพ่อก็อักขระแค่ตัวเดียวขังเลยท่านสำเร็จตัวนั้นมาแล้วก็เขียนแค่ตัวเดียวก็อยู่เลยบางท่านจะต้องมีถึง3ตัว9ตัวบางท่านต้องตีตารางให้มันครบสูตรคือยิ่งพระที่ยิ่งมีวิทยาคมสูงเนี่ยก็จะมีพุทธคุณที่มันซับซ้อนครับอีกท่านก็สามารถเอาบรรดาพุทธคุณทั้งหลายที่เป็นจากอุสรสจากตรีวิสิงเหจากอะไรเนี่ยมาผสมกันอยู่ข้างในหลวงพ่อแต่ละคนก็จะถอดเลขยันออกมาจากคาถาเหล่านี้ให้มันเหลือแค่เป็นตัวเลขบางทีคาถายาวๆ 7-8 วรรคถอดมาเป็นตัวเลขแค่ตัวเดียว2ตัวแล้วก็ใส่ลงไปเวลาเราท่านลงท่านก็จะแบบมีสมาบัติของท่านเนี่ยสะกดลงไปให้มันเกิดพลังเข้ามาจากตัวนั้นดังนั้นก็จะเห็นว่าหลายๆตะกรุดเนี่ยเป็นแค่ตัวการเดินของตัวเลขสมมติยันโสรสมงคลยันอะไรเนี่ยก็จะมีตัวเลขอยู่16ตัวเองซึ่งพอไปไล่ดูแต่ละตัวก็จะมีความหมายหมดโสรสะมังคลันเจวะนะว่าโลกุตระธรรมตาแต่ละตัวจะมีตัวเลขยันหลังอยู่แล้วก็ตัวเลขคนนี้ก็หมายถึงนวะอ๋อละคุณหมายถึงพุทธคุณหมายถึงอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นการไปขยายความได้ของพ่อซึ่งจะต้องมีความรู้ฉะนั้นพระแทบทุกรูปเกจิทุกท่านทุกคนน่ะถ้ามีสำเร็จวิชาต่างๆมาก็ต้องสร้างตะกรุดไปเพราะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาจะอยากได้จากท่านทีนี้เทวดาขี่เสือเนี่ยถ้าเราไปไล่ดูตาม

0: ความสภาพความเป็นจริงของทางคติด้านนี้เนี่ยเทวดาที่ขี่เสือเนี่ยจะมีเห็นจากเราเห็นจากตำนานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพระเสาพระเสาก็จะเป็นเธอได้ที่ทรงเสืออยู่แล้วก็ถือพระขันซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่มีใครรู้ว่าทำไมหลวงพ่อน้อยถึงได้เอาเทวดาขี่เสือมาเป็นสัญลักษณ์ในตึกบุตรของท่านนี้พอเราเห็นภาพว่าเป็นเทวดาหน้าอยู่บนหลังเสือมีพระขันก็ลักษณะของรูปนี้คล้ายกับพระเสาที่ขี่เสืออยู่ซึ่งเทวดาอื่นจะไม่มีมีขี่วัวขี่แม่ขี่อะไรก็แล้วแต่ขี่เสือเนี่ยถ้าไปไล่ดูตำนานของฮินดูของอะไรก็จะมีอยู่องค์เดียวอีกคนก็เป็นผู้หญิงก็คือเจ้าแม่อุมาเทวีไงเนี่ยที่เป็นที่คือส่งเสือนะนอกมันจะไม่มีเลยแล้วก็อนุมานว่านี่คือพระเสาตัวแทนพระเสาก็ถ้าให้เราก็คงท่านคงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเสาอยู่นั่นนามนี้มันเป็นคาถาของท่านซึ่งรวมระบบคาถาต่างๆที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นมหาอำนาจเพราะว่าเสือก็คือตัวแทนของมหาอำนาจอยู่แล้วก็มีเรื่องของมหาอำนาจเรื่องของพลังเสือเป็นสัตว์ที่มีพลังสูงมากเป็นที่เกรงขามคนทั่วไปแล้วเทวดาตัวเทวดาก็ยังติดดาบอีกหมายถึงว่าขันซึ่งในสมัยโบราณนั้นน่ะคนก็อยากจะได้ตะกรุดไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวไว้ต่อสู้กับนะมันจะต้องเป็นของที่แบบดุๆแบบประมาณอย่างนี้จำนวนการสร้างก็มีน้อยมากจนกระทั่งว่าทุกวันนี้เราแทบไม่เห็นละหนึ่งตัวผมเองเห็นเนี่ยเห็นมันดอกหนึ่งที่จ๋าๆว่านี่เพราะไม่มีทางจะบอกได้นะว่าดูลักษณะข้างนอกก็เป็นตะกรุดม้วนๆเหมือนคนทั่วไปต้องคลี่ออกมาดูต้องคลี่ตะกรุดเนี่ยออกมาดูว่าข้างในเขียนยันอะไรแล้วก็พอคลี่มาก็จะเห็นเขาจะถ่ายรูปเก็บกันไปว่าเนี่ยเป็นรูปเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีอีกแล้วคือมันหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นอยู่ดอกเดียวนึงนะก็ต้องบอกว่าหายากมากจนทั้งไม่มีต้นแบบแล้วอ่ะหายไปแล้วแต่ว่าหลังๆมีหลวงพ่ออื่นทำไหมก็มีพยายามก็สร้างเป็นตะกรุดเทวดาขี่เสือเนี่ยแต่ก็เท่าที่ดูแล้วเท่าที่จำได้คือไม่เหมือนของท่านโดยตรงเมื่อก่อนสมัยก่อนก็คือแบบเป็นพวกฝ่ายปราบปรามเนี่ยจะมีพวกนายอำเภอพวกอะไรต่างๆเขาก็ได้ตะกรุดจากท่านไปหลวงพ่อน้อยก็สมัยก่อนอาจจะไม่ได้ดังไม่ได้มีคนรู้จักอะไรมากมายเป็นร้อยปีแล้วก็เป็นพระท่านหนึ่งเฉยๆนะแต่ในอำเภอท่านก็รู้สึกว่าท่านชอบพระองค์เนี่ยท่านก็มาขอของขลังไปติดตัวหลวงพ่อก็เห็นว่าเป็นเจ้าที่บ้านเมืองก็ให้ติดตัวในอำเภอนี้ก็ชื่อว่าพระศรีพนมมาศในท้องถิ่นแท้ตันซึ่งปัจจุบันก็ยังมีนิสัยดีของให้ของในอำเภอคนนี้อยู่ที่ตลาดที่เมืองลับแลอุตรดิตถ์ท่านเป็นคนที่เป็นพัฒนาอำเภอเนี่ยดูแลให้ดีขึ้นคือคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็นข้าหลวงเป็นเจ้าเมืองอะไรเนี่ยเขาไปอยู่เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้แต่ละพื้นที่มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาค้าขายได้คนพวกนี้เนี่ยก็ต้องเก่งต้องมีวิชาด้วยจะเห็นว่าในอำเภอสมัยก่อนเรื่องพวกนี้นี่ไม่ธรรมดานะจะมีอาวุธติดตัวมีเครื่องรางจะมีอะไรกันเพราะว่ามันก็ต้องคอยสู้กับคนไม่ดีตลอดและซึ่งของท่านเนี่ยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เกิดใหม่ๆมาเนี่ยพ่อแม่ท่านเนี่ยเอาไปยกให้เป็นลูกของหลวงพ่อน้อยคือชาวบ้านก็คงนับถือหลวงพ่อน้อยอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอมีลูกมาก็เอาไปให้หลวงพ่อน้อยก็เลยตั้งชื่อว่าทองอินก็หลวงพ่อน้อยก็ขอสร้างตะกรุดขึ้นมาเนี่ยก็เอาตะกรุดเนี่ยให้ทองอินเพราะว่าเหมือนกับเป็นลูกท่านคนหนึ่งเขาบอกหลวงพ่อน้อยทำตะกรุดก็มี จำนวนน้อยมากแล้วสิ่งที่ใช้ก็คืออาจจะมีทองแดงอาจจะมีตะกั่วมีอะไรก็แล้วแต่ผมเล่าว่าตะกั่วนี่ที่เห็นเพราะว่าตะกั่วเป็นวัสดุหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าพวกตะกั่วทําชาก็คือว่าคนจีนสมัยโบราณเวลาเขาแพ็คชาไปขายต่างประเทศเนี่ยชามันต้องมีกลิ่นหอมนี่ถ้าเอาห่อกระดาษไปเฉยๆเนี่ยคาบน้ำทางทะเลมาหลายๆวันเนี่ยกลิ่นชามันก็จะหายไปหรือโดนน้ำโดนอะไร
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของ
5: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร

0: นี้ไม่ FM 95
1: คนมั่นใจอะวะ
2: สวัสดีค่ะคือเพลงมันจบไวจนตกใจเลยนะครับผมนะเข้ามาก็ยังหัวครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอซิโดครับผมนะครับก็พบกันเช่นเคยนะทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 20:30 โดยประมาณครับกับ DJ Mickey Loss นะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97นะครับผมและอีก1ช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับผมแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับ www.97qff.com นะครับผมนะเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมแล้วก็1ช่องทางนะครับนั่นคือทาง YouTube Channel นะครับ Mickey Loss It Always ดูย้อนหลังกันนั่นเองนะครับนะฮะก็วันนี้นะฮะบอกเลยว่าผมรอคอยมาเกือบทั้งชีวิตนะครับผมนะฮะ
1: เลยหรอ
2: ขนาดนั้นเลยนะครับผมนะกับศิลปินคู่นี้นะครับไม่ได้มาเพียง2คนนะครับผมถือหอบฝนมาด้วยนะฮะตกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับผมกับศิลปินคู่นี้ครับลลินวาวา
3: สวัสดีค่ะ
2: อ้าวแค่นี้เ
3: หรอลลินค่ะ
1: หวาค่ะ
2: ขอคอยทีครับผม
3: อ้าวสวัสดีค่ะลลินหวาค่ะ
1: นึกว่าพูดชื่อเต็มๆก่อน
2: ที่สองนี้ไม่ควรนะ
3: เอาไ
2: ปคอยดีคอยดีคอยดี
3: รอบนี้แหละ
1: 1 2 3
3: สวัสดีค่ะลลินหวาค่ะลลินค่ะ
1: หวาค่ะ
2: โอเค
1: จัดไป
2: ขอบคุณมากครับเพราะว่าเราจะเอาไปตัดใช้แค่นั้นเองครับเดี๋ยวมันจะสมกึกสมกักนะฮะที่บอกไปก่อนที่จะบอกไปนะครับตอนต้นรายการเนี่ยที่เราได้ฟังนะครับผมนั่นคือซิงเกิลเปิดตัวแล้วซิงเกิลเดบิวต์ของทั้งคู่เลยนะครับในฐานะศิลปินดูโอนะครับผมนะฮะกับซิงเกิลที่ชื่อว่า Kiss นี่ Kiss ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เราต้องมาฟังกันนะครับผมนะสวัสดีเพื่อนๆจากทางFacebook Live ด้วยนะครับผม
1: สวัสดีค่ะ
3: นี่ไงมี FC หวามาแล
1: ้
3: ว
1: ขอบคุณที่ตามมานะคะจำได
2: ้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับผม
1: กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
2: จะได้มาพูดคุยกันนะครับผมนะฮะ
1: อยู่ให้จบเลย
2: อยู่ให้จบเลยนะครับเรายาวไปถึงมาตีสองแล้วจบรายการดูบอลต่อเลยนะฮะไม่น่าพูดถึงมันเลยนะครับผมยังช้ำใจอยู่ทุกวันนี้ไอเราก็เห็นแล้วอ่ะ2-0แล้วก็นอนแล้วไงอ่ะโอเค
3: ไอแค่คิดมาหนูเลย
2: ใช่ไหม
3: หนูเบาใจแล้ว
2: ครับเนี่ยเราอ่ะเราพอรู้ว่าเอ้ยก่อนน้องเฟิร์สนะครับผมแล้วลิงคินน้องเฟิร์สนะครับผมเชียร์มันอยู่เหมือนกัน
3: ใช่
2: ทางวาวาครับเชียร์ทีมอะไรครับผม
4: หนูดูบอลไม่เป็น
2: ขอบคุณมากครับเป็นแต่
4: เชียร์ไม่พูดดีกว่า
3: ทำไมอ
1: ่
3: ะ
1: ยังไม่เลือกยังไม่เลือกแบน
3: เลี้ยวผัวเชียร์เลี้ยวผัว
1: เชียร์ตามแบ
2: นไม่เป็นไรครับอันนั้นก็เสมอมาเป็นคนเสมอมาเสมอไปนะครับผมนะฮะ
1: ตลอดไป
2: นะฮะอ่ะนอกเรื่องกันไปใหญ่แล้วนะครับผมนะฮะก็จริงๆนะครับน้องอย่างน้องเฟิร์สเนี่ยมิกกี้ลอนครับก็ได้คือได้รู้จักกันมาก่อนนะเห็นการเติบโตครับพัฒนาการในการร้องเพลงค่อนข้างดีนะครับผมส่วนน้องหวานี่ครับผมเราก็ติดตามตอนที่เธอเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับผมใส่คนเดียวเลยนะครับผม
1: ใส่คนเดียวเลย
2: ใส่วู้ว่าวู้ว่าเลยนะครับผมนะฮะเป็นนักร้องเสียงดีคนหนึ่งเลยนะครับผมวงการทีป๊อปเลยนะฮะแบบ5678นี่เธอได้มาแบบอื้อหือเพราะเลยนะครับ
3: คืออะไรคืออะไร
2: ฮะ5678แล้วร้องเพลงไง
3: อ๋อ
2: ไฮโน้ตมาเลยเงี้ยมาเลยอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆหลายคนคงงงนะครับ

0: อ่ะให้เฟิร์สพูดแล้วกันเนาะตอนแรกเฟิร์ส
1: ว่าพูดแล้วกันอ่ะ
0: เฮ้ย
1: เฟิร์สพูดโอเคโอเคโอเค
0: เดี๋ยวเฟิร์สอ่ะในมุมเฟิร์สก่อนแล้วก็ในมุมหวานโอเคไหม
1: มุมเฟิร์สนี่เล็กไหมฮะหรือเป็นแบบ
0: ไม่เป็นกว้างเป็นมุมกว้าง
1: โอเคมุมกว้างมุมกว้างเป็นเลนส์วาย
0: ใช่
1: อ๋อหวานจะเป็นเทเล
0: ใช่
1: เจาะตรง
0: ๆเฮ้ยพี่มิ้ง
1: อ๋อขอบคุณครับผม
2: คุณนูอย่าเพิ่งรีบนะคะรอกัน
0: คือเฟิร์สก็คิดว่าตอนแรกใจเฟิร์สอะคิดว่าจะไม่ทำเพลงแล้ว
1: ใจหรือสมองครับ
0: ใจ
1: ความรู้สึก
0: ใช่ความรู้สึกว่าเฟิร์สจะไม่ทำเพลงแล้วตอนแรก
1: อ๋อทำไมอะ
0: ตอนเริ่มแรกมาเพราะรู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยมีแพชชั่นกับมันแล้วค่ะตอนนั้น
1: อ
0: ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะรายการวาไรตี้ทำไมดึงเศร้าวะ
0: เฮ้ยอย่า
1: อ๋อโอเคโอเค
0: เดี๋ยวจะสนุก
1: คือยังตอนนั้นอาจจะหมดแพชชั่น
0: ใช่น้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าเฮ้ยแต่งั้นทำเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันเพื่อที่เราจะได้ไปทำอย่างอื่นไปต่อยอดทำอย่างอื่นแทน
1: จะได้เป็นเอ้ยอย่างน้อยก็เก็บโทฟี่นี้ละ
0: ใช่ก็เลยแบบบอกแม่ว่าแบบอยากจะทำครั้งนี้ให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เลยบอกว่าถ้าจะทำอ่ะเราหาคนมาร้องด้วยกันดีไหม
1: นี
0: ่
1: เ
0: ฟ
1: ิร์
0: ส
1: ก็เลยกำลังใจ
0: ใช่เฟิร์สคิดหนักนะเฟิร์สก็ไม่รู้ว่าเอาใครมาร้องดีจะใครจะร้องกับเฟิร์สเพราะเฟิร์สก็แบบแอบไม่อยากให้เพลงมันมีแร็ปหรืออะไรเงี้ย
1: อ๋อไม่อยากให้มีแร็ป
0: ใช่
1: yeah. แล้วก็เลยซึ่งมันเป็นเทรนด์ของช่วงนี้
0: ใช่แล้วทีนี้เฟิร์สก็ลองแบบคุยกับแม่ดูแม่ก็บอกว่าคนใกล้ตัวก็มีหวาอย่างเงี้ยลองทักไปไหมอ๋อ
1: เนื้อคุยกับแม่มองแม่ลูก
0: ไม่แล้วหนูก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยลืมได้ไงวะแบบเพื่อนเราก็แบบหมายถึงว่าเพื่อนเราก็ยังไม่ได้ติดสัญญากับค่ายไหนหรือแบบยังไม่ได้มีอะไรทำพอดีแล้วเพื่อนก็
1: เดี๋ยว
0: หมายถึงว่าย
1: ังอ๋อคือยังว่างๆอยู
0: ่ใช่
1: ยังว่างๆอยู
0: ่เรื่องเพลงเพื่อนยังแบบเพื่อนยังแบบยังไงดีเพราะว่าเพื่อนก็ทำแต่ TikTok แล้วเราเคยคุยกันเรื่องแบบเป็นเพลงใช่แล้วเรามีหลายอย่างเหมือนกันหมายถึงว่าหวาเริ่มเขียนเพลงเองด้วยค่ะ
1: อ๋อเหรอเอ้ยนี่
0: ใช่ใช่หวาเพิ่งเริ่มเขียนเพลงเองก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราช่วยกันเขียนเพลงกันดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็เลย
1: ก็คือที่มาคือว่าที่รวมตัวเขาเริ่มจากเราก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็ได้ไอเดียจากคุณแม่
0: ใช่
1: หาเป็นนักร้องคู่ดีไหม
0: ใช
1: ่ก็เลยได้เพื่อนมาเป็นมาหวา
0: ใช่
1: แล้วพอดีคือหวาก็มีความสามารถในการเขียนเพลงด้วย
0: ใช่
1: ประหยัดไปเยอะ
2: นะครับแต่ว่าเพื่อนแต่งเพลงเก่งกว่าเยอะมาก
1: เอาหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: หมายถึงว่าไม่เก่งแต่ว่าหนูแต่งเพลงอยู่แล้วแล้วหวา
1: เก่งๆใช่ไหม
2: เก่ง
0: เก่ง
1: ก็ยอมหน่อยดิเพื่อนก็ชงมาขนาดนี้ละ
0: แต่หนูจะบอกว่าหวาเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเยอะมากหมายถึงว่าพอเริ่มเขียนเพลงใหม่ๆใช่ไหม
1: แล้วตัวเองก็บอกว่ากลัวหน้าไม่สวย
0: ลืมหมายถึงว่าแบบว่ามีความสามารถรอบด้านเยอะแล้วก
2: ็ร
0: ู้สึกว่ามีสกิลติดตัวหวามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วในการเขียนเพลงประตูอย่างเงี้ยค่ะหวาก็ยังเขียนครั้งแรกนะ
1: งั้นแสดงว่ารู้จักกันมาก่อนตั้งนานแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่ตอนไหนเป็น
3: ปีหนึ่ง
1: ปี
2: ตอนนี้ประมาณปีที่18เราเล่น
1: อ๋อ
2: อยากเล่นมุกบ้าง
1: ยังไม่ถึงตาเราไงก็บอกว่าให้หวาตอบไงเนี่ยพอไม่ได้ตอบก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคราวนี้เหงาเลยเหงาปากจ้ะ
0: อุ๊ย
1: ก็คืออ่ะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้ว
0: ใช่ค่ะปีนี้5ปีแล้วมั้ย
2: ใช่ครบรอบแอนิเมเซร่า
1: อุ๊ย
2: แอนิเมเซร่า
1: เฮ้ย
2: อนิเมเซร่า
1: เฮ้ยยังไม่เข้าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปโฆษณาเอายังไม่ถึงนะฮะนั่นก็คือได้มารวมกันนะตอนนั้น
0: ใช่
1: โ
0: อ้เอาความรู้สึกอยากรู้ความรู้สึกว่า
1: ครับที่ตอนที่เฟิร์สมาชวนซิปหายแล้ว
2: ไม่ใช่ตอนนั้นหนูก็รู้สึกว่าอยากทำอยู่พอดีเหมือนกันเพราะว่าพอเราปล่อยเพลงประตูไปแล้วก็เหมือนห่างหายมาสักพักนึงแล้วลูกก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราก็แบบยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบจะทำเพลงอะไรต่อดีคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเฟิร์สก็มาจุดประกายไฟให้เราด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่ดีที่แบบเราก็มีเพื่อนร้องเพลงด้วยกันใช่ค่ะ
1: ไม่เหงา
2: ใช่
1: เวลาไปแบบคอนเสิร์ตหรือเวลาไปขึ้นแสดงซึ่งโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพื่อนคอยคุยอะไรอย่างเงี้ยคอยเช็คเราอะไรอย่างงี้
2: ช่วยกันแบบช่วยกันดูแล
1: ไม่เหงาอะไรอย่างงี้อ๋อนะฮะอ่ะต่อมานะครับผมอันนี้อยากทราบมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยเป็นหลายๆศิลปินเหลือเกินที่มาของชื่อลาลินวาวาครับทำไมถึงใช้ชื่อนี้ในการที่เดวิลศิลปินดูโอ
2: เพราะว่าหนูว่าชื่อนี้มันเพราะมากว่าไหมคะ
1: มันไม่ใช่ประโยคคำถามนะครับท่านผู้ฟังอันนี้คือต้องตอบว่าใช่
2: ผู้หนูคิดนานมากผู้หนูคือดูโอคิดกันเยอะมาก
1: ลองยกตัวอย่างหน่อยเท่าที่จำได้
2: แม่เธอโรลิปป๊อป
1: แม่อีกแล้วเหรอ
2: โรลิปป๊อป
1: แป๊บนึงนะคุณแม่เก่ามากครับแม่คุณแม่สายทูเอ็นวันหรือเปล่า
2: ต๊อปแม่บอกว่าเป็น Y2K เราต้องมีท่านะอ่ะสมมติเราเชื่อ1 2 3

0: โลลี่ป๊อป
1: คือตอนแรกก็เหมือนจะชอบอยู
2: ่
1: แต่ไม่รู้ทำไมก็เริ่มไม่ชอบซะแล้ว
3: ไม่ถึงว่าหนูรู้สึกว่ามันดึงความเป็นพวกหนูไม่มากพอแล้วก็จริงๆหนูรู้สึกว่าการจำกัดชื่อดูโออ่ะมันคล้ายๆการจำกัดว่าเราควรจะเป็นอะไรหมายถึงว่าหนูอยากให้มีความรู้สึกว่าพูดละลินกับวาวาม
2: ันก็คือ
3: แล้วมันคือเราสามารถเป็นอะไรก็ได้สำหรับพวกหนูคอนเซปต์วงพวกหนูคือหนูทำเพลงหลายแนวมาก
1: มาหาตัวตนมาหาแบบให้ทุกคนได้
2: ตามกระแสตอนนั้นไปจะได้รู้ว่าการพัฒนาของเราศักยภาพของเรามี
1: ใช่แล้วก็อยากรู้ด้วยว่าทุกคนจำเราได้ในแบบไหนด้วย
3: ใช่
1: แต่ก็เราก็จะทำในสิ่งที่เราชอบด้วย
2: แต่รู้ไหมว่าเดี๋ยวไว้รู้ไหมครับว่าเมื่อกี้ที่ทำหน้าไปมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้น
3: ท์ทำอะไรไม่ทำหน้า
1: ไม่รู้ลืมอ่ะตามธรรมชาติ
2: ไม่รู้ลืมเลยอาจารย์อันนั้นมันดีเลยนะครับนั่นคือที่มาของชื่อนะครับก็เลยใช้เป็นชื่อลาลินหวาหวาแล้วก็เลยใช้ชื่อจริงเลยอ้าวแล้วทำไมตัวเองนี่คือชื่อจริงของเราปะของเฟิร์นไหม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วหวาหวาชื่อจริง
1: ก็หวาหวานี่แหละค่ะชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อเล่นเต็มเต็ม
2: อ๋อชื่อเล่นเต็มเต็มมีชื่อเล่นย่อๆด้วยเหรอ
3: ใช่ไงชื่อย่อๆหวา
2: อ๋อเต็มเต็มก
3: ็หวาหวา
1: ใช่คือเพิ่มให้แบบมันดูมีอะไรแบวแบวปะ
2: อ
1: ๋
2: อแล้วก็แบวอยู่แล้วนะ
1: ไม่หนูไม่แบว
2: จริงหรอ
1: เป็นนี่ไงล่ะ
2: สู้คนเฉยวะสู้คนเฉยวะอ่ะเรามาพูดถึงนะครับแนวดนตรีนะครับของลาลินหวาหวาหน่อยละกันนะครับผมนะว่าแนวดนตรีอ่ะเอาเป็นซิงเกิลนี้ละกัน
3: ซิงเกิล
2: ผมเมื่อกี้บอกว่าเราไม่ได้จำกัดว่าแนวดนตรีของเราจะเป็นอะไร
3: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: เอาซิงเกิลนี้ละกันซิงเกิล Kiss
3: เป็นแบบ Afrobeat
2: Afrobeat R&B กำลังฮิตเลยนะ
3: ใช่ใช่ใช่อยากให้ความรู้สึกแบบ
2: ปุ๊บตึมตึมป
3: ุ๊บอันนั้นอินเดียใช่ไหม
2: มันต้องย้อย
3: ทำตรงนี้นะเมื่อกี้เนี
2: ่
3: ย
2: มันต้องย้อยย้อยกว่านี้หน่อยใช่ป่ะเมื่อกี้ไม่ย้อยเลยตึมปุ๊บตึมตึมปุ๊บ
3: ได้ตรงนี้เนี่ยได้ตรงนี้
2: ตึมปุ๊บตึมตึมปุ๊บตึมตึมคนละเพลงแอฟโรบีทนะครับผม
3: ใช่แ
2: ล้วทำไมถึงเลือกแนวนี้เอ่ย
3: มันใหม่นะหนูว่าหมายถึงว่ามันฟังง่ายด้วยแหละปกติหนูจะทำแต่แบบป๊อป R&B City Pop อะไรอย่างนี้ค่ะ
2: City Pop
3: ใช่ Stay with me อะไรวะ
2: ไม
3: ่
2: เป็นไรคร
3: ับ ชอบหรอส่วนหวาหวาจะชอบหวาทำแต่เพลงป๊อปได้ทำแต่เพลงป๊อป
2: ป๊อปยังไงครับป๊อปเลยหรือเป็น
1: ก็ป๊อปเลยนะคะแบบทีป๊อปอะไรแบบเนี้ยที่ผ่านมาที่เคยทำ
2: ไม่ได้เป็นป๊อปล็อกไม่ได้เป็น
1: ยังไม่เคยป๊อปล็อกนะคะ
2: เฮ้ยไม่ได้
1: อนาคตก็อาจจะเป็นไปได้
3: ใช่อยาก
2: ทำไมมันต้องน่ากลัว
1: หลายแบบ
2: ชอบหลายแบบ
1: ใช่หนูที่เบื่อแบบชอบ
2: แล้วใครเป็นคนฟันว่าเฮ้ยต้องซิงเกิลนี้ต้องเป็นแอฟโฟหรือก็คือตั้งแต่
1: มันคิดมาแต่แรกอยู่แล้วอ่ะ
3: ใช่หนูส่งเพลงหนูแต่งไว้อยู่แล้วแล้วหนูส่งให้หวาฟัง
2: เอางี้เรียกว่าตอนที่ทำเพลงคิสเนี่ยได้ที่มาของมันยังไงเพราะว่า
1: จากไหนครับ
2: จากในเนื้อเพลงนะค่อนข้างเซ็กซี่มากแอบแซ่บมากนะครับผม
1: นี่เลยคนแต่งอ่ะ
2: คนแต่งคนแต่ง
1: คนแต่งเล่าเลย
3: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยหมายถึงว่าเพลง
2: เฮ้ยไม่ได้คิดอะไรเลยยังไงล่ะมันไม่ได้สิไม่ได้คิดอะไรเลยมันจะออกมา
3: เขินอ่ะหมายถึงเนื้อหามันแบบมันดูแรงอ่ะ
2: มันไม่แรง
3: ไม่แรง
2: มันคือ
1: ธรรมดา
2: ที่พี่มองมัน
1: คนอื่นแรงกว่าม
2: ันคือจริตผู้หญิงอ่ะที่แบบมันต้องมี
1: มันเหมือนเราหยอกล้อกัน
2: เออมันต้องหยอกเดี๋ยวก่อนนะฉันก็ไม่ได้ไปแต่งกับเขานะอันนี้ฉันก็จะไปแก้ทำไมวะเนี่ย
3: คือหนูอันเพลงเนี้ยหนูเตะพอบอกเนี่ยก็จะดูเป็นเด็กนี้เลยอ่ะคือหนูแต่งเพลงนานมากอ
2: ่
3: ะตั้งแต่แบบตอนนั้นเราจะแอบชอบใครสักคนอยู่ป่ะ
1: ม.6 ปี1อ
2: ่
1: ะ
2: ม.6 ปี1โอ้โห
1: ช่วงซ่า
2: อ๋ออ๋อใ
3: ช่แต่คือหนู
1: กำลังโต
3: หนูไม่ได้แบบคือหนูฟังบีทแล้วหนูก็เขียนตามที่หนูปกติหนูชอบฟังดนตรีแล้วมันจะนึกถึงความรู้สึกอ่ะบรรยากาศหรือความรู้สึกอะไรประมาณเนี้ยแล้วหนูก็นึกถึงการแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเราอ่อยนะแต่ก็แบบเอ้ยไม่ได้อ่อยไม่ได้นี
2: ้
3: ไลฟ์ฟิลนี้แบบน่ารักน่ารักซนๆมากกว่าหนูรู้สึกมันเป็นให้ความขี้เล่นมากกว่า
1: เพลงนี้คนน่าจะฟังได้ง่ายด้วยเพราะว่าเนื้อหามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถรีเลทได้
3: ใช่ใช่ใช
2: ่อ๋อนั่นคือที่มาของอันนี้เลย
1: yes
3: ใช่
2: แล้วทำไมต้องคิสอ่ะมันมีอย่างอื่นตั้งเยอะ
3: Come in here my boy มาให้ kiss
2: อ๋อเหรอ
3: นี่ค่ะจริงๆอ่ะหลายชื่อเพลงอ่ะก็เหมือนชื่อวงเลยคือคิดหลายรอบมากว่าควรจะเป็นชื่อว่าอะไร
1: ว่าจะมาให้คิสดีหรือว่า
3: ปิดไม่มิดก็มี
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คิสมันสั้นแล้วก็ดูเพราะด้วยแบบคิส
2: เพราะแบบประมาณว่าอย่างถ้าเกิดเป็นสไตล์อารมณ์แบบเนี้ยมันมีอย่างอื่นจุ๊บก็ได้ไง อะไรอย่างเงี้ย
3: จุ๊บมันจะดูน่ารักเกิน
2: อะไรประมาณนั้นเราไม่รู้ไง
3: จุ๊บ
2: จุ๊บอะไรอย่างงี้มั่วอะไรอย่างเงี้ย
3: จุ๊บอะไรเงี้ยจุ๊บม
2: ั่วหรือเพราะคิสมันคือมันเล่นกับคำภาษาไทยได้ด้วย
3: ใช่ใช
2: ่คิดถึงอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: แต่ไปเพลงมั่ว
2: เอ้ย
3: คือตอนแรกอ่ะมีคิดไว้ว่าจะเป็นชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษแต่ทีเนี้ยดันรู้สึกว่า
2: ดันรู้สึกว่า
3: แบบพอพูดภาษาไทยไปแล้วเนี่ยแล้วไม่มีภาษาอังกฤษอีกเนี่ยตกลงเราชื่ออะไรกันแน
2: ่
3: เก็ตไหมคะก็เลยแบบ
2: เก็ตครับ
3: ก็เลยคิสดีกว่ามันได้ทั้งภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษมันรู้เลยมันรู้เลยว่าเป็นแบบคิสอะไรเงี้ย
2: โอเคแล้วระหว่างมีส่วนอะไรกับเพลงคิสบ้างไหมแบบช่วยเอ้ยทำเรียบเรียงทำคำอะไรเงี้ยเอ้ยมันนั่งตรงนี้จะดีไหมอะไรเงี้ย
1: ไม่ค่ะ
2: ไม่มีเลย
3: ท่อนสุดท้ายไงท่อนไม่ได้คิดอะไรเราช่วยกันคิดในรถไง
2: คิดในรถด้วย
1: ไม่ใช่
3: ไม่ได้คิดอะไร
1: อันนั้นเดี๋ยวเป็นที่เราแต่งที่เธอแต่งไว
3: ้อ
1: ๋อแต่เพลงนี้มันมาจากที่เธอแต่งไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วแบ่งท่อนกันยังไงอ่ะเพราะว่า
1: แบ่งตามความถนัด
3: ใช่ค่ะ
2: ยังไงอ่ะแต่คือที่ฟังเสียงมันคล้ายๆกันเลย
1: ใช่กันแต่ว่าถนัดต่างกันค่ะ
2: คล้ายกันถนัดต่างกัน
3: หนูว่าหวานเนี่ยจะถนัดในเรื่องของการเนี่ยเอื้อนเสียงแบบ
2: 8ชั้นอะไรอย่างงี้ลูกคอ
3: เออใช่ลูกคอเวลาหว่าประสานเพราะมาก
2: อ๋อเหรออ
3: ุ้
2: ยเก่งอ่ะ
3: หว่าประสาน
2: อุ้ยผิดโน้ตอุ้ยให้น้อง
3: หนูจะเป็นฟีลแบบแรปแรปมั้ยไม่รู้อ่ะ
2: อ๋อไม่หรอก
1: จังหวะไม่ใช่แรปแบบแรปแบบ
3: ไม่
1: แรปเร็วๆแบบนั้นจะมีความแบบจังหวะเร็วกว่าซึ่งหนูไม่ถนัดจังหวะเร็วเลย
2: อ๋อไม่ถึงข้อบี
1: ดนะหรอหน
2: ู
1: งับคำอะไรไม่ได้ด้วยถ้าเร็ว
3: ๆไม่เป็นพวกคำที่แบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหวานลิ้นพัน
1: ไม่ได้จริงๆ
2: ทำไม
1: ไม่รู้หนูร้องไม่ทัน
2: ทำไมถึงไม่เคยฝึกคาบไปนี่ร้องเพลงเหรออ
1: ้
2: าวเรียบร้อยต้อง
3: หวานชอบแบบพิวๆให้ใจอื่นๆประสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ก็ท่อนฮุกไปเลยอุ๊ยขอโทษ
2: จะจับไมค์ใช่เหรอเดี๋ยวมันจะดังคืดๆนะ
1: คือไปโดนค่ะ sorry
2: คือจริงคือจะบอกว่าการเป็นศิลปินดูโอเนี่ยการแบ่งท่อนก็สำคัญเพราะว่าอารมณ์เพลงเนื้อเพลงอะไรเงี้ยมันจะสอดคล้องไปกับอารมณ์ของศิลปินคนนั้นที่ถามเนี่ยเพราะว่าบางคนร้องเป็นเวิร์ดไงฉันร้องเวิร์ด A เธอร้องเวิร์ด B อะไรเงี้ยเธอร้อง B ฮุกเธอร้องฮุกอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นคือจะแบ่งกันอย่างนั้นแต่คืออันนี้ก็คือ
1: แบ่งตามความถนัดด้วย
2: แบ่งเป็นแบบเป็นประโยคเลยอ่ะ
3: ใช่ฉัน
2: ล
3: องแบ่งกันเป็นประโยคเลย
2: อ๋อฮะ
3: เพราะแต่ว่าร้องสลับกันค่ะ
2: ใช่ตอนแรกที่เปิดฟังยังไม่ได้ดู MV จำเสียงเฟิร์สได้แล้วเมื่อไหร่หว่าจะร้องวะ
1: แค่ว่ายังจำได้ไม่มากพอ
2: แบบแล้วคือมันใกล้กันมากด้วยอารมณ์และเนื้อเสียงมันใกล้กันมากใช่ไหมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ใช่เลย
1: หลายคนก็ฟังไม่ค่อยออกกันว่าคนไหนว่าคนไหนเฟิร์ส
3: เฮ้ยแต่หนูอยากจะสปอยว่า
2: สปอยอะไรจ้ะ
3: เพลงใหม่เนี่ย
2: เดี๋ยวสิเดี๋ยวเพลงใหม่เดี๋ยวค่อยคุยเราเดี๋ยวโอ้ยเก็บไว้ก่อนนะครับผมนี่ก็จะปล่อยจะสปอยเพลงใหม่เลยนะ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: เดี๋ยวจะได้ติดตามกันในท้ายชั่วโมง
1: โอเคเร็วไปรีบไปหน่อย
2: ก็ด
1: ีอยู่กันให้จบถ้าอยากจะทราบอยากจะรู้
2: อยู่กันให้จบ
3: ร้องด้วยนะร้องนิดนึง
1: เฮ้ยมีโอเคได้ตามนั้นครับ
2: ยังจะร้องได้นะ
1: นี่ไงจบละ
2: ขอบคุณมากนะครับผม
1: โอเคค่ะต่อไป
2: สบายอะไร
1: ต่อไป
2: ตกใจเลยอ่ะต่อไปนะครับบทเบรกครับผมนี่เป็นไง
1: อ
2: ย่างไว
1: เบรกแล้วหรือ
2: หมดเบรกแรกแล้ว
1: อ้าวเหรอ
2: ใช่ฮะตัดก่อนจะหมด
1: เลย
2: จ้าเสียงฉันต่ำมากเลยดูไม่น่าไปส่วนกับน้องก็เลยจ้านะครับผมนะตอนนี้ครับเดี๋ยวต้องขอมาข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับกับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับวันนี้นะครับก็คือคราวที่แล้วก็มานะครับคราวนี้ก็มาอีกนะครับผมน่าจะสนับสนุนไปถึงสิ้นปีนะครับผมนะฮะจะได้มีตังค์ทำมากินกันนะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับ QNK นะครับไฮโดรเจลมาร์กนะครับผมนะฮะเป็นไฮโดรเจลมาร์กที่ผสมผสานบำรุงระดับพรีเมียมนะครับเพื่อช่วยดูแลและฟื้นฟูผิวอย่างล้ำลึกนะครับผมให้ผิวดูชุ่มชื้นนะครับอิ่มฟูเนียบเรียนนะครับ เรียบเนียนนะครับผม
3: เรียบเรียน
2: และเปล่งประกายอยากเป็นธรรมชาติเนี่ยลูกค้าจะไม่ซื้อก็พอไงแหละ นะครับพูดผิดพูดถูกนะครับมิกกี้นะฮะใช้มาร์กข้ามคืนได้นะครับไม่เหมือนกับมาร์กแผ่นสำลีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไม่ดูดความชุ่มชื้นของผิวกลับไปด้วยนะครับสามารถแปะได้ใช้ยาวนานนะครับผมตอนนอนไม่ต้องดึงออกนะครับแปะทิ้งไว้ได้เลยทั้งคืน
3: ว้าว
2: นะครับผมนะฮะแล้วก็มีหลายผลิตภัณฑ์นะครับผมเป็นแบบซองนะครับผม10แผ่นนะครับราคาครับ 1,140 บาทนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับฝากไปติดตามได้ที่ qnkbeauty.com นะครับหรือ IG qnk นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากมาสนับสนุนเรานะครับยังมอบกิฟต์วอเชอร์ไม่กิฟต์วอเชอร์ดิเขาเรียกว่ากิฟต์เซต
3: ว้าว
2: ครับเป็นวีทั้งคู่เลยนะครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณใช้
1: ทุกวันเลย
3: ใช่ใช่ใช่
2: ใช้ทุกวันเลยนะครับผมใช้วันละ3แผ่นนะฮะใช้ได้เลยเร็ว
1: ๆเสียดายใช้วันละแผ่นค่ะ
2: ก็ในเช้า1กลางวัน1เย็น1
1: แต่ในทั้งวัน
3: หน้าเราจะได้แบบ
2: ชุ่มชื้นเลยทีเดียวนะ
3: เรียบเรียนเหมือน
1: เรียบเรียนเลยเหรอเรียบเรียน
2: เรียบเรียนขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นข่าวประจำมาจากร้าน PK Shop นี่นะครับผมการ์ดเกมบางบัวทองนั่นเองครับก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: จำหน่ายการ์ดเกมทุกการ์ดเกมมาตั้งแต่นะครับวันพีซนะครับโปเกมอนนะครับดิสนีย์ลอคาน่านะครับผมนะฮะลิปเปล่านะครับโปเกมอนแต่โปเกมอนอันนี้เป็นโปเกมอนที่เรียกว่าพาโกโลนะครับผมเป็นสินค้าใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกลิขสิทธิ์นะครับโดยนำเข้ามาจากเคนคิดนะครับผมนะฮะ เล่นง่ายมากครับทอยเต่าสู้กันนะครับปล่อยพลังใส่กันโดยที่ทุกคุณนะครับจะเป็นซาโตชินะครับผม
3: อยากเล่นเหรอเอออยากเล่นนะผม
2: เล่นง่ายครับเล่นง่ายครับสอนประมาณ1นาทีเล่นได้แล้วนะครับผมนะฮะก็แค่มีดวลการทอยเต่าคุณก็จะเล่นนี้ได้อย่างสนุกสนานนะครับผมนะฮะก็สามารถติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้แล้วนะครับที่แฟนเพจนะครับ PK Shop นะครับบางบัวทองนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ต้องขอไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับพูดคุยกันต่อครับกับรายการมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับกับลาลินบ้าวครับผมยังไม่ได้บายบาย
3: อ้าวก็บายบายเดี๋ยวมาเบรกหน้าใหม
0: ่มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมเวทีสาธารณะองค์การการค้าโลกขยายตลาดใหม่ดึงดูดบริการและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
7: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมเวทีสาธารณะองค์การการค้าโลกขยายตลาดใหม่ดึงดูดบริการและการลงทุนพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ผลักดันไทยติดอันดับ50ของโลกที่สามารถแข่งขันด้านสุขภาพ
8: นายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมร่วมเวทีสาธารณะองค์การการค้าโลกหรือ WTO Public Forum ที่จัดขึ้นณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสตามมอบหมายของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยได้ร่วมเสวนา Wellness Without Border Powered by Medical Tourism กับผู้แทนจีนเม็กซิโกและมาเลเซียซึ่งไทยได้นำเสนอ Medical Tourism ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Health Economy ที่เชื่อมโยงบริการสุขภาพการท่องเที่ยวเวลเนสการลงทุนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจพร้อมชูจุดแข็งของไทยที่มีบริการสุขภาพมาตรฐานสากลมีโรงพยาบาลมาตรฐาน JCI กว่า60แห่งและธุรกิจสปาเวลเนสกว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงวางยุทธศาสตร์ยกระดับสู่ Medical Investment Hub ผ่าน3เสาหลักได้แก่ Service Hub R&D Hub และ Product and Health Manufacturing Hubตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และผลักดันความสามารถการแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับที่56สู่ท็อป50ของโลกนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ภูเก็ตเปิดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระมุ่งเสริมอาชีพสร้างการคุ้มครองและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยืนยันว่าแรงงานอิสระต้องมีชีวิตที่มั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะ จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวการบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีแรงงานอิสระเป็นกำลังสำคัญการจัดงานนี้ภายใต้แนวคิดสร้างเครือข่ายคุ้มครองยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมุ่งเสริมความเข้มแข็งให้แรงงานอิสระผ่าน3แนวทางได้แก่การสร้างโอกาสพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมหรืออัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลและต่อยอดอาชีพเพิ่มรายได้การสร้างหลักประกันส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันสังคมและเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมเพื่อให้แรงงานอิสระมีหลักประกันในการดำรงชีวิตและการสร้างรายได้เพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงแรงงานและผู้ประกอบการรายย่อยกับผู้บริโภคเพื่อหมุนเวียนรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ออสเตรเลียเตรียมสั่งห้ามนักศึกษาต่างชาติพาครอบครัวติดตามเข้ามาพำนักในออสเตรเลียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพนายโทนี่เบิร์กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมสั่งห้ามนักศึกษาต่างชาติพาคู่สมรสและบุตรเข้ามาพำนักในออสเตรเลียช่วงระหว่างที่ศึกษาในออสเตรเลียรวมถึงจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าและเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอีก100นายพร้อมปรับเปลี่ยนศูนย์กักกันในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่นครเมลเบิร์นในรัฐวิกตอเรียมาใช้เป็นสถานที่ควบคุมผู้ถูกกักกันตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้การปฏิรูปดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียในแต่ละปีมาอยู่ที่ประมาณ 225,000 คนภายในปี 2571 จากระดับปัจจุบันที่ 300,000 คนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าค่าครองชีพและการอพยพยังเป็นข้อวิตกกังวลเป็นอันดับแรกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจังกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: Mikiro Studio DJ โดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
6: ก็กลับเข้ามาสู่แบกที่2เลยครับของรายการมิกกี้รอซิโอกับละลินวาวาครับผม
7: เย
6: ้หน้าตึงไม่ถึงหูนะฮะอุ้ยอะไรอ่ะสวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับผมนะเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ก่อนนะให้กำลังใจกันนะครับผมนะจริงนะครับเพราะตอนนี้เหงาเอ้ยหนาวเอ้ยหนาว
7: สาวลำมาเข้านะเธอคิดอีกนิด
8: คนรักคนละ
7: เฮ้ยเห็นไหมเพลงใหม่
8: คนรักอ่ะ
6: พอบอกว่าแถวบ้านเรียกเลื่อยเปื่อย
7: เลื่อยเปื่อยแล้วได้เพลงเลยไง
8: ใช่เอาจริง
6: ปกติเวลาไอเดียมาศิลปิน
8: เ
6: นี่ยจะเปิดแล้วก็อัดไว้นี่ก็ปล่อยแม่งทิ้งไปเลยไม่มีอะไร
8: ให้หน้าที่คนจำเป็นไรหนู
6: อ๋อโอเค
8: ก็เธอจำเพลงนั้นได้ไหมจำวันนั้นได้ไหม
6: ตอนไหนวะนี่กำลังพูดจริงๆเรากำลังคุยถึงเรื่องการทำงานทั้งคู่นะครับซึ่งเคมีดีมากนะครับผมนะไม่ว่าเพราะฟิสิกส์กับชีวะไม่ได้เรื่องเลย
8: ไม่ใช่คนละเคมี
6: รู้จักไหม
7: ล่า
6: จริงๆไม่น่ามาคุยเริ่มรู้แล้วว่าทำไมต้องมาอยู่ด้วยกัน
8: ทำไมต้องมีคนเบรกต้องมีคนไล
6: ่จะอ่ะมาเรามาคุยกันต่อนะครับผมนะว่าณปัจจุบันเนี่ยละกันโอ้โหดูหักกันอย่างนี้เลยนะดึงอารมณ์เลย
8: โอ้โหจริงจังเลย
6: จริงจังนะจริงจังนะณปัจจุบันนี้นะครับผม
7: จริงจัง
6: สภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ
8: เฮ้ยไม่ใช่จริงจังก็
6: โอ้โทษที
8: เกือบสภาพเศรษฐกิจเลย
6: เกือบไม่รอดนะครับนะฮะ
7: เมื่อไรเข้า
6: ทำไมทำไมดีกว่าเพราะตอนนี้ที่บอกว่าเรามีทีป๊อปเกิดขึ้นเยอะมากเรามีไอดอลเกิดขึ้นเยอะมากนะครับผมทำไมเราถึงเลือกเป็นทีป๊อปอะทำไมไม่เป็นทางในไอดอลอะไรอย่างงี้รู้จักไอดอลไหมครับพี่จัง
7: รู้จักค
6: ่
7: ะ
6: ทำไมเราถึงเลือกเป็นทีป๊อปอะไรเงี้ย
7: คือจริงๆหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเราก็สามารถเป็นทีป๊อปไอดอลได้แต่ว่ารู้สึกว่าด้วยความที่เราอยากจะสร้างสรรค์ผลงานสไตล์ของเราเองแล้วก็อยากเดินไปในอยากเดินไปทางเส้นทางศิลปินมากกว่า
8: ก็แต่
7: มากกว่า
6: เธอเป็นนักร้องจริงป่ะวะ
7: จริงๆเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหนิยามตัวเองว่าศิลปินอะไรขนาดน
6: ี้นิยามให
7: ้งั้นพี่นิยามได้เลย
6: ใช่
7: ว่าคือ
6: ก็ศิลปิน
7: เย้ แล้วสรุปพี่ว่ามันต่างกันยังไงคะศิลป
6: ิน
7: ก
6: ับ
7: ไอดอล
8: หนูชินแล้ว
9: เนี่ยไม่เฟิร์สพี่ว่าตอนนี้พี่อยู่ไม่ถึงชั่วโมงพี่รู้สึก
8: คือหนูชินแล้วหวานเนี่ยนะเดี๋ยวใจแบต
7: อ้าวแล้วถ้าหนูเงียบปุ๊บ
6: ก็ไม่ดี
7: มันก็เศร้าจริงๆแต่ว่าอย่าให้หนูแบตหมดเลย
8: เด
7: ี๋ยวเครียด
8: หนูเหงา
6: อะถ้าเกิดแบตหมดนี่คือไม่ใช่แค่แบตหมดแม่งเปิดเซฟหมดด้วยเปิดแอร์เย็นหมดด้วย
8: ใช่
6: ปิดทุกอย่าง
8: ใส่หูฟังเลยอะ
6: จริงเหรอ
8: เป็นอินโทรดอะ
6: อ่ะเรากลับมาที่ทีป๊อปก่อนแล้วกันเพราะว่าอยากเดินในเส้นทางของทีป๊อปจะได้เสนอความเป็นแนวตีของตัวเอง
7: ใช่แล้วได้สร้างสรรค์เอง
6: อืมแล้วก็จะได้แฟนคลับได้รู้ตัวตนในการพัฒนาของเราไปเรื่อยๆในแต่ละช่วงจะเรียกว่าช่วงวัยก็ดูแก่เนาะช่วงการพัฒนาของการเป็นศิลปินของเราอ่านะครับใช่ไหมอันนี้พี่สรุปถูก
7: ต้องเลยค่ะเป๊ะเลย
6: เป๊ะเลย
7: เลิศมาก
6: นะฮะ
7: อยากให้เห
6: ็นก็ถึงเห็นไหมฮะว่าทำไมอยู่หลังกล้องเหตุผลนะครับเคยไปอยู่หน้ากล้องแล้วโดนแฟนคลับกระทืบนะฮะ
7: เสียใจเศร้าหมองน้อยใจต่ำใจ
6: โอ้ยวายอ่ะเรามาถามวาวามากดีกว่านะครับ
7: เรียกผิดแล้วว
6: าวา
7: ร้อนแล้ว
6: อะไรอ่ะ
8: วาวาเรียกวาวาได้ไหม
6: มันต้องหันหลังใช่ปะ
7: ร้อนแล้ว
8: เข้ากำแพงเลย
6: เข้ากำแพงเลยขอโทษครับ
7: อันนี้มิ
6: ฮุบ
7: อมิเนะ
6: อมิเนะ
7: ร้อนแล้ว
6: พี่ว่าเพลินอยู่ด้วยแล้วก็เพลินอยู่ด้วยอย่างเงี้ย
8: สนุกสนุกมาก
6: มีอีกสักคนไหมมีอย่างนี้อีกสักคนไหม
7: ไม
6: ่ขอ
7: ไม่ถ้ามีอย่างนี้อีกสักคนหนูจะเงียบ
6: มันก็ไม่ให้อยู่กับเธอมันอยู่กับฉันนี่มันอยู่กับฉันนี
8: ่เครียดแปลกมากถ้าใครพูดเยอะกว่าหรือแบบแอคทีฟกว่าหวาจะแบบ
6: จะสู้หรอสู้หรอ
8: ไม่สู
7: ้ไม่สู้
8: อยู่ดีเงียบเลยอะมาเลยค่ะเป็นเรียบร้อยเลย
6: วาถูกแล้วใช่ไหม
8: ค่ะ
6: วาวาคือแต่ก่อนเนี่ยวาวาเป็นศิลปินเดี่ยวเนาะ
7: yes.
6: แล้วคือพอมาทำงานเป็นศิลปินคู่เนี่ยเป็นดูโอเนี่ยมันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆไม่น่าถามเนาะน่าจะเห็นแล้วจริง
7: คือตอนเป็นศิลปินเดี่ยวมันก็แอบเหงาเวลาสมมติว่าเราจะกำลังจะขึ้นเวทีหรือกำลังจะลงเวทีหรือตอนพักเบรกอะไรเงี้ยแล้วว่าเวลาการตัดสินใจบางทีโอเคเราได้ตัดสินใจคนเดียวก็จริงแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้มั่นใจในการตัดสินใจขนาดนั้นถ้าแบบมีเพื่อนคู่คิดมันก็ดีกว่าหรือแบบว่าเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตในทางที่เราไม่ได้ถนัดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะแบบช่วยดึงกันได้เวลาที่แบบสมมติว่าเรากำลังหมดกำลังใจอีกคนก็ดึงสูงหรือว่าอีกคนนึงกำลังหมดกำลังใจแล้วก็ดึงเขาอะไรเงี้ยค่ะ
6: ดึงขึ้น
7: yes sir
8: ดึงขึ้นสิ
7: ดึงลงมั้งค่ะ
8: หนูบอกเลยนะ MV อ่ะ
6: ยังไป MV อีก
8: ไม่ใช่ถ้าสมมตินะไม่มีเราไม่มีกันละกันนะอม
6: อมเลยนี่เธอจะกางจะเปิดด้อมเรือเลยอะไรครับเนี่ยคุณจะมีเบบี้ลูกเป็นมอสคอตหรือเปล่า
7: ไม่มีเฮ้ยมันคือเป็นยังไงอ่ะเบบี้ลูกมอสคอต
6: อ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับผมก็คือว่าก็อย่างนั้นก็มีเพื่อนคู่คิดเวลาไปทำงานด้วยกันจะได้ไม่เหงา
8: ใช่ใช่ใช่
6: นั่นคือความแตกต่างระหว่างศิลปินเดี่ยว
8: มันเสริมหนูว่าเสริมพลังงานกันและกันด้วยหมายถึงว่าไม่ใช่ เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพอคนนึงมันแบบ
6: อ๋อดาวเราก็ช่วยกันให้กำลังใจ
8: ใช่หรือแบบถ้าเราเหนื่อยอ่ะเราจะได้รู้ว่าเรามีคนอื่นที
6: ่เรา
7: เหมือนพักวินอ่ะพักวินอ่ะสมมติหนูดีตอนนี
6: ้
7: แล้วตอนเดี๋ยวพอหนูเหนื่อยเฟิร์สจะมาดีดแทน
8: เออใช่
7: แต่ถ้าหนูอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบดีดตลอดแล้วหนูเหนื่อย
8: ใช่
6: อ
8: ๋
6: อใช้พลังงานเยอะ
8: ใช่แล้วก็เวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยสมมติใช่ไหมเราเหนื่อยแล้วเราอยากจะออกอาการเนี่ยเราก็จะเฮ้ยแต่มันมีคนนึงอยู่เขาจะรู้สึกไม่ดีอ่ะเพราะว่าช่วยอยู่นะมันช่วยทำให้
6: ได้เบรก
8: ใช่ใช่ช่วยทำให้แบบว่าเราฮึบเพราะว่ามันมีเพื่อนอยู่ด้วยอะไรเงี้ย
6: โอเคนะครับนั่นก็คือความแตกต่างเนาะเรามาต่อกันดีกว่าสำหรับซิงเกิลคิสนี่ชอบไอคิสที่มี S 2ตัวจังเลย
7: คิส yes
6: นะครับเป็นซิงเกิลเดบิวต์นะครับของทั้งคู่นะรู้สึกไงบ้าง
7: หนูรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำแบบดูโอไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงด้วยแบบซิงเกิลใหม่ๆแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีคนทำเพลงด้วยกันแบบชื่นชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะ
6: คร
7: ับ
6: มาที่เฟิร์สครับผม
8: ก็รู้สึกเหมือนกันเลย
6: เฮ้ยไม่ได้ดิ
8: รอเล่นเหมือนหนูรู้สึกดีตรงที่แบบมันมีคนคอยให้คำปรึกษาแล้วก็
6: ได้ไหม
8: ได
6: ้ okay.
8: อ้าวไม่ทำหมดจริงจังหว่าเก่งมาก
7: วิ่งโอ้โห
8: เห็นไหมเห็นละ
6: เรือมาค่ะ
8: รู้สึกว่ามันก็มันดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วแหละด้วยความที่เราสองคนมีอะไรคล้ายกันหลายอย่างค่ะ ใช่
6: ยกตัวอย่างแบบกินอะไรเหมือนกัน
8: กินไม่เหมือนกันเลย
6: แล้วมันคล้ายตรงไหนวะ
8: ชอบด้านเพลง
7: เออด้านเพลง
6: ด้านเพลงด้านเพลง
8: เราหนูรู้สึกว่าเราคุยกัน
6: and mood อะไรอย่างเงี้ย
8: เราคุยกันรู้เรื่องแล้วก็แบบเราปกติเรามีอะไรเราคุยกันเลยไม่ชอบอะไรตรงไหนอะไรเงี้ย
6: พูดตรงๆ
8: พูดตรงๆค่ะ
6: ครับก็คือก็ดีใจทั้งคู่แหละนะครับก็น่าจะเป็นเคมีตรงกันอีกคู่นะที่แบบเวลาการทำงานร่วมกันหรือมีเพื่อนๆสมาชิกในวงค่อนข้างเยอะนะการพูดคุยการเปิดใจพูดคุยกันเป็นสิ่งที่ดี
8: เขาบอกอย่าร้อง
6: อย่าร้อง
8: เออซินซึ้งไงซินจิ้น
6: อ๋อนะสาววายทำงานใหญ่นะครับเรามาที่คอสตูมบ้างดีกว่านี่เป็นไงบ้างครับ
7: คอสตูมนี้ต้องถามคนดูก่อน
8: เออต้องถามคนดูว่าแบบ
7: คนดูรู้สึกยังไงอยากรู้บ้าง
8: เรียบเรียงคำพูด
7: เลิศปะ
6: กำลังคิดอยู
8: ่โอเคให้เวลาได้
6: คือกำลังจะตัด
8: 5 4 3
6: กำลังจะตัดความเป็นเฟิร์สออกไปก่อนแล้วเป็นศิลปิน
8: เออเลิศเนาะ
6: สวย
8: เฮ้ยเฮ้ย
6: สวยด้วยคือมูดของเพลงมูดของบรรยากาศแล้วก็ชุดมันส่งกันหมดแล้วค่อนข้างสวยสมูทดูแบบมันดูแล้วเพลิน
8: อ
6: ะใน MV
8: ค่ะ
6: ใครเป็นคนคิดไอเดียในการเลือกชุดครับผม
8: หาด้วยกัน
7: ตอนแรกหาด้วยกันมีการไปลองแบบดูไอรูเรฟเฟอเรนซ์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สรุปมาได้เป็นชุดแนวนี้แบบว่ามีความเป็นกระโปรงผิวไหว
8: ใช
7: ่ใช่อยากให้มันดูสมูทอยากให้ดูลื่นไหลอะไรแบบนี้ค่ะ
6: พี่รู้สึกถึงแบบเจ้าหญิงกรีดอะไรพวกน
8: ี้เข้าใจเพราะว่าม
6: ันแบบผิวขาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเครื่องหัว
7: ใช่
6: แล้วก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันมาจากตรงนั้นด้วยหรือเปล่าความผิวไหวของมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใส่แล้วดูโตมากนะดูโตกว่าวัยค่อนข้างเยอะ
8: มีแต่คนบอกว่าเราดูโตในลุคปกตินี้ทั้งสองคน
6: ลุคไม่ได้เรื่อง
7: งอนแล้ว
8: ดูเด็ก
7: งอนแล้วป้องเลย
8: เรารู้สึกว่าคอสตูมอ่ะหนูอยากให้มันแบบรู้สึกเฮ้ยแตกต่าง
6: อันนี้ถามนอกเรื่องนะครับอันนี้อยากรู้ใส่รองเท้ากันปะ
7: ไม่ใส่ไอ้หนู
6: ใส่
7: บ้างไม่ใส่บ้าง
8: ใส่บ้างไม่ใส่
7: ถ้าเจอโดนเหยียบเปลือกหอยอ่ะก็จะใส่
6: เพราะเราไม่เห็นไงตอนที่แบบถ่ายอ่ะเพราะแต่คือชุดเต็มถ้าเกิดถ่ายรองเท้าน่าจะสวยมาก
8: ไม่ได้ใส่บางทีก็ไม่ได้ใส่ตอนไปอยู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใส่ภาพ
7: แต่ไม่ใส่ก็สวยดีนะเราคิดอันเก
8: มดูเป็นแบบ
6: ก็คือฟิลเที่ยวด้วยอะไรอย่างนี
8: ้ใช่ใช่
6: สบายสบายอะไรอย่างนี้นะครับ
8: เดี๋ยวถ้ามันมีรองเท้าเนี่ยหนูว่าจะเกิดการล้มแหละอาจจะแบบ
6: มันจะค่อยๆเดินไงเวลามีรองเท้าก็จะสมูทขึ้น
8: มันต้องมีพวกหนูต้องมีวิ่งพวกหนูต้องมีแบบเฮ้ยผิวเต้นอะไรอย่างเงี้ยขนาดไม่ใส่รองเท้านะล้มจะล้มนะ
6: ยังอยากจะเห็นชูตติ้งนะครับผมถ้าเกิดมีเราอยากเห็นนะครับผมมีด้วยจะมีเป็นโฟโต้เซตไหม
8: เฮ้ยชุดติ้งไม่มี
6: เอา
7: ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะ
8: แต่อยากมีนะ
6: ชุดเนี้ยได้โปรดทำเถอะ
7: จริงว่าขายแบบเป็น
8: ดี
7: ป่ะเป็นเซตเหมือน
6: เราทำ PR แล้วไง
7: คือยังไง
6: ทำงงเดี๋ยวไปหลังไม้ครับหลังไม้เดี๋ยวไปหลังไม้นะครับผมเรามาพูดบรรยากาศกันเข้าห้องอัดกันบ้างดีกว่
7: า
6: เอางี้หวาเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ในการเข้าห้องอัดมากกว่าเฟิร์สถูกต้องปะถูกต้องอ่ะรวบอย่างนี้เลยถูกต้องนะครับผมถามเฟิร์สว่าตื่นเต้นไหมกับการอัดจริงๆมีคนอยู่ข้างนอกแล้วคอยเพชเชอร์เราน้องครับขออีก2คีย์ครับขออีก2ยังไม่ฮิตครับน้องยังไม่ฮิตขออีกนิดนึงจะฮิตแล้วครับโอเคครับอ่ะได้ครับเอา2คำครับน้องเดี๋ยวเอา
8: ไม่หรอกเคยมีประสบการณ์ไปอัดเพลงกับคนอื่นมาบ้างค่ะที่เป็นแบบทีมงานแบบนี้แบบชุดแบบนี้เลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก
7: แต่หนูว่าตื่นเต้นนะหนูเป็นคนตื่นเต้นกับทุกอย่างเลยอะเวลาถ้าตั้งใจมากๆก็ยิ่งตื่นเต้น
6: เพราะที่ถามไปบางคนเนี่ยไม่เคยอัดแล้วมันได้ยินเสียงแค่เสียงตัวเองในหูอะมันจะแบบอย่างวะเอ๊ะถูกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่อาของหวานยังตื่นเต้นอยู่มีอะไรท่อนไหนยากมั้งไหมในเพลงอะ
7: ประสานหรือเปล่าประสานยากสุด
8: หนูร้องไปเกือบ10รอบอะ
6: หมายถึงใครร้อง
8: หนูภาษาอ่ะ
6: หนู
8: ไม่ค่อยหนูไม่ค่อยเก่งภาษาหนูแยกภาษาไม่ออกอ่ะ
6: มันจะไปตามไกด์ลายที่มา
8: ใช่ใช่ใช่แล้วมันรู้สึกแบบกดดัน
6: คาราโอเกะบ่อย
8: เองแต่เฮ้ยเดี๋ยวไม่แต่ว่าดีตรงที่แบบเราร้องอย่างเงี้ย ภาษาเนี่ยพอเราร้องผิดปุ๊บเพื่อนเรามาเลย
6: ไม่อ๋อเสริม
8: ไม่บอกให้ร้องอย่างนี้ร้องอย่างนี้หนูรู้สึกดีมากมีหวาช่วยเป็นการหนูเครียดอ่ะ
6: คือ
8: ถ้าหนูร้องไม่ได้สักที
6: คือหลายคนครับตรงนี้ที่เป็นท่านผู้ฟังเนาะอาจจะไม่เข้าใจครับคือเวลาการร้องเพลงมันจะมีตัวเมโลดี้ที่เป็นเมนเนาะแล้วก็ที่ลายประสานเนี่ยอันเนี้ยมันจะร้องคนละเมโลดี้กับลายหลักซึ่งมันยากมากเพราะปกติเราไม่ได้พูดแบบเป็นลายที่5หรือลายที่5 3อะไรเงี้ย
8: เนี่ยอะไรอย่างงี้เลย
6: อ่าใช่
8: ม
6: ัน
8: จะแบบหลายเอื้อน
6: อ่าเรามันจะไม่รู้โน้ตนั้น
8: หลายโน้ตใช่
6: พอเราไม่เป็นธรรมชาติที่การฟังโน้ตนั้นมันก็เวลาร้องเฮ้ยกูร้องเพี้ยนเปล่าวะเฮ้ยมันถูกมันถูกหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั
8: ้
6: น
8: ไม่ตลกมาก ตอนถึงท่อนสุดท้ายพี่เขาบอกพี่โปรดิวเซอร์บอกว่าพี่ขอแบบเอื้อนๆพิ้วๆเลยนะ
7: อ๋อให้เราคิดเอง
8: เราให้คิดเองเลยตามฟีลเลยนะแล้วอ่ะร้องมาก่อนใช่ไห
6: ม
8: แล้วหนูร้องอ่ะร้องตามหวาแล้วพี่เขากดเนี้ยซ้ำครับหวาทำแล้ว
6: ซ้ำ
8: เอาเพิ่มไหมอะไรอ่ะ
6: อ่าฮะอ๋อให้เราดีไซน์เอง
8: ใช่ต้องดีไซน์เองหวาฮะลืมแล้วหวาก็ช่วยหวาก็ทำแบบนี้สิทำแบบนั้นสิอะไรเงี
6: ้
8: ย
6: แต่ดีตรงที่ว่าการร้องเนี่ยบางทีเฮ้ยถ้าใครเป็นโปรดิวเซอร
8: ์พี่มีนค่ะ
6: อ๋อโอเคเขาก็จะคอยบอกว่าเฮ้ยควรจะเป็นร้องแบบไหนอะไรยังไง
8: ใช่ใช่ใช่เขาคิดลายประสานคิดคิดเยอะคิดแบบอะไรนะ
7: ลายประสานคำร้องแบบยาอะไรพวกน
8: ี้ใช่ใช่
6: เพราะว่าด้วยกลิ่นของตัวเพลงคิสนะครับผมมันจะมีความลื่นไหลความเซ็กซี่นิดการทิ้งคำการห้อยคำมันค่อนข้างเยอะ
8: ใช
6: ่การที่ให้มันสมูททั้งสองคนมันจะยากประมาณนั้นแล้วก็ทำได้ดีนะทั้งสองคนทำได้ดี
8: ขอบค
7: ุ
8: ณค่ะ
6: ขอบคุณครับเยี่ยมเลยนะฮะ
8: คนคิดเก่งมากคนค
6: ิดให้เครดิตไปครับต้องมีนนะครับต้องมีนนะฮะแล้วก็มีอะไรที่แบบอยากจะเสริมอะไรไหมในตอนห้องอัด
7: ห้องอัดหรอ
6: เราเตรียมตัวอ่ะเราเตรียมตัวไงแล้วกันก่อนที่เราจะไปห้องอัดอ่านเนื้อ
7: ก็มีอ่านเนื้อแล้วก็เตรียมสติ
8: เตรียมสติกินน้ำเยอะๆวอร์มเสียงก่อน
7: ใช่ใช่ช่วงนั้นก็พยายามแบบไม่กินอะไรที่มันจะทำให้เราเจ็บคอได
8: ้
6: อย่างเช่น
8: มาม่าเผ็ด
6: อันนั้นหิวโอ้ยอันนี้ก็หิว
8: หนูหิวหนูหิวไปกินของทอดหวาบอกว่าให้กินกล้วยคอจะได้
7: ช่วยหนูนะ
8: ชุ่มชื้น
7: ใช่มันเป็น
6: ต้องเป็นพันไหมกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยเลมอนนางกล้วยแขกได้ไหม
7: ได้หมดเลยนะคะ
6: กล้วยแขกได้นะ
8: ไม่รู้กล้วยทอดหรือเปล่า
7: ไม่ได้ที่ไม่ใช่ทอดนั้น
6: อ๋อไม่ทอดนะฮะก็คือมันจะได้ไม่ทำให้คอมันอักเสบด้วยแล้วมันแห้ง
8: ใช่ใช
6: ่เวลาเปล่งเสียงมามันจะได้ดี
8: ใช่
6: ใช้เวลากี่วันในการอัด
7: หนึ่งวันค่ะ
6: จริงเหรอ
7: ไม่กี่ชั่วโมง
8: ใช่ใช
6: ่คือกำลังจะบอกว่า
8: เก่ง
6: นั่นแหละ
8: เล่น
6: ก็เราเก่งอ่ะก็ว่างั้นนะครับผมนะแฟนๆขับว่าไงบ้างครับที่อยู่ในนี้ฮะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเก่งไหมฮะ
8: พี่ๆเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยพี่ๆคนที่นอกแบบว่านอกเหนือจากพี่โปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยค่ะพี่ๆรอบข้างเขาก็แบบพยายามช่วยพยายามคิดทำให้มันจบในวัน
6: อ่ะใช่ครับก็ปรบมือนะครับการที่อัดเพลงจบภายใน1วันนี่ยากมากนะแล้วการเป็นลายประสานเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกัน
8: ใช่
6: นะครับผมอ่ะเรามาพูดถึง MV บ้างเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงชุดที่อยู่ใน MV นะครับเกมบ้างฮะกับ MV ประทับใจไหมเห
8: ็
6: นแบบเห็นแบบอ้ารีแอคชั่นเราอะไรอ้า
8: หนูอะประทับใจในความแบบความเต็มที่ของคนที่มาช่วยเราอย่างแบบตากล้องคือพี่บอลอย่างเงี้ย
7: แต่
8: กับแม่เกดอะกับมามี
6: อ
8: ะคือทุกคนเต็มที่เพื่อเรามากเราสองคนอะไม่แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลย
6: แป๊บนึงนะทีมมีสองคนเหรอ
8: ใช่
7: เราทำกันเอง
8: ใช่
7: ทำกันเอง
6: เบื้องหลัง
8: ไปถ่ายทะเลกันมี4คนเอง
6: คือจะบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยแอบเห็นนะว่าคุณแม่เนี่ยดึงถึงรีเฟกเนี่ย
8: ใช่ใช่
6: ทำกัน
8: เองเลย
6: คุณแม่นั่งก็ได้คุณแม่นั่งอีกก็ได้
8: เต็มที่เพื่อลูก
6: ฟิตเนส
7: เพื่อแสง
6: อ๋อเพื่อแสง
7: ให้สวยมันต้องกระแทกหน้า
6: อ๋อลงงัดขึ้นมา
8: ใช
7: ่ใช่
8: สุดยอดอะ
7: ทีมงานที่เลิศที่สุดในโลก
8: แล้วก็ตอนดูตอนมานั่งคัด
6: ฟุตตอนดูเป็นไงบ้าง
8: ตกใจสวยมาก
6: ไม่ถึงอะไรสวย
8: เราใส่ออกมาใช่พวกเรา
7: ด้วย
8: ฟุตที่ออกมาสวยมากแสงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันเหมือนแบบตอนแรกภาพในหัวหนูคือมันแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นอะ
6: ถ้าเรายังไม่เห็น
8: ใช่
6: ตอนจบ
8: ใช่ใช่แต่พอดูอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอุ้ยเซอร์ไพรส์นะ มันก็ไม่ได้ดูตลกตอนแรกกลัว
6: มันตลกตรงไหนล่ะ
8: ไม่ตอนแรกกลัวไงว่าแบบเฮ้ยมันจะยังไง
6: ทำไมคิดว่าเราตลกตรงไหน
7: อาจจะกลัวว่าหน้าออกมา
8: ท่
7: าทางที่เราเต้นอะไรแบบนี้
6: ต้องบอกแฟนๆแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับว่าเวลาเราไปออกกองเนี่ยถ่าย MV เงี้ยถ้าเกิดเป็นกองใหญ่ๆมันจะมีมอนิเตอร์ไว้รีเช็คก็ถ่ายเสร็จปุ๊บเราจะเดินมาดูว่าเฮ้ยรีเช็คหน้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แต่นี่คือเป็น MV กองโจร ซึ่งไม่ได้แย่นะนี่คือทำออกมาดีนะ
8: ที่ไม่ใช่ว่าขนาดตากล้องอะแสงแยงตาอยากถ่ายแบบพี่บอกไม่เห็นนะแอคเลยแอคเลยพี่แสบตาว่า
6: แล้วทำไมพี่เขาไม่เอาหมวกเหมืองมาใส
8: ่อาจจะแบบตอนนั้นอุ้ยตอนนั้นเราไปถ่ายกันบ่ายสาม
6: อันนี้คือแสงบ่ายสามเหรอ
8: ใช่ร้อน
6: พูดเธอก็สู้แดดเลยเนี่ย
8: ร้อนมาก
7: มากเลยค่ะ
8: กลับมาหลังเป็นริ้วอย่างนี้เลย
6: อ๋อก็คือเป็นริ้วผ้า
8: ไม่ใช่เป็นแบบแยกสีเลยอะแยกสีกันเลยอะ
6: อ่ะแล้ววาวาวาวา
7: ถูกแล้ววาวา
6: แล้วทำไมต้องทำหน้าเนี่ยวาวาวาวา
7: คิดอยู
6: ่คิดอยู่เป็นไงมั่ง
7: ก็ชอบทั้งภาพแล้วก็วิดีโอที่ออกมาทั้งหมดเลยค่ะแบบว่าเราไปกันแค่ไม่กี่คนเองแบบคือตามสภาพแต่ว่าออกมาดีกว่าที่คิดเยอะมากๆแต่ว่าคุณภาพของวิดีโออะไรแบบนี้ก็ประทับใจมากแล้วหนูก็ไปตัดเองด้วย
6: นี่เป็นว่า
7: ไม่แต่คือหนูก็แบบรู้สึกว่าถ้ามาทำให้มันดีกว่านี้ได้คงดีเพราะว่าหนูไม่ได้มีสกิลการตัด MV เลย
6: แสดงว่าเราก็มีสกิลการตัดต่ออยู่แล้วอีดิเตอร์อยู่แล้ว
7: ธรรมดาเลยอะค่ะใช่แบบก็รู้สึกว่าถ้าทำให้มันสมูทหรือมีลูกเล่นอะไรอะมันคงดีหรือการแบบเกี่ยสีอะไรแบบเนี้ยหนูก็แบบไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเป็นเก่งขนาดนั้นทำในมือถืออะ
6: จริงเหรอ
7: ใช่ค่ะ
8: เก่งไหม
6: เข้าได้นะครับสำหรับค่ายมือถือนะครับ18นะครับที่กำลังจะมานะครับผม
7: เข้าหนูเข้าเราได้นะคะ
6: เข
7: ้
6: าได้เลยนะครับสำหรับ
8: คือที่น่าตกใจคือตัดต่อโทรศัพท์นะ1วันเสร็จ ตกใจปะ หนูตกใจมากจู่เนี่ยหนูเป็นคนดูเรื่อง
6: จริงเหรอ
7: ไปดูเรื่องรูป
8: หนูไปดูเรื่องรูป
7: ทำเรื่องรูป
8: แบบว่า
6: อันนี้งานส่งอาจารย์
7: เปลี่ยนให้สวยเฮ้ยแต่ตั้งใจทำนะคะ
6: สุดยอดสุดยอดกำลังจะบอกสุดยอดนะครับผมนะฮะ
7: ดูมากฝากตามกันด้วยฝากตามกันด้วยล่ะ
6: ครับก็ไปดูกันได้นะก็คือ MV ก็อยู่ใน
7: เพลง Kiss นะคะใน YouTube ต้องพิมพ์ว่า Kiss ละลินวาวาด้วยเผื่อบางทีมันไม่ขึ้น
6: มันไปคิดอื่นนะครับผม
7: เพราะว่าเป็นช่องที่มันเปิดใหม่ด้วยไง
8: เออใช่ใช
7: ่มันอาจจะแบบดันยากหนูว่า
6: จ้ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครับเราขอพักเบรกกันสักครู่นะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับในรายการ Mickey Law Studio กับละลินวาวานะครับผมสักครู่เดียว
7: เย้
10: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและUncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
6: เย้ครับผมนะก็กลับเข้ามาสู่เบรกสุดท้ายแล้วครับกับรายการเมื่อกี้เราสตูดิโอกับลาลินหว่าครับผม
7: เร็วมากเลยอ่ะ
8: เร็วมาก
7: ไม่ตอนแรกเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมดูเวลานานจังแต่ว่าพอมาจริงๆเอ้าแป๊บเดียวเฮ้ยไอพี่เขาคุยเก่งมาก
8: ใช
6: ่อ๋อขอบคุณมากครับ
8: พี่มีคุยเก่งมากเวลาหมดไปผ่านไปไวมาก
7: yes
6: นี่เธอไม่รู้เหรอ
8: รู้ไงหนูเลยไม่คิดมากไงตอนหว่าบอกนานหนูว่าไม่นานเพราะว่าแบบมันแป๊บเดียวแหละ
6: ครับผมแป๊บเดียวครับพี่แป๊บเดียวเนี่ยนะ
8: สมาธิสั้นมาก
6: ไปสู้ไปสู้กันซะแล้วกลับมาที่ MV กันต่อนะครับผมนะฮะสำหรับหวานนะครับผมที่ได้ดูแล้วเป็นไงบ้าง
7: MV เหรอ
6: เมื่อกี้เฟิร์สละ
7: หนูตอบไปแล้ว
6: ตอบตอนไหน
7: หนูตอบว่าหนูชอบทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอที่ออกมา
8: เออใช่หวานตอบแล้วพี่มิก
6: อ๋อเพราะเราตัดต่อ
8: ใช่
6: จะได้คอนติเนียลไม่ตอบไม่ตอบ
8: โอเคได้เลย
6: คอนติเนียลนะ
8: จ
6: ั
8: ดไป
6: ได้เลยนะ
7: โอเคก็คือจริงๆก็คือชอบแบบมันเกินกว่าที่เราคิดไว้แบบคุณภาพของวิดีโ
6: อแล้ว feeling อะไรเงี้ย
7: feeling is really good
6: โอเค I see
7: yeah amazing
6: amazing โอเค amazing Spiderman
7: yeah อันนั้นมันเหมือนคล้ายๆมันอีกเกมอะไรยากเลย
6: นะฮะแล้วก็เธอนอกจากจะเป็นศิลปินแล้วครับหว่าครับยังเป็นอีดิเตอร์ด้วยนี่คือตัดเองแล้วเมื่อกี้
7: จําเป็นไง
6: ก็เมื่อกี้ก่อนที่จะหมดเบรกไปครับบอกว่าตัดในมือถือด้วยนะฮะสําหรับ MV นี้นะครับผมนะฮะสําหรับ MV หน้า
7: เข้าได้
6: เลยนะครับผมนะเข้าได้เลยเธอจะให้ฉันทําไม่ใช่เหรออ
8: ๋อใช่
6: ดูสิ
8: ก็นี่เข้าเนี่ย
6: อ๋อเข้าเลย
8: นะครับเข้าพี่นี่ไงที่มีทํา
6: เข้าคืองานเข้านะฮะ
7: คือตัดทั้งหมดเลยหรือ
6: ก็ตั้งแต่เริ่มอ่ะ
7: เลยเหรอ
6: ทำตั้ง
7: แต
6: ่เริ่ม
7: เจ้าน่ะ
6: คุยแต่กับคอนเซ็ปต์อะไรนะอะไร
8: เพราะว่าลืมไปเลยว่าพี่มิกเก่งโปรดักชั่น
6: เป็นคนชอบเป็นคนสร้างภาพเก่ง
8: ไม่ใช่
6: ใน ในทางที่ดีนะครับผมเมื่อกี้เราคุยเรื่องในซิงเกิลแล้วก็20+20อะไรอ่ะ บาซิเลียนหรือเปล่า
7: ความจำสาย
8: เสื่อมเออนี่ใส่ไม่ดีเลยว่ะ
6: หยุดเธอเดี๋ยวมันจะไม่จบรายการอ่ะ
8: คำถามเนี่ยไปค่ะเริ่มพร้อมตอบ
6: นอกจากงานเพลงแล้วในวงการบันเทิงเนี่ยสองคนสนใจงานอื่นบ้างไหม
7: ไปเฟิร์สก่อนเลย
8: ่ะหนูละกันหนูละกันหนูสนใจอาจจะเป็นงานตอนนี้นะคะฝากผลงานในรายการในระหว่างที่คุณเต้นคุณโคลมาโคซอมเป็นคุณโคลมาคลีนิ่งเข้นผิดไม่ได้เลยเนาะตอนนี้นะคะเฟิร์สก็เป็นเทรนนี่อยู่ฮันนี่พาราไดซ์นะคะเป็นแคนดิเดต30คนแล้วก็เขาจะคัดเลือกอีกทีอะไรเงี้ย
9: ตอนนี้
8: ก็กำลังน่าจะสนใจเรื่องไอดอลญี่ปุ่นแหละค่ะ
9: เพราะว่า
8: ว้าวอันนี้จังเฮ้นานิกาสกีช็อกโกมินโตหน้าตา
9: เฮ้ย
8: อันนี้มิจัง
9: เอาตาเธอ
8: เรื่องแสดงที่หนูก็ชอบนะแต่ก็
6: อ๋อก็คืออยาก
9: แต่หนูว่าเฟิร์สได้นะแสดงเพราะตัวเล็กหน้าขึ้นกล้องด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบ
6: ขึ้นแบบขึ้นยังไงไม่ใช่ขึ้นสามวันขึ้นอย่างนี้ใช่ป่ะ
9: no very beautiful
6: อ๋อ beautiful
9: on camera
6: ยาวโอเค
9: camera คิดว่าได้
6: ทำไมไม่ออกอีก
9: camera
6: นะฮะ
8: งานแสดงก็สนใจค่ะอยากทำอยู่นะ
9: ติดต่อได้นะคะ
6: ก็คือติดต่อมาได้นะคะผมนะ
8: คู่กันได้นะคู่จิ้นเป็น
6: เฮ้ย
9: เข
6: ื
9: ่อน
6: มาวาวาครับผมนอกจากศิลปินแล้ว
9: หนูสนใจเยอะมากเลยค่ะชีวิตเนี้ยหนูนะนอกจากศิลปินนะหนูอยากเป็นมีแบรนด์ของตัวเอง
6: มี
9: ธุรกิจของตัวเองแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นอินฟลูอยู่ก็รับรีวิวแล้วก็ทำช่องแต่งหน้าก
6: ล้องครับกล้องครับนี่กล้องครับ
9: แล้วก็ทำช่องแต่งหน้านะคะก็สามารถเข้าได้ทุกอย่างเลยแล้วหนูชอบไปเที่ยวทำกิจกรรมแอคทิวิตี้แบบทั้งเวลเนสแล้วก็อะไรมันๆอะไรแบบเนี้ยหนูไปหมดแล้วก็ชอบการกินมาก
6: ชอบการกินมาก
9: ร้านใหม่ๆคือเข้าได้คือหนูทำได้ทุกอย่างสนุกดีแล้วก็งานคู่ก็รับงานการแสดงอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็สนใจนะจริงๆหนูก็ยังสนใจพวกงานการแสดงโฆษณาอะไรแบบนี้แต่ว่าหนูแค่ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวขอลดน้ำหนักก่อนอีกหน่อย
6: เฮ้ยไม่ก็ดูดีแล้วชัมปี้ดี
9: ไม่ชอบคำนี้
6: สกุชี่ไง
9: โอเคก็ชัมปี้แต่ว่าถ้าเกิดหนูรู้สึกว่าพอในวงการบังเถอะ
6: บัง
9: บัง
6: ลงวงการมันต้อง
9: หลายคนที่ถูกเลือกค่ะแบบว่าเวลาเราจะ
6: คล้ายๆคนที่ถูกพัก
9: พี่มิกเวลาจะไปแคร์ในกลุ่มเฟซอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะนิยมเลือกคนที่แบบเนาะแล้วก็ว่าไม่ได้ว่ารูปร่างภายนอกก็สำคัญ
6: เราอาจจะได้เห็นวาวาในลุคเฟซอย่าการท้องเมื่อกี้การท้อง
9: สั่นเลยการ
8: วาวานี้เป็นคนสนใจหลายๆเรื่องแล้วก็ร
9: ู้
8: สึกดีที่แบบชวนคนอื่นด้วย
9: ทำมานู่นทำมานี
8: ่เออ
9: แต่ไม่รู้นะเพื่อนชอบหรือเปล่า
6: ไม่ได้ชวนไปก่อน
8: ชอบอยากให้ชวนหนูก็ว่างไง
6: อ๋อโอเคเรากำลังหาตัวตนอยู
8: ่ใช
6: ่เออไม่ว่างกำล
8: ัง
6: หาตัวตนอยู่
8: กว่านี้จะมีแบบเราไปลงคอร์สเรียนนี้กันไหมเราไปนี้กันไหมอะไรเงี้ย
6: เอาแล้วเมื่อกี้ที่หวาบอกว่าเรื่องการแสดงอยากแสดงบทไหน
9: จริงจริง
6: ที่สนใจตอน
9: ลองแบบคือหนูชอบดูหนังสืบสวนคอตกหน
6: ู
9: ก็เลยอยากลองแสดงอาจจะแบบว่า
6: เป็น
9: ศพลึกลับง่ายดีอะไรที่มันแบบดูแบบท้าทายอะไรเงี้ยแต่ก็คือตอนนี้ไม่เคยแสดงเลยก็เลยรู้สึกว่าทุกบทบาทมันก็น่าสนใจหมดเพราะว่าเรายังไม่เคยไม่คือก็เคยมีแสดงบ้างแต่เป็นละครเวทีเมื่อสมัยเด็ก
6: ๆ
9: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในแบบโอ้โหแบบทีวีอะไรแบบนี้ค่ะยังไม่เคยมีประสบการณ์ขนาดนั้น
6: ยังไงก็ผู้จัดนะครับสามารถติดต่อได้
9: ติดต่อได้นะคะพวกเราสองคนพร้อมลุยเพราะว่าหนูคิดว่าพวกเราสองคนถ้าด้านการแสดงทำได้ดีแน่นอน
8: ใช่
9: มันปะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเหตุผลมาลองรับเนาะก็คือนะครับเนาะ
6: คร
8: ับ
6: เนาะ
9: ด้วยคำที่เมื่อกี้หนูเป็นคนที่แบบเรารับรู้อารมณ์คนอื่นเก่งแล้วเราก็เป็นคนสายแบบชอบคิดแบบเกี่ยวกับความเซนซิทีฟอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าเราสมมติว่าเราได้รับบทบาทมาตัวละครอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบอินกับมันได้ดีเหมือนกันแหละแต่อะไรอย่างงี้ครับเน
8: า
9: ะ
8: อาจจะชอบอาจจะชอบ
6: นะครับ
8: ยูรีเข้าได
9: ้เขินว่ะเฮ้ย
6: ยูรีเข้าได้จริงๆเนี่ยนั่งจับมือมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนั่งมองเนี่ย
9: คือเราเป็นคนสกินชิปอยู่แล้ว
8: ชอบจับ
9: คือถ้าอยู่เงี้ยมัน
6: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
8: พี่มิก
6: เนี่ยไม่ใช่สกินชิปอะเฟิร์สไม่ใช่
9: เฟิร์สชอบสกินชิป
6: มาโห
9: ใช่จริงๆ
8: พี่มิกรู้ปะว่าตอนที่ทุกคนแบตหมดกันหมดทั้งคู่สองคนหว่าใส่หูฟังเพลงไม่คุยกันเลยนะบนรถหนูด้วยก็ไม่คุยกันแต่มือเราสองคนอะ
9: จับอยู่นะ
8: จับ
6: อ๋อหัวหาย
9: เพราะว่าเฟิร์สก็จะฟังเพลงเหมือนกัน
8: ใช
6: ่ก็ฟังคนละเพลง
8: ไม่หนูชอบจับมือไม่รู้อะก็กลัวแบบ
9: จับมืออ่ะให้โดนงั้นก็ได้อย่างเงี้ย
8: อย่างเงี้ยโดนกันโดน
9: มันแบบ
6: ให้มันรู้ไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างงี
9: ้ใช่ๆ
8: มีแรงมือโดนกันโดนกัน
6: อ่ะโอเคครับยังไงก็งานสายวายก็เข้าได้นะนะครับผมนะอ่ะต่อมาครับปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นเสือปินแหละปกแล้วทั้งคู่เนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
9: อ่ะ
8: ตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะเป็นเทรนนี่อยู่ที่ Honey Paradise ค่ะ
7: แล้วก็ทำกับคาเนเด
8: ใช่แล้วก็ยังทำเพลงกับหวาอยู
7: ่ใช่
8: เหมือนเดิม
6: แต่คือผมแอบเห็นนะครับในแฟนเพจฟุตบอลอนงนะครับผมนะฮะเห็นน้องเฟิร์สเนี่ยไปเป็นแม่ค้านะครับผมนะฮะ
8: ใช่อันนี้เป็นอีกหนึ่งรายได้นะคะการหารายได้ครอบครัว
6: ให้หน่อยนะครับผมนะฮะสปอนก็ไม่สปอนนะครับวันนี้เสื้อวันเกิดปีนี้แม่งก็ไม่ให้นะครับผมร้านนี้นะครับปีที่แล้วก็ให้มา
8: ความในใจ
6: แทนที่จะให้ตัวดีๆมาให้ใครให้กานาโชแม่งเอ่ยโกรธเลยนะฮะ
8: ในช่องอนงฟุตบอลช็อปนะคะเฟิร์สก็ยังไปออกบูธอยู่บ้างแล้วก็ยังตัดต่อทำคลิปในช่องลง TikTok ทางโซเชียล Facebook เหมือนเดิมเป็นคนตัดต่อกับภาคเสียง
6: ทำให้ทุกอย่างเลยนะคร
8: ับ ใช่ค่ะ
6: น้องคนนี้ครับมาครับหว่าครับผม
7: ตอนนี้หนูก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่นะคะ ก็ทำช่อง TikTok 2ช่องมีช่องแต่งหน้าและช่องร้องเพลงและตอนนี้หนูก็กำลังศึกษาเรื่องธุรกิจ เพราะอยากจะทำแบรนด์แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีงบก็เลยต้องศึกษาไปก่อนและสนใจเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมค่ะก็ตอนนี้ก็หลักๆก็คือเป็นอินฟลู
8: ไม่เหนื่อยชินแล้ว
6: เฮ้ยชินแล้วไม่ดีเข้าใจสิ
8: เข้าใจไง
6: เข้าใจ
7: ไหมล่ะสนุกไหมล่ะสนุกไหมล่ะ
6: ถ้าเรื่องธุรกิจอะพี่มีเล่าให้ฟังเดี๋ยวไว้เล่าหลังใหม
8: ่เอา
6: เอาก็หลังใหม
8: ่
6: ไงเพราะเผื่อพูดท่านผู้ฟังเขาไม่ได้สนใจเหมือนเรานะครับต่อมานะเห็นครับทั้งคู่พูดเก่งขนาดนี้นะครับผม MBTI เนี่ยข้ามไม่ถึงแน่นอน
8: ข้ามไม่ถึงแน่นอนจริง
6: ๆนี่พูดเป็นน้ำไหลไฟดับลิงถึงก็ตกต้นมะพร้าวเลยนะฮะทั้งคู่ MBTI อะไรครับผมเริ่มอาหว่ากัน
7: ทายลองดู
6: ทายอะไรวะ
8: ลองทายดู
6: เดี๋ยวก่อนนะ
8: ทายลองดู
6: ใครสอนภาษาไทยเธอเนี่ย
8: ลองทายดูเขาเรียนภาษาอังกฤษมาเขาสับสนสับสนการเรียงคำ
6: อ๋อเรียนอะไรไงนะ
7: I'm stupid sorry
6: โอเค
8: ลองทายดู
6: ลองทายดู wrong is ยาว try is เหนื่อย
8: do it หมดเวลาเพราะไม่มีอ่ะ
6: คือถ้าเกิดแบบได้เจออย่างเงี้ยแล้ว

0: JJ
1: ใช่ค่ะคือดูไม่น่าเชื่อเน
0: า
1: ะ
0: พี่เชื่อ
1: คือตอนแรกอะหนูก็ไม่เชื่อเหมือนกัน
0: เพราะอะไรรู้ป่ะ
1: ทดสอบออกมา
0: INFJ อะถ้าเกิดเจอคนที่สนิทเราไว้ใจได้ก็เป็นอย่างนี้แหละ
2: ใช่ใช่
0: จะเป็นอย่างนี้เลยจะแบบ
2: บอกเลย INFJ
0: น้ำไหลไฟดับไม่
2: เป็นอย่างนี้ทุกคน
0: ไม่มีคือเขาไม่มีกำแพงเลยนะระเบิดกำแพงทิ้งหมดแล้วอยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดตัดจริงก็ตัดเลยทุกอย่างตัดได้เลยจริงๆไม่เอาก็คือ
1: แต่กว่าจะเปิดนี่ก็กำแพงก็แบบคือแต่ก่อนหนูเป็นคนไม่มีกำแพงเลยเป็นโอ้โหโอเวอร์แชร์ด้วยซ้ำอ่ะแต
0: ่
1: พอเรา
0: เจอหลายๆอย่างแบบเปิดเป็นโอเพนแอร์อย่าง
1: น
0: ี
1: ้พี่มีด้วย
0: ขอโทษครับ
1: การทำหนาเขายังเด็กอยู
0: ่อ๋อโอเคโอเค
1: ใช่แล้วพอเราแบบเออเจออะไรหลายๆอย่างมาก็เป็น INFJ เลยก็แบบว่าเออเรามีกำแพงแล้วก็ชอบใช้เวลาแบบทั้งอยู่กับเพื่อนก็ชอบอยู่คนเดียวก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องมีเวลาชาร์จตัวเองเพราะเฟิร์สก็เป็นเหมือนกันแบบว่าต้องอยู่คนเดียวอ่ะเพื่อที่จะได้หนูเป็นคนชอบคิดเยอะค
2: ิ
1: ดทบทวนว่าโอเควันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วไงต่อแล้วพรุ่งนี้ทำอะไรอะไรเนี่ยใช่
0: คุณวางแผนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตะกะก็มีแล้วก็จัดบ่อย
1: ๆก็จัดบ้างแล้วแต่คน
0: เพราะส่วนใหญ่เรื่องคือจริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ได้อยู่ตลอดเนาะมันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ประสบการณ์ชีวิตที่เข้ามา
1: โอ้โหนะครับผม
0: จริงๆการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมจะได้การให้รู้ว่าเฮ้ยเราจะเข้าสังคมต้องใช้อันนี้นะ
1: ปกติหนูเป็นคนถ้าสมมติไม่มีเพื่อนไปเลยอ่ะหนูไม่กล้าเข้าไปคุยกับคนอื่นก่อนว่าแบบเพราะหนูคิดไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าพอเขา
0: ไม่ได้
1: แต
0: ่
1: ถ้า
0: okay.
1: คนอื่นเข้ามาคุยหนูคุยได้นะแต่ก็ดูอีกทีนึงว่าพอคุยไปแล้วเราคุยกันเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี
0: ้แต่ไอเอ็นเอ็มเจนี่ถ้าเกิดไปทักเขาอ่ะเขาจะอย่างเงี้ย
1: หนูจะ
0: ใช่ไหมมันจะแปลก
1: ๆถ้ามาทักหนูหรอ
0: ใช่แปลกๆไหม
1: หมายถึงว่าถ้า
0: ถ
1: ้
0: าหนูว่าดีแบบไม่รู้จักอ๋อสวัสดีครับ
1: ตกใจอยู
0: ่จะเป็นอย่างงี้จะเป็นอย่างงี้นะครับผม
1: ตกใจเล็กนึง
0: แต่ถ้าเกิดเขาสนใจเขาจะเดินไปทักเอง
1: ใช่อุ้ยถูกเลยใช่เลย
0: ใช่ไหมใช่
1: ถ้ารู้สึกว่าอุ้ยคนนี้น่าคุยด้วยอ่ะแบบอยากทำความรู้จักเหมือนหนูมีเพื่อนคนนึงชื่ออ้อมวันนั้นแบบ
0: ไปเจอกันไม่โดนจับใช่ไหม
1: ไม่โดนจับ
0: ไม่รู้จัก
1: เดี๋ยวก็คือก็แค่เห็นว่าเออคนนี้ดูแบบอุ้ยดูสไตล์ดูเหมือนจะมีอะไรคิดกันหรือเปล่าก็ทักเลยใช่แต่ก็เขินนะแต่ก็ทัก
0: จะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะมาที่เฟิร์สมั่งครับผม
2: คล้ายๆกันค่ะหนูเป็น INFP
0: อ่ะเป็น P
2: ใช
0: ่
2: เป็นเฟิร์ส
1: เพ้อฝันป่าศิลปินเลยคนนี้
2: ใช้อารมณ
0: ์เพ้อ
2: ใช้อารมณ์
0: ใช้อารมณ์มันคืออารมณ์แบบอีโมชั่นฟาดมันลงไป
2: ไม
1: ่สองอย่างนะ
2: ปกติ
0: ไปสมาชิก
2: เขาพยายามตอนนี้พยายามจะให้ตัวเองแบบทำอะไรให้มันพอดีกันให้หาเหตุผลซิกเซ่อะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
2: หาอะไรให้มันแบบหมายถึงว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้เหตุผลด้วยใช้ความเป็นจริงด้วยเออไม่ใช้แบบอารมณ์นำทาง
1: หนูก็ฟุ้งๆเหมือนกันนะบทสนทนาหนูกับเฟิร์สวันๆก็จะมีแบบถ้าเป็นนางฟ้าจะเป็นปีกสีอะไรอะไรแบบเนี้ย
0: ก็เธออยู่ท้ายเดียวกันแล้วเธอสนิทใจแล้วไงเธอก็จะปลดปล่อยจะปลดปล่อยทุกอย่างเหมือนเมื่อกี้ที่นั่งรออยู่อะไรอยู่ดีอะไรวะอยู่ดีนั่งร้องเพลงอะไรวะเนี่ยงง
1: คือหนึ่งนาทีอาจจะแบบหลายเรื่อง
0: เพราะเราสบายใจที่
2: ใช่ใช่ใช่
0: เป็นเรื่องปกติ
2: ใช่หนูชอบไปกินข้าวกับหวา
0: อ๋อไปแย่งหวากิน
2: สนุกอ่ะวันไปคุยกันเยอะดี
0: นะครับผม
1: ไม่รู้คุยอะไรเน
0: า
1: ะ
2: ใช
1: ่คุยไปเรื่อย
0: แล้วงี้ไลฟ์สไตล์สองคนนี้ใกล้กันไหม
1: ไลฟ์สไตล์หมายถึงยังไง
2: ไม่ค่อยใกล้นะ
0: เอาเรื่องการแต่งตัวกันเอาเรื่องการแต่งตัวกัน
1: อ๋อถ้าการแต่งตัวก็อาจจะเข้าได้นะการแต่งตัวการแต่งตัว
2: คล้ายกัน
1: ไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวัน
2: เอาจริงๆนะการแต่งตัวเนี่ยคล้ายๆ MDB ของเราเลยคือมันไปเรื่อยคือวันนี้อยากจะแบบว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เราจะเป็นแมนเราจะบอยหน่อย
1: แต่หนูจะไม่แบบเหมือนเราสองคนก็อยู่ตรงกลางไม่หวานสุด
2: ใช่ไ
1: ม่เท่สุด
2: ใช
1: ่ไม่เซ็กซี่สุดอยู่ตรงกลาง
2: ใช่ใช่
1: สามารถยืดหยุ่นได้นะการแต่งตัว
2: แล้วเปลี่ยนไปวันนั้นเราแต่งตัวไหนเราจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้น
0: อ๋อตามคาแรคเตอร์แต่ชุดที
2: ่ใช
1: ่แล้วแต่บางวันเฟิร์สอาจจะอยากหวานเลยอะบางวันหนูก็อยากจะกระโปรงเดรสเลย
2: เออใช่
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อย่าง
1: น
0: ี้แสดงว่าไปช้อปปิ้งนี่กันบ่อยปะ
2: ไม่ค่อย
1: เฟิร์สไม่ค่อยเดินห้าง
0: หรอปะทำไม
1: เหรอแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าอาจจะแบบ
2: เดินห้างซื้ออะไร
1: ใช่
2: เดินเก่งกันทั้ง
0: คู่ผู้หญิงเขาไม่ค่อยซื้ออะไรกันนะเขาไปหลอก
1: ใช่ไปดู
2: ใช่ไปดู
0: เห็นไหม
1: เดินกันนานมากแต่หนูน่าจะนานมาก
2: ไปเดินเครื่องสำอางอย่างเงี้ยเราไปดูแล้วเขาเก็บไปกด
1: ใช่
0: ปกติ
1: ความลับหนูขอโทษ
0: ปกติเดี๋ยววันนี
1: ้
0: เรามีแบรนด์ Q&A นะไอ้ Q&K นะครับมอบให้ด้วยนะครับผม
2: ได้
0: บอก
2: เลย
0: บอกอีกรอบลูกค้าคงดีใจแหละนะแล้วแบบ

0: ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแล้วกัน
1: เช่นยังไงคะมีตัวอย่างไหมคิดว่า
2: น้องว่าน
0: อนเยอะออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี
1: ้อ๋อ
0: ไอเพลงอ่ะ
1: เฟิร์นอาจจะชอบอยู่บ้านมากกว่าปะ
2: ใช่
1: หนูขี้เบื่อ
2: หนูชอบอยู่บ้าน
1: แบบหนึ่งอาทิตย์จะอยู่บ้านสมมติมี7วันหนูก็อาจจะอยู่บ้านสัก3วัน4 3วันออกบ้านที่เหลือ
0: เป็น N เป็น I ที่ชอบออกจากบ้าน
2: ใช่
1: อุ้ยแต่เพื่อนหนู INFJ ชอบออกบ้านหลายคนมากเลยอะไม่รู้ทำไม
0: อาจจะไปหาบรรยากาศที่มัน
2: ไม่แต่กิจกรรมเนี่ยคือต้องเป็นกิจกรรมที่หมายถึงว่าไม่เอ็กโทรเวิร์ดมากเกินไปไม่เจอผู้คนมากเกินไปเป็นอาการทำอะไรดีๆให้ตัวเอง
0: ห
1: นูเคยไปอะไรรู้ป่ะหนูเคยไปรันคลับแต่หนูไม่คุยกับใครเลยงงมากหนูไม่คุยกับคนใหม่ๆเลยอะแต่ว่าตอนนี้หนูเปลี่ยนแล้วอะหนูจะคุยแล้วหนูตั้งเป้าแล้วว่าหนูจะคุยแล้วเพื่อหาเพื่อนใหม่ๆบ้างอะไร
0: ครับ
1: อยากรู้จักคนใหม่ๆอะไร
0: อ่ะแล้วเฟิร์นล่ะ
2: หนูคือถ้าไม่มีไปซ้อมก็อยู่บ้านชอบอยู่บ้านมาก
0: ทำไมอะ
2: คือแบบ
0: ขี้เกียจไปไหนเหรอหรือไง
2: มันไม่ขี้เกียจ
1: มีน้องหมาด้วย
2: มันหนูแค่ชอบรู้สึกที่แบบมันเป็นเซฟโซนหนูหาอะไรทำได้ไงในบ้านแต่ว่าเพื่อนถ้าเพื่อนๆชวนออกเนี่ยไปหมดทุกที่เลยหนูแทบหนูน้อยมากที่บอกว่าไม่ไปอ
0: ๋อแค่โทรมาบอก
2: ใช่ถ้าโทรมาบอกวันนี
1: ้เป็นไงเนี่ยพี่เป็นอย่างนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่หวานอย่างเงี้ยกินข้าวกันไหมไป
0: แต่ไม่สรรหาไป
2: ว่าไม่ใช่แต่ว่าหนูไม่มีการแบบว่า
1: ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นคนรีเริ่ม
2: เออไม่ได้รีเริ่ม
0: ก็เลยได้คนรีเริ่ม
2: ใช่ก็จะปกติเพื่อนมีแต่คนรีเริ่มหมดเลยค่ะ
0: อืมเออก็ดีเลยไม่ต้องคิดไง
2: ใช่ๆหนูนี่มีหน้าที่แค่ไป
0: แล้วคืออันเนี้ยต้องคิดละถ้าเกิดทั้งคู่เนี่ยครับนี่เป็นไงการเข้าสกิป
1: มา
0: ลากหน้าคาราเลยทีเดียวนะฮะ
1: คา
0: ระ
1: มาค่ะ
0: มาถ้าเกิดทั้งคู่ครับได้ขึ้นคอนเสิร์ตอยากขึ้นที่ไหน
2: ต้องอิมแพคสิเขามันใหญ่มาก
0: เคยไปหรือยังก่อน
2: เคยไปดูคนอื่นเคยไปดูศิลปินอื่น
0: เคยขึ้นไหมยัง
1: ยังเลยค่ะ
0: จริงป่ะ
1: ยังคือถ้ามีโอกาส
0: ผมมองได้ไหมผมมองได้ไหมเคยขึ้นแล้ว
2: เอาไปเป็น
0: ไปเก็บเวที
1: เอ้
0: าแต่มันก็ได้ฟิลอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วพอเราแบบมีวิชั่นที่มองไป
1: อย่างน้อยเรามีโอกาสได้ไปสักครั้งนะ
0: ขนลุกเลยอ่ะ
2: เออหนูรู้สึกแน่เลยถ้าสมมติ
1: ขนลุก
2: วันนึงที่เราได้ไปยืนตรงนั้นอ่ะมันคงแบบเราคงจะร้องไห้อ่ะ
1: เราร้องไห
2: ้เออร้องไห้อ่ะมันแบบ
0: เราไม่ต้องร้องเพลงกันเลยคราวนี
2: ้พี่มิ้งลองคิดดูนะคนทั้งอิมแพคอ่ะมา
1: แกคนเราอ่ะหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยติ่งใครแล้วเราจ่ายแบบเพื่อไปดูเขาหรือต้องตื่นเช้าๆบางคนแฟนคลับอ่ะรักใครรักจริงมาก
2: ใช่ใช่
1: เขาตื่นตีห้าไปเพื่อหาหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนึงมันมาถึงคิวของเราอ่ะแล้ววันนั้นน่ะเขาซื้อบัตรเพื่อมาดูแค่เราสองคนเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่น้องในชีวิตแปลว่าเราต้องแบบคือเขาคงชอบเรามากๆแล้วหนูก็คงรู้สึกแบบ
2: ตื่นตันอะไม่รู้
1: ตื่นตัน
2: เอาจริงนะมีแค่คนอ
1: ย่างมีวันนั้น
2: คนมาเดินมาหาหนูหรือพูดว่าจำหนูได้หนูยังรู้สึกแบบ
0: ใครวะ
2: แล้วแบบใครจะร้องไม่จะร้องไห้อะแบบ
1: แล้วยิ่งแฟนคลับที่ติดตามมานานๆแล้วแบบวันนึงได้เจอกันหนูคงแบบ
2: ของน้องหวานน่ารักมากแฟนคลับน่ารักมากๆหลายคนเลยที่แบบว่าแฟนคลับน้องหวานส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบมาหาแล้วเขาจะแค่เนี้ยว้าวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากอ
1: ยากเป็นลมอ่ะ
2: เขาจะคือเขาไม่ได้แบบจู่โจมน้องหวานเลยนะ
0: คือจะบอกว่าแฟนความน่ารักของแฟนคลับละกันนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเกิดแบบชื่นชอบศิลปินเข้ามาแค่นั้นเพื่อเติมพลังคือมันเติมพลังให้กันละกันนะของนี้ครับศิลปินก็อยากได้พลังจากแฟนคลับแฟนคลับก็อยากได
1: ้
0: พลังศิลปินใช่แค่วันไหนแบบวันนึงมันเศร้าอ่ะแค่ได้มาเจอคน
1: แค่ในออนไลน์หนูก็รู้สึกดีมากนะ
0: มันได้ฮีลนะทั้งที่เราอ่ะทำหน้าที่ของเราที่เป็นศิลปินอย่างดีแค่ของเราปกติอ่ะ
2: ใช่
0: มันไปเติมพลังให้กับใครๆหลายคนนี่มากมากเลย
2: พอการได้รับอะไรอย่างนั้นอ่ะหนูรู้สึกว่าอยากทำให้เราอยากทำให้เราให้มันดีมากขึ้นอีก
1: ใช่เพราะว่าหนูเป็นคนที่ค่อนข้างบางทีก็หมดไฟง่ายนะแบบว่าพอคนเริ่มยอดวิวอันนี้ละคนไม่
0: เ
1: ม้
0: น
1: หนูเริ่มแบบตัดเข้าเศร้าหนูก็เริ่มแบบโอ๊ยเราอุ้ยหนูพูดกับตัวเองถามบ่อยมากเลยนะว่าอันนี้คือยังเป็นได้อยู่หรือเปล่าศิลปินอะไรเงี้ยอย่ารู้ดิ
0: จะไปท่านั้นซะแล้วนะครับ
1: ทำด้วยทำ
0: แสดงว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นตรงนี้ก่อนครับเอาเมื่อกี้สรุปก่อนนะที่ Impact ยังไงก็ต้องได้เห็นทั้งคู่นะครับ
2: โอ้ยขอบคุณค่ะ
0: นะครับติดตามนะครับ
1: มีเฟซติ้ง
0: เส้นทางนี้อาจจะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับแค่ตั้งใจและสม่ำเสมอเนาะนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นคำถามจากแฟนๆนะครับผมนะส่งมาอินบ็อกซ์ของส่งมาข้างหลังมานะคร
2: ับ
0: ผมนะถามว่าจะมีเมอร์ชานไดให้แฟนๆได้จับจองไหมครับผมคู่นี
2: ้โอ
0: ้ลัลลินวาวา
1: เช่นยังไงบ้างนะคะ
2: เมอร์ชานไดนี่คือ
0: เสื้อยืดอะไรอย่างงี
1: ้ไม่ถ้ามีก็ดีนะ
0: ถ้า
1: สมมติหนูมีแฟนคลับเกินสัก100
2: อันนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือ

0: สมมติมันได้ไปโชว์ที่ไหนสักที่หรือแบบเรามี
1: แฟนมีผู้ติดตามเยอะขึ้น
0: ม
1: ี
0: ตอนน
1: ี
0: ้เยอะขึ้นแล้วก็เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าเอามีคนมาเชียร์เราหรืออะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นหนูว่าเขาก็คงทำ
2: ยังก็ติดตามด้วย
1: เพราะว่าตอนนี้ก็คงแบบเอาทั้งหมดทุ่มไปกับเพลงต่อไป
0: ใช่
2: อ้าวพูดถึงเพลงต่อไปนี่ตอนต้นชั่วโมงนะครับเธอแง้มออกมาให้ได้เห็นแล้วได้ได้ฟังแง้มออกมาจักเล็กน้อยนะครับผมว่าจะมีซิงเกิ้ลใหม่ชิ้น
0: เอ้ยใจเย็น
2: ที่
0: คุยกันดีๆคุยกันดีนะทุกคน
2: จะมีซิงเกิ้ลสองแล้วนี่ซิงเกิลแรกกระโปรงยังไม่ทันหายเปียกเลยนะตกน้ำไปครับซิงเกิลที่สองเราจะมาแล้วโหถูกจังหวะมากเลยนะครับเราเขาเรียกไงเราสามารถบอกข้อมูลอะไรของมันได้ไหม
1: เอาเป็นว่าจะไม่เหมือนเพลงแรก
0: สลัดเลยสลัดเลย
2: อย่างที่บอกในตอนต้นชั่วโมงว่าเฮ้ยมันคือการเติบโตเราไปเรื่อยๆในการที่เราจะเป็นดนตรีในรูปแบบของลัลลินวาวา
0: ใช่ใช่
2: สลัดยังไงครับ
1: จะมีความสนุกแบบสนุกอีกแบบเพราะว่าอันแรกจะสนุกแบบเซ็กซี
0: ่
1: ความ แบบดึงดึงดึงดึงแต่อันนี้จะเป็นแบบเราตอนซิงเกิลแรกเนี่ยจะเป็นความเป็นผู้ใหญ่แต่พอซิงเกิลสองเนี่ยเราย้อนขับไปเป็นเด็กกันนิดนึง
2: ย้อนถอยไปนิดนึง
1: แสบซน
2: อ๋อ
1: ใช่แบบ
0: นึกถึงนิดถึง
2: อุ้ยแล้วนี่เราจะได้ฟังเมื่อไหร่เนี่ย
1: ดูปฏิทินแป๊บ17
2: คือจะบอกว่าตอนนี้เวล
1: าจะแบบอีกสักเดือนกว่าๆ
0: ใช่ๆ
2: เร็วมาก
0: พวกหนูทำงาน
2: คุณเธอขยันเหรอคุณเธอขยันใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี
0: ้ตอนนี้ต้องรีบแล้ว
2: ศิลปินคนอื่นเขา 3-4 เดือนออกซิงเกิลที
1: ก็ไม่ได้อาจจะเดือนกว่าประมาณนี้ใช
2: ่คือจริงๆครับการที่ออกซิงเกิลในช่วงนี้เร็วดีแล้วเพราะเวลาการขึ้นไปโชว์แสดงเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมี3ซิงเกิล
0: ใช่ๆ
2: ตอนนี้15นาทีหรือ20นาทีเพราะว่าถ้า3ซิงเกิลได้20นาทีเราจะมี MC ไปด้วยอะไรประมาณนั้นเพื่อเราจะได้ร้องแต่เพลงของตัวเองนะครับผมเดือนครึ่งอีกนิดเดียวเองนะครับประมาณพฤศจิกอาจจะได้ฟังซิงเกิลใหม่แล้วนะครับผมขอให้ได
0: ้รีบทำ
2: น่าเป็นไปตามที่เราคาดการไว้
1: จริง
2: โอ้ยสาธุอยากได้ยินนะครับผมแล้วก็กิ้งก้างมานะครับโปรดักชันเฮาเปิดรออยู่นะครับผม
1: ได้เลย
2: สบายใจแล้วคราวนี้ได้มีงานทำแล้วกูโอ้เคยปากเหงื่อเลย
1: แพงไหมอ่ะเงินจ้าง
2: เราได้คุยกันหลังไม
1: ค
2: ์พูดไปตอนนี้มันคือมันมีหลายอย่างที่เราองค์ประกอบที่เราจะได้คุยว่าจะมีอันนั้นไม่มีอันนี้มีนั้นไม่มี
0: ได้เสมอ
2: ประมาณนั้นเราพูดไปถึงยานข้าวกองเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจริงๆวันนี้มีแฟนคลับทักมาหาผมหลังไมค์นะว่าฟู้ดซัพพอร์ตได้ไหมผมก็เลยตอบว่าตอนนี้ก็ยังดีกว่านะครับเพราะเรายังไม่ได้ถามศิลปิน
1: ได้นะหิว
2: เอาไปทางนั้นซะแล้วไอเราก็อุตส่าห์เซฟเอาจริงอีกคนนึงอ่ะคราวหน้ามาซิงเกิลหน้าประมาณเดือนพฤศจิกฟู้ดซัพพอร์ตเขาได
0: ้เออเขาได้
2: ขอเป็นรถทรัคมาเลย
1: อาจจะตั้งหรือปลายไม่แน่ใจ
0: ไม่สองคนเขาเป็นฟู้ดทรัคเลยหรอ
2: เขามีเดี๋ยวนี้เขามีฟู้ดทรัคมา
1: หนูกินไม่เผ็ดนะ
2: กินไม่เผ็ด
1: แต่ว่าเฟิร์นกินเผ็ดเลย
2: กินไม่เผ็ด
1: แซ่บหวานหวาน
0: ใช่
1: เฟิร์นชอบหวานหวานที่สุด
0: หวานนี่ไม่เผ็ดขอเค็ม
1: ถูกแล้วก็ชอบเมนูที่มีไข่
2: มีไข่
1: ว่าเจ้ากินไข
2: ่ทุกไข่เลย
1: ทุกไข่เลย yes
2: แล้วเฟิร์นชอบกินอะไรนั่นเผื่อนี่เป็นข้อมูลเผื่อแฟนคลับจะได้
0: ตำ
2: สั่ง
0: ยำ
2: ฟูซัพพอร์ตมา
0: ตำชอบอาหารไทยอาหารเส้นเส้น
2: อาหารไทยแบบ
0: ไทยหนูก็ชอบ
2: อาหารพื้นบ้านเงี้ยเหรอกินตาม
1: ชอบส้มตำชอบอะไรก็ว่ากันไป
0: ไม่รู้อ่ะชอบอาหาร
1: แต่ส่วนใหญ่เธอก็กินแต่ตำซั่วตำอะไรแบบ
0: ใช่ๆ
1: มีเส้นแล้วก็เผ็ดๆ
2: ตำรายการเรา5 ทุ่มนะตำซั่วตอนนี้ปรุดปรัดเลยนะ
1: คือหนูอยากจะกินน้ำมากเลยตอนเนี้ย
2: ครับผมดื่มได้ฮะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้
0: ระหว่างเราไปกินใต้โต๊ะดิ
2: ไปได้เออนะครับผมนะฮะนั่นก็คือถ้าเกิดเรามีฟูลซัพพอร์ตมาครั้งหน้ามาได้นะครับผมเพราะที่ผมต้องกันไว้ก่อนเพราะว่าผมยังไม่ได้ถามส่วนศิลปินนะครับผมว่าจะมีการโปรเทคอะไรไงไหมก็คือปลอดภัยไว้ก่อนเนาะยังไงขอบคุณแฟนคลับท่านนั้นมากนะครับที่จะส่งฟูลซัพพอร์ตมานะครับผมครั้งหน้าฟูลทักมาได้นะครับ เพราะว่าดีเจและทีมงานข้างหลังก็หิวเหมือนกันนะฮะ
0: ไม่แต่เรื่อง
2: ครับ
0: ไม่ใช่ค่ะไม่มีอะไรเรื่องไรสาระ
2: เรื่องอะไรเราได้เรา
0: ไม่บอกว่าการกินของเราไม่เหมือนกันเลย
2: อ๋อคนนึงกินเผ็ดคนนึงกินหวานนะคร
1: ับก็จะไม่แย่งกันกิน
2: ก็ถูก
1: เรากินอิ่มทั้งคู
0: ่เออ
1: ถ้าชอบเหมือนกันก็อื้อเดี๋ยวแย่งกันกิน
2: โอเคนั่นก็คือศิลปินในวันนี้ครับ
1: เย้
2: น่านะครับผมลลินวาวาครับผม
1: บายบายนะ
2: ก่อนจะจบวันนี้ครับขอให้ทั้งคู่ฝากช่องทางการติดตามหน่อยนะ

0: ยังต้องหวัง
1: คีก็ตอนนี้นะคะแล้วก็มีทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็จะมีทั้ง IG TikTok Face ยังไม่มีเฟซมี YouTube นะคะใช่ค่ะก็ไปฟังกันได้ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะคะ MV ของเรานะคะชื่อเพลงว่า KISS Kiss ละลินหวาหวานะคะก็อย่าลืมไปฟังสามารถเล่นแผ่นเสียงได้นะคะแล้วก็มีใน TikTok ด้วย
2: อ๋อตอนนี้นะคะช่องทางสตรีมมิ่งนะคะก็รออีกนิดนึง
1: อีกนิดเดียวใกล้แล้วทุกคนพวก Spotify อะไรแบบนี้เนาะก็อีกไม่กี่วันแล้ว
2: เพลง IG เนี่ยอะไรนะลงกันเนี่ย
1: ใช่แ
2: ป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึง
1: ฝากตามด้วยนะจริงๆได้โปรดหนูกราบเลยล่ะ
2: เล่นได้แผ่นเสียงกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวถ้าเต้นเนี่ยจะออกมาม
1: าแน่นอน
2: มาแน
1: ่
2: นอน
1: มาแน่นอนอ่ะมาเลย
3: อ่ะโอเคครับผมเองก็ฝากด้วยนะครับละลินวาวาครับผมว
1: ัน
3: นี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งคู่นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมนะรายการมิกกี้ลอซิโอนะครับผมทุกวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 โดยประมาณนะครับกับดีเจมิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับแล้วก็ Facebook Live อย่างที่เห็นตอนนี้นะครับมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับ www.97kfm.com นะครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณแฟนคลับที่มาวันนี้ด้วยครับพูดคุยกันนะขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่พฤหัสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: สวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะพวกเราละลินบ๊ายบาย
2: เล่นนี้หรอ
4: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญจรรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
9: จ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพ
9: ป้องกันเงินของคุณ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
12: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
11: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนความร่วมมือ3ด้านเพื่อก้าวสู่50ปีทองของความสัมพันธ์ไทยจีน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายอู่จื้ออู่อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและเน้นย้ำถึงจุดเริ่มต้นของ50

0: ปีทองแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพร้อมเผยผลการหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนเพื่อยกระดับความร่วมมือ3ด้านสำคัญได้แก่ร่วมกันเร่งปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคให้หมดสิ้นโดยเร็วผลักดันการค้าการลงทุนเทคโนโลยีโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งเสริมการพัฒนาที่รักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหามลพิษทางน้ำและอากาศทางนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้มิตรภาพระหว่างไทยและจีนมีความมั่นคงมั่งคั่งและก้าวสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งแก้ปัญหาไรเดอร์ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มฉบับเฉพาะพร้อมเร่งหารือ3ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติอัตราค่ารอบที่เป็นธรรม
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดเวทีกลางไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องระหว่างกลุ่มผู้ขับขี่รถรับส่งสินค้าและอาหารหรือไรเดอร์กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโดยระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้าในหลายประเด็นแต่ยังคงมีข้อคิดเห็นที่ต้องหาข้อยุติร่วมกันในเรื่องอัตราค่ารอบเบื้องต้นกระทรวงดีอีมีแนวคิดผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นพรบฉบับเฉพาะเนื่องจากกลุ่มนี้มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากแรงงานอิสระกลุ่มอื่นโดยพร้อมร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเร่งพัฒนาสูตรคำนวณอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นธรรมที่สุดให้กับทุกฝ่ายสำหรับความคืบหน้าในการเจรจาทางแพลตฟอร์มยืนยันปรับแก้เงื่อนไขตามหลักข้อเรียกร้องซึ่งกระทรวงดีอีเตรียมจัดประชุมวงย่อย3ฝ่ายร่วมกับตัวแทนไรเดอร์และผู้บริหารแพลตฟอร์มเพื่อเร่งข้อตัวเลขค่ารอบและหาข้อยุติที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจพบคุณภาพอากาศและค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงคาดการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากช่วยลดผลกระทบหมอกควันข้ามแดนลงได้
3: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รัก
1: สวัสดีครับ
0: บิลลิป
1: สวัสดีลุงดี้บูมเมอร์แอนด์เบบี้กลับมาแล้ว
0: ทุกคืนวันจันทร์ทาง FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ส่วนท่านที่ฟังทาง
1: แพลตฟอร์มต่างๆ
0: ตู้เย็นไมโครเวฟอะไรก็ไปเปิดดูได้ทั่วไปนะครับวันนี้คงไปเป็น
1: กระแส
0: ไม่ได
1: ้ถูกต้อง
0: ที่ผ่านมามีทั้งดราม่ามีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอะไรที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายสำหรับผู้ชายสองคนพี่ชายเราเองพี่ชายเราชื่ออัศนีกับวสันต
1: ์
0: เราก็เพิ่งได้ไปดูคอนเสิร์ตมาวันสองวันนี้นะ
1: ใช
0: ่วันเสาร์กับวันอาทิตย์
1: ใช่
0: ก็มีเรื่อง
1: สนุกดีเนาะ
0: มีเรื่องมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยมีพิเศษอย่างนึง
1: ข
0: อบอกเรื่องพิเศษก่อนเรื่องพิเศษคือเป็นวันเกิดของผู้ชายคนนี
1: ้พี่เต๋อเรานี่เอง
0: พี่เต๋อเรวัตพุทธินันเกิดวันที่5กันยายนนะครับถ้านับอายุก็78ปีแล้ว
1: 78
0: ขอให้สุขสันต์วันเกิดณที่แดนไกลนะครับพี่เต๋อครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันเสาร์ก็จะมีสิ่งพิเศษบนเวทีคือพี่ป้อมเล่นเพลง Happy Birthdayคือผู้คนก็งงไปหมดแล้วแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรใครเล่นแนวเดวนะเสร็จแล้วก็เล่นน่าจะเป็นรอบเดียวที่เล่นเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝน
1: เพลงของพี่เต๋อ
0: ก็เป็นการอวยพรวันเกิดให้พี่เต๋อ
1: รำลึกถึง
0: เราพูดเหมือนพี่เขายังอยู่อ่ะ
1: ใช่โอ้แต่ลุง30ปีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะแป๊บเดียวพี่เขาไปท่องแดนไกล30ปีแล้วอ่ะ
0: เราจะอายุเท่าไหร่กันเชียวเนี่ย
1: ลืมซะเถอะไม่ต้องพูดว่าแต่ทำไมลูกวันนี้เราเปิดด้วยเพลงลงเอยเริ่มต้นเลยเล่าให้ฟังหน่อยสิ
0: เพลงลง
1: ทำไม
0: ที่เราเล่าให้ฟังอยากเล่าให้ฟังคือเป็นเพลงสไตล์ที่แตกต่างจากเพลงร็อกอื่นๆของพี่ป้อมคือน่าจะเป็นเพลงเดียวนะที่ถ้าเราจำไม่ผิดเป็นเพลงที่ใช้บลาสเซ็กชันมาเป็นร็อกแอนด์โรลที่มีเสียงเครื่องเป่าอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแต่อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่
1: า
0: บนเวทีคอนเสิร์ตก็อาจจะไม่ได้ใช้อาจจะใช้เสียงสังเคราะห์หน่อย
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็ได้เสียงที่ชัดเจนของความเป็นบลาสซึ่งมันทำให้ได้ความสนุกแบบแปลกใหม่ที่ไม่ได้ดูเดือดมากมันจะอ่อนโยนลงมาหน่อยนึง
1: แ
0: บบบลัชแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่คนแต่งเองเนี่ยก็ชอบนะเพราะว่ามันดูใจดีอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่มามันคือไงอ่ะลงที่มามันคืออะไรอ่ะทำไมถึงลงเอ่ยอ
0: ่
1: ะ
0: ลงเอ่ยนี่ก็เหมือนเดิมอ่ะก็พี่ป้อมเขาอยากได้คำว่าลงเอ่ย
1: อ๋อมาบอกแค่นี้เลยว่าลงเอยอยากแต่งเพลงที่มีคำว่าลงเอย
0: เพลงเอาเนื้อทำนายยังไงก็แล้วแต่ดีเลยจะเป็นการเมืองก็ได้
1: เอาเหรอ
0: แล้วก็บอกว่าคงไม่ใช่นะก็เลยคิดเรื่องราวมาคิดพลักขึ้นมาอ๋อประมาณนี้ผู้ชายผู้หญิงเลิกกันผู้ชายนี่แมนคนร้องนี่แมนมากคืออย่าให้ซ้ำกันเลยที่เราเคยพลาดมาเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพลงที่บอยโกปิยพงศ์ชอบที่สุด
1: เอาเหรอ
0: ในบรรดาเพลงของนิติพงศ์เขาบอกอย่างนั้นก็เคยให้สัมภาษณ
1: ์แล้วก็ให้เหตุผลว่าอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาพูดมาแบบเนี้ยแล้วเขาก็ร้องในคอนเสิร์ตเขาด้วยนะ
1: เอาล่ะ
0: เราก็ภูมิใจน้องชอบเพลงเราเราก็เลยเอามาเป็นเพลงเปิดแล้วเหมือนกับจะเป็นการ อะไรอ่ะสรุปให้กับคอนเสิร์ตคราวนี้ว่าซึ่งถึงอาจจะยังไม่จบยังจะมีรอบวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่8
1: จะมีวันที่8เป็นวันอังคารครับเป็นรอบการกุศลของโรงพยาบาลรามาครับ
0: ใช่ก็พรุ่งนี้มันวันอังคาร
1: ใช่
0: 9นั่นแหละอีก9นี่คือรอบชดเชย
1: ใช่
0: จากคนนั้นมาก็เหนื่อยหน่อยนะพี่เขาก็อายุ71แล้วนั่นน่ะยืน
1: ใช่
0: ทั้งโชว์นี่ไม่ใช่
1: โอ้โหกับ4ชั่วโมงเลยนะลงที่เราไปดูกันนะพี่เขาแบบ4ชั่วโมงเลยอ่ะเก่งมาก
0: มีพวกที่ซื้อบัตรยืนทั้งหน้าเนี่ยพอยืนดูเสร็จแล้วก็บางคนก็บ่นโอ้ยเมื่อยจังเลยเมื่อยเหมือนกันนะแต่สนุกแล้วก็บอกว่าคุณเมื่อยคุณดูคนบนเวทีดิบนเวทีไม่ได้นั่งเลยเหมือนกัน
1: เขาร้องเขาเต้นเขาดีดเขา
0: แต่ว่า
1: ในลุงสังเกตมาที่เราไปดูเนี่ยที่บัตรยืนแล้วก็ทั้ง Impact Arena เนี่ยครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ผมสังเกตว่าปกติคอนเสิร์ตทั่วไปพอท้ายๆคนจะเริ่มทยอยออกก็เพราะเรื่องของรถติดหรืออะไรก็ว่าไปแต่ที่เราไปดูมาเนี่ยเมื่อคืนก่อนนี่ก็เพิ่มแบบโอ้โหแน่นเลยแล้วก็ทุกคนรอฟังเพลงสุดท้ายซึ่งพี่ป้อมพี่โต๊ะเขาร้องเพลงลาก่อนเป็นการจบคอนเสิร์ต
0: เราก็ไม่อยากสปอยนะเพราะว่ามันยังมีอีก2รอบ
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวคนที่จะไปดูกัน
0: แต่รู้อย่างเดียวว่าแขกรับเชิญเนี่ยทุกรอบไม่เหมือนกันเลย
1: ใช่
0: ถามว่ามีคนก็อาจจะวิจารณ์แบบเล็กๆว่าคอนเสิร์ตแฟร์เวลนี่มันน่าจะเป็นแบบพี่ป้อมพี่โต๊ะร้องกัน2คนนะแล้วก็เป็นเรื่องของเขาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราคิดไปคิดมาเอาใจเขาใส่ใจพี่ป้อมเนี่ยเอาใจพี่ป้อมมาใส่ใจเราเนี่ยนะคิดว่ายืนอยู่บนเวที 3-4 ชั่วโมงแล้วต้องร้องหมดทุกเพลงเนี่ยขอพักบ้างได้ไหม
1: ถูก
0: ก็ขอพักหายใจขอผู้สูงอายุศิลปินสูงอายุขอให้ได้หายใจนิดนึงให้มีน้องๆมาช่วยนิดนึงก็อันนี้คือว่าก็ให้เป็นความเข้าใจกันนะโดยที่พี่ป้อมไม่ต้องบอกก็เลยมันมีเหตุผลที่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะซะมากกว่าก็เลยเปิดเพลงลงเอยด้วยดีไงคือโอเคมีเรื่องดราม่ามีเวทียุบอะไรไปตอนวันแรกเนี่ยก็มีเสียงดราม่าอะไรกันสนั่นวันไหวสนั่นเฟซบุ๊กเลยอ่ะสนั่นโลกโซเชียลเลยเปิดไม่มีข่าวอื่นเลยข่าวอะไรอเมริกาอิหร่านไม่มีข่าวทุกอย่างไม่มีมีแต่ข่าวเวทียุบ
1: วันที่สองใช่ก็เข้าใจนะเพราะว่าดราม่าวันนั้นตอนเช้าปุ๊บนี่โอ้โหตื่นเช้านี่แบบว่าเปิดมาที่ทั้งฟีดมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ทุกคนแหละก็เห็นใจที่ป้อมพี่โต๊ะนะเขาก็เตรียมการมาอย่างดีอ่ะพอขึ้นไปปุ๊บมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้คาดไม่ถึง
0: แล้วก็ทุกคนก็ได้เห็นว่าพี่ป้อมก็ดูแลใส่ใจนะใส่ใจคนดูนั่งเล่นกีตาร์ตาละห้อยว่าจะยังไงนะจนในที่สุดทีมงานก็เชิญเข้าไปหลังเวทีไปพักผ่อนนะก็โอเคก็ลงเอยด้วยดีมาวันจะยังไงต่ออะไรก็เขาก็คงไปเคลียร์กันที่เหลือๆได้นะบางคนต้องคืนบัตรบางคนก็ดูต่ออะไรก็ว่าไปบางคนก็ขายบัตรต่ออะไรก็ว่ากันไป
1: ใช่โอ้แต่ลุงเชื่อไหมมูดมันเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าวันแรกมันมีแต่เรื่องของบางมันจะมีกระแสของความเนกาทีฟเยอะมากเหมือนกันกับผู้จัดหรือต่างๆนานาแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่พี่ป้อมเขาได้เล่นพี่ป้อมพี่โตเล่นสดเลยของวันที่3ปุ๊บเนี่ยโอ้โหวันที่4ปุ๊บทุกคนแบบโคตรสนุกเลยกระแสการเป็นบวกทันทีเลยทุกคนสนุกมากบันมากนั่นแหละ
0: ก็
1: กลบดราม่าความเนกาทีฟได้แบบสิ้นเชิงเลยวันรุ่งขึ้นเยี่ยมมาก
0: ก็แสดงความมุทิตาจิตให้แก
1: ่มุทิตาจิต
0: มุทิตาจิตแปลว่ายินดีด้วยที่ได้รับความสำเร็จความสวยงามไอ้เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราทำงานของเราไปแล้ว คือเราเปลี่ยนเพลงไปแล้วเราก็ได้แค่นี้ก็
1: โดยคร่าวๆลุงว่าลุงเขียนเพลงให้พี่ป้อมพี่โตเนี่ยประมาณไหนพอจะจำได้ไหมสักกี่เพลง
0: กี่แวบๆในเว็บใน Facebook ไม่รู้มีใครเอามารวมเขียนประมาณสัก20เพลงได้มั้ง
1: ให้อัศนีวสันต์เลยเหรอฮะว้าวโอ้โห
0: ประมาณนะเกือบอะไรประมาณนั้น
1: ม
0: ีทั้งบางเพลงสนุกก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เฉพาะเพลงนั้นแต่ก็เชิญไปหาเสพกันได้ตาม
1: เสพกันได
0: ้หาเสพกันได้ตามยูตามยูทั้งหลายอะไรพวกเนี้ย
1: เอ๊ะได้ข่าวว่าพี่ป้อมนี่เอาบั้มแรกเนี่ยไอ้บ้าหอบฟางนี่ไม่ได้อยู่ยังไม่ใช่แกรมมี่นะตอนนั้นยังไม่ใช่แกรมมี่ใช่ไหม
0: เป็นในสปอร์ต
1: ในสปอร์ตอืม
0: เป็นในสปอร์ตตอนนั้นแรกเลยคือแล้วก็ไปอัดเสียงที่ที่อังกฤษด้วยจำได
1: ้
0: ว่าเป็นอย่างนั้นใช
1: ่เอาบั้มนั้นไปอัดเสียงที่อังกฤษเลยฮะ
0: ใช่นะถ้าจำไม่ผิดคิดว่าใช่อัดเสียงที่อังกฤษ
1: ที่มีเพลงบ้าหอบฟางน้ำเอ่ยน้ำใจ อะไรเนี่ยนะว้าว
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นอัลบั้มประเภทบุกเบิกอีกอันหนึ่งอีกอัลบั้มหนึ่งสำหรับวงการเพลงเมืองไทยนะซึ่ง
1: อัลบั้มนั้นออกมาปุ๊บทำให้อัศนีวสันต์เป็นที่รู้จักทันทีเลยใช่ไหมลุง หลังจากอิสเซนมาแล้วอันนั้นคือเป็น
0: ร
1: ู้
0: จักเลยรู้จักในเอพิโซดใหม่ที่ไม่ใช่อิสเซน
1: และ
0: เป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งเลยพี่ป้อมไม่ใช่คนเสียงดีเสียงเพราะเสียงนักร้องอะไรงั้นนะไม่ใช่พี่ป้อมมั่นใจมากเพราะว่าแล้วก็วิธีการร้องก็มั่นใจมากเหมือนกัน
1: เป็นสไตล์ของแกเองเลยเนาะ
0: สมัยก่อนนั้นพวกนักวิจารณ์นักหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกว่านักร้องเสียงยานคาง
1: มีเอื้อน
0: แต่ต้นยอใจเจออย่างเงี้ยไม่มีใครทำมาก่อนแต่รู้ไหมว่าสำเนียงนั้นมันมาจากอะไรที่ร้องแบบนั้น
1: มาจากอะไร
0: มาจากกีตาร์ที่แกเล่นนั่นแหละ
1: เอ้าเหรอ
0: กีตาร์เนี่ยมันเป็นวิธีการเล่นกีตาร์ที่แบบตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดตัดเหมือนอยู่ไม่ได้ร้องเพลงอ่ะถ้าสมมติเราร้องเสียงกีตาร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบนั้นตัดตัดตัดต
1: ูมโอ้โหนี่ความรู้ใหม่ไม่เคยรู้เลยก็เลยเอื้อนไปตามเสียงเหมือนเสียงกีตาร์ที่แกลากโอเค
0: มันเข้ากันพอดีเพราะว่าแกร้องตามสไตล์ของตามสำเนียงกีตาร
1: ์
0: ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของแกมาจนถึงทุกวันนี้นั่นแหละ
1: แล้วก็โอ้โหแต่สุดยอด
0: กีตาร์แกเคยหายไปทีหนึ่งเมื่อ30ตัวแพงตัวอย่างดีเลย
1: หาย
0: งัดรถถูกงัดรถที่บัตเตอร์ฟลายที่แถวนะครับโอ้โหตอนนั้นเศร้าแต่เห็นได้ข่าวว่าทางกิฟสันเขาให้มาใหม่นะ
1: ให้เลยเหรออ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่แบบเล่าแล้วมันจำกับพัดกับคลานะเอาไว้วันหลังเชิญแกมาเล่าให้ฟังเองดีกว่า
1: เยี่ยมเลยถ้าแกมาเล่าเอง
0: ก็แต่ว่าไม่รู้แกจะพูดรู้เรื่องป่ะนะว่าแกเป็นคนพูดอะไรยาวๆแล้วงงแต่ต้องชอบพูดสั้นๆภาษาติด
1: ภาษาติดภาษาติดพูดเรื่องส่วนพี่โต๊ะก็จะเป็นคนที่ไม่พูดพี่โต๊ะก็จะไม่ค่อยพูด
0: มีสองคนพูดสั้นคนหนึ่งกับไม่พูดคนหนึ่งร้องอย่างเดียวนะฮะก็เป็นเข้าใจว่าอันนี้คิดเอาเองคนเดียวนะเข้าใจว่าคงจะเป็นแฟร์เวลคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบนี้อ่ะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าเราไม่เชื่อส่วนตัวแล้วเราไม่เชื่อว่าแกจะเลิกเล่นคืออาจจะมีในแบบอื่นเช่นไม่รู้เราเดาเอานะเช่นอาจจะเล่นอะคูสติกหรืออะไรคนน้อยๆเป็นอย่างนี้เฟดดี้เมอร์คิวรีก็ไปคนเดียวก็กับนักร้อง นักร้องใหม่แล้วก็เล่นเพลง Queen แบบเล่นคนเดียวคนดู500คนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเล่นคนเคยเล่นแล้วแกก็ยังไม่ได้แบบว่าขนาดหงำเหอะอะไรงั้นยังยืนมีแรงอะไรเน
1: ี่ยเขาซื้อพอเขาอายุมากกับพี่ป้อม10ปีเขายังเล่นอยู่เลย
0: ใช่
1: ซื้อพอมากกว่ารอบนึงเลยจริงๆมากกว่าพี่ป้อมรอบนึงเลยนะซื้อพอเนี่ย
0: ใช่ใช่นั่น1212ปีใช่ไหม
1: 71 83
0: 93
1: นั่น
0: ก็ยังเล่นได้
1: ใช่
0: ตะเบสของซื้อพอมันเป็นออฟเตอร์นี่มันไม่ค่อยหนักแต่ไอ้กีตาร์กิบสันเลสพอที่แกแบกเนี่ยที่ปั๊บแบกเนี่ยโคตรหนักเลยเรามีตัวนึงนะสะพายได้แค่ครึ่งชั่วโมงอะปวดไหล่แล้วมันเป็นกีตาร์ที่หนักมากเพราะมันเป็น
1: อันนี้ถามลุงเป็นความรู้แล้วถ้าเกิดว่าในปัจจุบันผมก็เชื่อว่ามันก็มีรุ่นใหม่ๆและเสียงก็คงไม่ได้แพ้ไอ้กิบสันน่ะแล้วเบากว่าด้วยทำไมจะไม่ใช้ล่ะลุงเพราะว่า
0: ก็คนเขาไม่คนเขาชอบแบบนี้
1: อ๋อชอบหนักๆ
0: แบบนี้ก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ชอบรสชาตินี้ชอบอาหารร้านนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบ
1: ส่วนตัว
0: กันไม่ได้ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เรากำลังจะเปิดก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกัน
1: ใช่
0: มีเพลงหนึ่งที่แต่งแล้วชอบแต่อาจจะไม่ได้โด่งดังมากเท่าเพลงอื่นๆนะชื่อเพลงเจ็บแต่ดีอยากจะให้ช่วยฟังเนื้อเพลงกันคือเพลงนี้เนี่ยนึกถึงผู้ใหญ่พันหนึ่งที่รู้จักสนิทสนมกันดีพี่ลิปรู้จัก
1: เอาเลยจริงเหรอโอเค
0: แล้วก็แต่ก็เคยมาคุยว่าแบบอายุก็มากแล้วนะอายุก็60กว่าแล้วตอนนั้นนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้
0: แบบมาคร่ำครวญอ่ะอกหักไปลงรักน้องผู้หญิงแบบอายุเท่ารุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โห
0: อกหักแบบย่อแย่เลยอ่ะคือทั้งที่เขาเป็นคนใหญ่คนโตด้วยนะพี
1: ่
0: เป็นคนใหญ่คนโตแบบใครๆก็ต้องยก
1: รู้จัก
0: เป็นหัวหน้าแบบมีบารมีมากแต
1: ่
0: มาแพ้เด็กคนเดียวเนี่ยแพ้น้องคนนี้อยู่คนเดียวเราก็คิดว่าพล็อตนี้มันน่าจะเอาไปเขียนไว
1: ้นี่
0: เป็นเพลงที่ชื่อว่าเจ็บแต่ดีนะเพลงเจ็บแต่ดีจะได้รู้ไว้
1: แล้วพี่มีโอกาสได้ไปเรียนผู้ใหญ่ท่านนี้มาว่าเพลงนี้อินสปิเรชันเนี่ยมาจากแกนะ
0: ไม่เอาดิแกเตะเอา
1: แมนที่ทำให้สงสัยนะว่าผมก็รู้จักด้วยแม่อยากรู้จริงๆเลยว่าใคร
0: เ
1: ดากันไปเรื่อยเดากันไปเรื่อย
0: โอเคตอนนี้ได้เวลาใกล้เข้าเขาอย่างเนี้ย
1: ไอ้นิดนึงนะก็ประมาณนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คนนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าอยากให้ทุกคนฟังเนื้อให้ดีๆนะครับเพราะว่าลุงเขาบอกว่ามันมีความหมายดี
0: มันสอนใจคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองกลางอ่ะตัวเองใหญ่ที่แท
1: ้
0: แพ้แมวตัวนิดเดียว
1: ไปฟังกันเลยดีกว่าเอาเลย
0: เรายังไม่ได้ขอบคุณใคร
1: เอ้าโ
0: อ้คุณ
1: โรงพยาบาลศิครินทร์ครับ Be with you always
0: และอาหารหมาแมว
1: โอลิเวอร์แล้วก็เสื้อที่ใส่และเย็นที่สุดในโลกเลยไ
0: ม่
1: แล้วก็หน้าที่กำลังได้รับการพัฒนาของเราโอลิวา
0: อันนี้ดำมันจะเกิดนะดำมันจะเกิดเพราะนั้นอย่าไปว่าอะไรเขาก็เลยจะ
1: อันนี้ขาวไปได้เกิดอันนี้ขาวไปได้เกิด
0: โอเคเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้กันแล้วก็ไปฟังข่าวท่านชั่วโมงกันนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
0: เจอกัน

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สอง Babies Boomers and Babies ทารก60ถึง90นะครับทานผู้ฟังทาง97 FM กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อกี้คือเพลง
1: พูดลอย
0: ๆที่อยากจะให้ฟังเพราะว่าเป็นเพลงเดียวที่ไม่ได้อยู่ในแกรมมี
1: ่อ๋อตอนนั้นออกจากแกรมมี่แล้วเหรอครับ
0: ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ที่แกรมมี่กันแล้วเรามาตั้งบริษัทใหม่กันที่ทางบุญรอดมาเป็นผู้อุปถัมภ์สร้างเพลงขึ้นมาตอนนั้นตั้งชื่อว่าสหภาพดนตรีจนถึงวันหนึ่งก็หมดสภาพดนตรีไปโดยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจทั้งปวงนะแล้วตอนนั้นคือไม่ได้หมดสภาพหรอกคือก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมิวสิกบูฟถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: แต่ว่าเราตอนแรกที่เราอยู่กันเนี่ยก็จะมี3คนมีชาตรีตัว C มีอัศนีตัว A มีนิติพงศ์ตัว N มันก็เลยเด็ดโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่ชื่อแคนสามารถแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งซึ่งได้ถูกทำออกมาเป็นซิงเกิลหนึ่งของเพลงพี่ป้อมอัศนีซึ่งเราก็ยังตอนทำเพลงนั้นก็ยังตุ้มตุ้มต่ำต่ำนะก็ยังยอมรับว่าอิทธิพลในการที่ต้องใช้สื่อเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่เหมือนกันเอาพูดตรงๆก็คือว่าส่วนหนึ่งการอยู่บริษัทใหญ่นั้นที่มีสื่อมีอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้เพลงนั้นแพร่หลายได้มากกว่ามีโอกาสมากกว่านะแต่ก็ทำออกมาเราก็ทำออกมาเนี่ยสามคนพี่โอมชาตรีเป็นคนแต่งทำนองเราเป็นคนเขียนเนื้อเพลงพี่ป้อมไปรออยู่โน่นห้องอัดเราก็ทำเอาทำนองของพี่โอมเข้ามาแล้วก็

0: แต่อยากพูดลอยๆอ่ะพูดลอยๆไม่ได้ว่าใครพูดลอยๆให้ลมไม่ฟดไอ้ฟ้าได้ฟังแล้วก็โอเคมันก็ค่อยๆคืบหน้าคืบเข้าเรื่องเข้าไปถึงผู้ชายคนหนึ่งก็พูดง่ายๆก็คือเป็นเพลงบ่นคิดถึงผู้หญิงคนนั้นที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วก็คือเป็นคนออกจากเราไปแต่เขาไปมีเจ้าของใหม่มันมีอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เราเขียนแล้วเราเหมือนรู้อยู่คนเดียวอ่ะไม่รู้ว่าคนฟังจะรู้เหมือนเราไหม
1: คื
0: ม
1: อ
0: ันมีคำว่าฝากฟ้าและลมบอกเธอว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่คำว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่เนี่ยมันแย้งกัน
1: มันคำว่าอยู่ตอนท้ายใช่ไหม
0: ใช่หรือถ้าเกิดเราพูดว่าโอ้ฉันไม่เคยรอเธอหรอกฉันไม่เคยรอเธอหรอกอันนี้ก็จบแต่ฉันไม่เคยรอเธออยู่นะถ้าม
1: ีคำนั้นถ้ามีคำนั้นคิดได้ไงวะคิดได้ไงวะเข้าใจ
0: ใช่นึกออกไหมฉันไม่เคยรอเธออยู่นะเธอไม่ต้องรีบหรอกนะฉันไม่มีคนรออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วตกลงมึงจะเอายังไงวะคิดจังไม่เอาไงวะว่าฉันไม่เคยรอเธออยู
1: ่เฮ้ยแต่เวลาร้องมันก็ดูว่ามันลงตัวนะลุงแต่พอมาวิเคราะห์เป็นประโยคแล้วมันใช่เหมือนฉันไม่เคยรอเธออยู่โอเค
0: เราแฝงไว้ของเราเองไงคือว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่นะผู้หญิงฟังจะเข้าใจบ้างไงฉันไม่เคยรอที่จะให้เธอกลับมาอยู่นะ
1: มีความหวังเล็ก
0: ๆแอบแฝง
1: แต่แอบแฝง
0: แล้วก็ก็แต่งแล้วก็คิดคัดอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้บอกใครแต่ว่าวันนี้บอกไปแล้วก็คนฟังจะได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่ง
1: เพิ่งรู้กันละสิผมเองยังไม่รู้เลยเพิ่งรู้เลยเนี่ย
0: ก
1: ็ลงแล้วเพลงนี้ลิขอยากขอถามหน่อยเพลงนี้ลิขสิทธิ์ตกลงเพราะออกจากแกรมมี่ไปแล้วมันอยู่ยังไงอยู่กับใครอะไรยังไงอ่ะเพลงนี
0: ้ก็เราก็ไปตั้งกฎกติกาใหม่คือก็เป็นลิขสิทธิ์นี่ก็เป็นลิขสิทธิ์ของที่เป็นของผู้แต่งก็
1: ผู้ทำทำนอง
0: ผู้แต่งทำนองด้วยแต่ว่าอยู่ในการดูแลของบริษัท5 ปีในการใช้ทำประโยชน์แล้วก็มาแบ่งปันกันอะไรเงี้ยนะ
1: บริษัทนี้บริษัทอะไรบริษัทอะไรที่
0: ภาพดนตรี
1: อ๋อ
0: ภาพดนตรี
1: ห้าปี
0: ห้าปีหลังจากนั้นเป็นสิทธิ์100%ของผู้แต่งก็คือทำนองพี่โอมชาตรีคำร้องนิติพงษ์หอนา
1: คซึ่งตอนนี้หมดแล้วดิ5 ปีน่าจะเกินแล้วมั้ง
0: เวลาตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตนี่พี่ป้อมต้องพี่ป้อมต้องจ่ายตังค์เรานะ
1: อันนี้จ่ายตรงเลยใช่ไหมจ่ายตรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ก็น่าจะมีทางผู้จัดต้องจ่าย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อันนี้เป็นมาตรฐานสากลก็คือมาเล่ามาเปิดเพลงนี้ให้ฟังแล้วก็มาเล่าความแตกต่างตรงนี้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้อยู่ที่แกรมมี่เพลงเดียวแล้วมันดังมันที่ดีใจอย่างหนึ่งคือมันดังทั้งที่มันไม่ได้อยู่ในบริษัทแกรมมี่ไม่ได้อยู่ในบริษัทใหญ่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเพลงท้ายในชีวิตการเขียนเพลงช่วงนั้นที่ดังที่สุด
1: หลังจากนั้นมันอยู่ในอัลบั้มด้วยหรือเปล่าหรือมันเป็นซิงเกิลโปรมานะผมจำไม่ได
0: ้มันเหมือนเป็นอัลบั้มนะแต่ว่าเราจำไม่ได้แล้วมันอยู่ในอัลบั้มแต่ว่ามันผสมกันมีเพลงของคนนั้นคนนี้อะไรยังไงสักอย่าง
1: อ๋อเหรออ๋อ
0: เออมันตอนนั้นมันทำโปรเจกต์เยอะแล้วมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ทำเป็นอัลบั้มเลยนะจำได้พอออกมาแล้วเนี่ยมันก็มาทำรูปแบบใหม่เมื่อสมัยนี้ที่เขาทำรูปแบบใหม่กันไปเรื่อยๆจนจำไม่ได้ว่าไอ้นี่หรือไอ้นี่รวมอัลบั้ม

0: นี่ซึ่งยิ่งสมัยนี้ยิ่งไม่ค่อยมีละอัลบั้มอ่ะนาน
1: อืม
0: ๆมีคนกล้าออกมาที
1: ใช่
0: นั่นแหละก็เลยเอามาคุยให้ฟังว่าอันนี้เป็นเพลงที่พิเศษเพราะตรงนี้เป็นเพลงที่สร้างขึ้นมาโดยสามคนนี
1: ้แ
0: ล้วก็เป็นเพลงที่มีผู้คนรู้จักเยอะแยะ
1: เยอะมากเพลงนี้ดังเพลงนี้ดังเอ๊ะ MV มันเป็นยังไงผมจำไม่ได้ MV ใครเล่นนะลุงเพลงนี
0: ้ MV เนี่ย MV เนี่ยใครล่ะที่เป็น
1: ลืม
0: ชื่อโอ้ยตายแล้ว
1: ว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปิดกันทีหลัง
0: เป็นพระเอกนักเอกคู่หนึ่งไม่รู้จะว่าไงไม่รู้ว่าอธิบายแค่นี้แล้วจะรู้ไหมก็ไปเปิดหาเปิดดูได้ในตามนั่นแหละหน้าต่างต่างๆนะครับ
1: เ
0: พลงนี
1: ้ดังเพลงนี้ดังเพราะว่าลุงพี่ป้อมเขาเล่นทุกคอนเสิร์ตของเขาอ่ะก็จะมีเพลงนี้ครับพูดลอยๆ
0: ใช่เพราะว่าก็น่าจะเป็นเพลงล่าสุดที่ดังของเขาอ่ะนะ
1: น่าจะเป็นเพลงใหม่เพลงสุดท้ายที่ลุงแต่งให้กับอัศนีวสันต์
0: น่าจะอย่างนั้นมั้ง
1: น่าจะนะ
0: น่าจะอย่างนั้น
1: เ
0: พราะว่าไม่แน่ใจว่ามีอันหลังๆแล้วมันคือก็มีหลังๆแกก็โทรมาแบบเฮ้ยแต่งเพลงดีไหมบางทีเราก็บอกว่าอย่าเลยพี่นี่มีประโยชน์ความจริงคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยแกจะให้เราแต่งเพลงอีกเพลงหนึ่ง
1: เพลงใหม่เลยเหรอ
0: เป็นเพลงที่เอาทํานองจากเพลงเก่าของเขาเมื่อตอนเป็นบัตเตอร์ฟลายอ
1: ่
0: ะ
1: เ
0: ป็นมันตอนนั้นมันเป็นเพลงฝรั่งเป็นเพลงเนื้ออังกฤษคือเพลงชื่อเพลงฟอสฟอรัสเขาอยากให
1: ้ Phosphorus.
0: เป็นฟอสฟอรัสเนี่ยให้เอามาใส่เนื้อไทยให้มันเป็นเพลงแบบจังหวะคึกคักหน่อยเราก็ถามบอกพี่จะทำไปทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: พี่จะทำไปทำไม
0: พี่จะทำไปทำไมพี่จะทำไปเพื่อจะเปิดเพื่อเล่นออกมาแล้วคนในฮอลล์นั่งเงียบกันหมดเพราะไม่รู้ว่าไม่รู้จักว่าเป็นเพลงอะไรไปเพื่อจะเหนื่อยทำไมไปเพื่อก็ปรึกษากันนะปรึกษากันแล้วก็แกก็บอกจริงว่ะจริงเพราะว่าเพลงใหม่บนเวทีคอนเสิร์ตของศิลปินเก่านี
1: ่ไม่
0: เวิร์กเลยแม้กระทั่งพอแม้กระทั่งก็เถอะ
1: ของใครก็ไม่เวิร์กเพราะจริงๆมันต้องมีการถูกเปิดนำมาก่อนที่มีคอนเสิร์ตมันอยู่ดีๆมาเซอร์ไพรส์ทุกคนรับรองนิ่งทั้งฮอลแหละ
0: ใช่แกก็เลยจริงก็เลยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมานั่งทำ เพราะมันค่อนข้างยากด้วยโจทย
1: ์ใช่ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนะดูนาฬิกามันถึงไหนแล้วเนี่ย
1: ยังอีกแป๊บหนึ่งเรายังคุยไปได้เรื่อย okay. เพราะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีอีกเพลงหนึ่งปิดท้ายอยู่เหมือนกันเนาะ
0: เพลงปิดท้ายเนี่ยเดิมเราก็จะเปิดเพลงที่เป็นเพลงสุดท้ายที่พี่ป้อมร้องในคอนเสิร์ตแฟร์เวลเนี่ยก็คือเพลงลาก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าก็หนึ่งก็ฟังกันอยู่แล้วสองเพลงลาก่อนเนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างเศร้าอ่ะคือมันอะไรอ่ะเหมือนจะลาจากตายกันนั้นไปทั้งชีวิตอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอารมณ์ข้างในนั้นจะค่อนข้างจะ
1: มีไม่บวกไม่บวก
0: ไม่
1: ไม่บวก
0: เราก็เลยคิดว่าตอนท้ายๆตอนจบของคืน Boomers and Babies วันจันทร์วันนี้เราจะจบด้วยเพลงที่จากลาเช่นกันแต่จากลาอย่างสวยงามยังมีความรักต่อกันยังมีความระลึกถึงต่อกัน
1: อยู่ในเสื้อลุงนี่แหละอยู่ในเสื้อลุงนี่แหละ
0: อยู่ในเสื้อลุง ท่านที่ฟังทางวิทยุก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ยินเพลงแล้วก็รู้เองว่าเป็นเพลงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้เวลาที
1: ่อีกนิดนึงไม่เอาลุงต้องบอกอีกนิดนึงก็คือว่าไอ้เพลงเนี้ยลุงเคยบอกอยู่ว่าแนะนำว่าห้ามเปิดในงานแต่งงานไม่ใช่เหรอให้คลิปนิดนึง
0: คือคนเราเนี่ย นผัวเมียกันอยู่กับบ้านเดียวกันเนี่ยอยู่ขึ้นมาตอนเช้ามันจะแต่เฮ้ยฉันรักเธอเสมอนะมันไม่มีไงมันไม่ใช่
1: มันไม่มี
0: จะรัก
1: ไ
0: ม่มีมันก็รักนะคือรักเธอเสมอเนี่ยมันเป็นคำที่เมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดเป็นจดหมายเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ลงท้ายรักเธอเสมอลงชื่อลงใจเสมอ
1: เพราะอยู่คนละที่
0: เพราะมันอยู่คนละที่คือเป็นการระลึกถึงกันรักเธอเสมอนะคิดถึงเสมอนะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะ
1: เ
0: พราะนั้นเปิดในงานแต่งงานปุ๊บเนี่ยเป็นอัปมงคลทันทีถึงแม้ว่าชื่อมันจะเพลาะก็ตามแต่ว่ามันเป็นการที่แบบแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตแฟร์เวลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะมันเป็นเงื่อนไขของการเวลาไง
1: ยังไงก็คงไม่เคยกลับมา
0: ใช่
1: ไปฟังดีกว่าเราขอบคุณสปอนเซอร์ดีกว่าแล้วเราไปฟัง
0: โอเค
1: ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลศิรินทร์นับเคียงข้างคุณ Be with you always แล้วก็พิเศษทุกมื้อ
0: เพิ่งไปซื้อเมื่อวานนี้เอง
1: หมาแมวหมาแมว
0: โอล
1: ิเวอร์แล้วก็เสื้อที่ใส่แล้วไม่เคยร้อนอีกเลยก็คือไ
0: ม้
1: แล้วก
0: ็และ
1: ลูกหน้าของสองลุง
0: สองลุงรูปหน้าของลุงดี้เป็นรูปหน้า before รูปหน้าของลุงฟินคือ after
1: เอาเหรอโอเค
0: ดำกับขาว
1: โอเค
0: แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าจะทำให้คนดำแล้วมันจะขาวขึ้นหรอกแต่ว่ามันทำให้ผิวดีขึ้น
1: โอเค
0: สดใสขึ้น
1: ก็ต้องขอบคุณดีโอลิวา
0: โดยดีโอลิวาที่ซอยลาซาน
1: yes เราไปฟังเพลงกันเลยแล้วพบกันอาทิตย์หน้ารักเธอเสมอ
0: รตรีสวัสดิ์ครับ
1: เย้บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: ไม่ไรหรอครับ
1: คือแฟนคุณนะสิคะเขาได้รับอุบัติเหตุแต่โทรหาคุณหลายครั้งแล้วนะคะแต่ไม่พบคุณ
0: แฟนผมออนน่ะเหรอครับ
1: ค่ะถ้าถูกรถชนมาค่ะที่คุณนะคะ
0: แต่เมื่อกี้เธออยู่ที่นี่กับผมนี่ครับ
1: ฉันว่าคุณรีบมาดีกว่าค่ะ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไปในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้อง
หลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลห้าให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีลห้าข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีลห้าไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีลห้าจึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีลห้าข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีลห้าข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงหรือยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีลห้าข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเรา
หรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นอย่างนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อเธอตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันแต่ปัจจุบันนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีลห้าประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทั้งที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศน์สอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเรือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่า
ที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์3สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม4ความสุข5อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั่นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโปรดความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเชิญตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอธินาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออธินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค
ิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสื่อโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้
พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตเที่ยงลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกาจกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดลมหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกัคคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน
เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็น

ในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปปาตญาณการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าเพศหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่ง
คุณพระพุทธพระ

ธรรมประสงค์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสกาลฉะนี้

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้โดยผู้หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได
7: ้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเพียงโครงการเดียวที่มีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้โดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติในเร็วๆนี้โดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้ดำเนินการแต่อย่างใดสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจใช้กฎหมายปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและของเสียผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเด็ดขาด
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากำชับให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเดินหน้าปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและของเสียผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเด็ดขาดและใช้กฎหมายดำเนินการทั้งทางแพ่งอาญาและปกครองพร้อมให้หน่วยงานในท้องถิ่นและจังหวัดหากพบการกระทำผิดแล้วไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากปัจจุบันพบโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากกระจุกตัวในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองขณะที่พบจุดลักลอบทิ้งของเสีย61แห่งจึงต้องเร่งตรวจสอบและติดตามผู้กระทำผิดให้ถึงต้นทางไม่ปล่อยให้การดำเนินคดีหยุดอยู่เพียงผู้รับจ้างขนส่งหรือผู้ลักลอบทิ้งซึ่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ กำหนดแผนเชิงรุก6ขั้นตอนตั้งแต่รับแจ้งเหตุเตรียมการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกสรุปผลดำเนินคดีและติดตามการฟื้นฟูเน้นโรงงานกลุ่มเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยปปช.สอบพยานคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วกว่า700ปากค่าสรุปคดีได้ปลายเดือนตุลาคมนี้
9: นายธนาธารประมูลพงศ์โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.กำลังเร่งดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องและปรับปรุงมาตรการป้องกันขณะที่สำนักงานปปช.สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า700ปากพร้อมจำแนกผู้กระทำผิดเป็น4กลุ่มได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนายหน้าและผู้บริหารโดยคาดว่าจะสรุปคดีได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ขณะเดียวกันสำนักงานปปง.กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินมูลค่าหลายร้อยล้านบาทที่เชื่อมโยงกับการทุจริตโดยทำงานร่วมกับปปช.เพื่อขยายผลหาผู้กระทำผิดเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: นราพงศ์วยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทาง FacebookQFM Facebook นราพงศ์วยวัฒน์ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเช้าวันศุกร์ที่18กันยายนครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวดีก่อนนี่ในหนังสือพิมพ์ Daily News กระทรวงการคลังไฟเขียวขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40เล็งใช้วงเงินเยียวยา 40,000 ถึง 50,000 บาทชงครม.อนุมัติภายในเดือนนี้ครับปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยบอกว่าในที่ประชุมได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัสและก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสใหม่ออกไปจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ครับวงเงินจะใช้ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทคาดว่าจะเพียงพอที่จะใช้ในช่วงขยายเวลาแล้วก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วเนี่ยก็จะมีการเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยครับได้สองส่วนนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็น่าจะขยายออกไป2เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับนี่ก็ข่าวดีดูสัปดาห์หน้าครับวันอังคารเนี่ยจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินเรียกประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยมีหลายเรื่องครับนายกรัฐมนตรีได้ป พูดถึงเรื่องการปราบผู้มีอิทธิพลปราบนอมินีเข้มเลยครับฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีเรื่องการให้ปราบผู้มีอิทธิพลก่อน
6: จะเรียนท่านผู้บริหารและท่านผู้ราชการจังหวัดทุกท่านได้ทราบคือรัฐมนตรีช่วยหรือว่าแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยถ้าท่านเห็นนะตอนที่เราดำเนินการเรื่องของการจัดระเบียบสังคมการเข้าไปจับบอนสถานบริการนะครับยาเสพติดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้เนี้ยผมอยากจะเรียกว่ามันจริงๆไม่ใช่หน้าที่ของพวกผมนะแต่ว่าอยากจะเป็นคนเปิดเกมให้แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแต่ว่าในระยะหนึ่งท่านต้องรับแล้วก็นำไปปฏิบัติดำเนินการเองนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบคนระดับรัฐมนตรีต้องเดี๋ยวก็บินไปสมุยทีสุราษฎร์ทีเชียงใหม่ทีโคราชทีแล้วก็ไปยืนกอดอกดูท่านเข้าไปจับบ่อนอย่างเงี้ยมันเป็นภารกิจของผู้ปฏิบัติจริงๆแต่ว่าอย่างที่เรียนครับเราก็อยากจะให้ท่านมั่นใจอ่ะเหมือนตอนที่ผมเป็นมธ.1ตอนนู้นอ่ะกับรองนายกอ่ะอยู่ที่นี่ 100% ใช่มั้ยท่านปลัดเป็นที่มีปกครองนะมีอะไรมาใหม่ๆ 3-4 เคสผมก็ไปจับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทีมก็ต้องว่ากันเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝากท่านผู้ว่าไว้ด้วยมันถึงมีนี่คือการสร้างความอเลิร์ตตลอดท่านผู้ว่าก็ต้องสร้างความอเลิร์ตต่อไปยังนายอำเภอเพราะถ้ามันมีเมื่อไหร่นายอำเภอถูกย้ายทันทีแน่นอนเพราะว่าตำรวจเขาก็ผมก็มาเหมือนกันว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยตำรวจเขาก็ย้ายผู้กำกับให้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเหตุแบบนี้แล้วมหาไทยจะทำอะไรนายอำเภอปลัดจังหวัดปลัดอะไรปลัดอำเภอใช่ไหมปลัดอาวุโสอะไรก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการสร้างความ alert นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อยากจะให้ท่านได้รับนโยบายไปต่อไอ้ใหม่ๆเนี่ยโอเคเราก็อยากไปจับไปดูไปเห็นเพื่อที่จะได้เห็นว่าอ๋อมันมีคนไกลแบบนี้เข้าไปแบบนี้มันจะต้องเตรียมกำลังแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องคอยรับโทรศัพท์แบบนี้นะซึ่งเอาละใหม่ๆผมก็เคยรับโทรศัพท์จะมาท่านโพลพีท่านเจเศษท่านโกแพก็รับโทรศัพท์แต่ท่านก็เห็นว่าเราไม่ได้มีความยี่ระต่อบุคคลปลายสายเลยท่านสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านดูเพื่อที่ท่านจะได้จัดการเองโอ้ยท่านอยู่ในจังหวัดใครมาสั่งอะไรผู้ว่าได้นะครับอิทธิพลมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าระดับนโยบายไม่เล่นด้วยแล้วท่านไม่ต้องห่วงผมให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อท่านเลยท่านดำเนินการแบบนี้เนี่ยใครมาแกล้งท่านเนี่ยผมนี่ปกป้อง at all cost นะใช่ไหมถ้านายกพูดแบบนี้แล้วยังป้องท่านไม่ได้มันก็มีนายกไม่ได้นะครับท่านจะบอกโอ้ตรงนี้คนนี้โทรมาครับผมก็เลยยอมผมก็เลยถอยผมก็เลยอ่อนข้อไอ้ตรงนั้นคือจุดสลบจุดตายท่านนะเพราะนั้นต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เราต้องมองสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสกปรกนะครับอย่าได้พกพาอย่าได้คิดว่าเอาตรงนี้มาอะไรเป็นเข้ามาออฟเฟอร์อะไรสินน้ำจงน้ำใจเราต้องปฏิเสธไม่พอต้องดำเนินคดีด้วยนะครับความผิดซึ่งหน้าอย่างนี้ทำให้มันเกิดขึ้นนะมันไม่ยากหรอกครับแล้วเดี๋ยวสังคมมันก็จะรู้สึกสงบขึ้นเองผมไม่ต้องการให้ระดับรัฐมนตรีลงไปในทุกๆครั้งเพราะถ้ารัฐมนตรีลงไปนี่มันเขาเรียกมันเป็นเรื่องมันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วการขยายผลมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นขอให้ทางท่านผู้ว่าได้ดูแลอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีการไปแบบเป็นครั้ง นะครับเป็นครั้งๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องหาทางหาวิธีการทำงานร่วมกันนะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวท่านว่าอ๋ออย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรัฐมนตรีมาจับไม่ใช่รัฐมนตรีของผมไอ้เรื่องพวกนี้ผมไม่นับเป็นผลงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ายิ่งเขาต้องไปจับเองเนี่ยว่าเขาแบ่งงานไม่เป็นทำงานไม่เป็นนะครับแต่เริ่มเปิดเกมให้เพื่อให้ท่านผู้ว่าแล้วก็ทางฝ่ายปกครองทางกรมการปกครองมีความมั่นใจนะครับก็อยากจะทำความเข้าใจเช่นนี้ด้วย
5: นายกอนุทินครับให้นโยบายเรื่องการปราบผู้มีอิทธิพลอีกเรื่องหนึ่งที่พูดในที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนายกเนี่ยท่านใช้คำว่าผมเชื่อว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดในฐานะพี่น้องก็คือมาโกงกันบนหัวผมสังคมสรุปเรียบร้อยแล้วพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้สังคมสรุปไปเรียบร้อยแล้วพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วผมเองก็พิพากษาไปแล้วเหมือนกันฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
6: ประเด็นร้อนนะครับก็คือเรื่องของการดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเรื่องนี้มันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเคราะห์นะครับถึงแม้ว่ากำลังดำเนินการอยู่สมมุติไม่มีใครผิดเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยระบบโดยธรรมชาติของมันก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายจากการสอบสวนจากการข่าวนะครับจากการเชื่อมโยงใยต่างๆเราได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดกันในฐานะพี่ๆน้องๆก็คือมาโกงกันบนหัวผมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสังคมสรุปไปเรียบร้อยพิพากษาไปเรียบร้อยนะครับตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้นมันจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการนะครับนะมันมีการทำงานคู่ขนานกันหลายหน่วยงานแล้วนะครับมีทั้งปปง.ปปท.ปปช.ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็คงได้เห็นว่ามีการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้กระทำผิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการแถลงการตรวจยึดทรัพย์นะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนะครับโดยปปง.ยึดทรัพย์มาแล้วกว่า380ล้านบาทนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันยังไม่หมดตอนนี้ยึดได้อยู่เท่านี้มีทั้งเงินสดและมีทองคำแท่งด้วยนะครับมูลค่าประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้กระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องขยายผลตอนนี้ข้างนอกเขาจับกลุ่มเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันไปแล้วนะครับข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายนะครับก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอนะครับต้องดำเนินการให้เห็นถ้าเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี
5: ้นายกอนุทินนะครับพูดถึงเรื่องคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องร้อนวันนี้ก็คือเรื่องที่ทาง ฝ่ายสภาของสหรัฐอเมริกาโดยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกานะครับเขาส่งหนังสือถึงรัฐบาลของเขาขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วใน28รายชื่อเนี่ยก็มีชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยของรัฐบาลอนุทินหนึ่งด้วยนะครับประเด็นนี้เนี่ยมีความคิดเห็นหลายฝ่ายครับท่านผู้ฟังครับเอาเริ่มจากคนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้ก็คือคุณรังสิมันโรมนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเขาต่อสู้เรื่องนี้มาทั้งในเวทีอภิปรายในสภาและจากการให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งคุณรังสิมันก็ออกมาพูดอีกทีหนึ่งครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลอนุทินเนี่ยจัดการเรื่องนี้ช้าเหตุเพราะว่าเกรงใจใครหรือเปล่าฟังเสียงของคุณรังสิมันโรมครับ
7: แต่สิ่งที่มันเดินกันได้อย่างล่าช้าสิ่งที่มันทำให้การจัดการเรื่องนี้ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลเนี่ยก็เพราะผู้มีอำนาจเนี่ยไม่รู้เกรงใจอะไรไม่รู้กลัวอะไรนะครับทำไมถึงไม่จัดการใช้โอกาสนี้ในการกวาดล้างเรื่องนี้ให้หมดแล้วสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาลให้กับประเทศไทยและให้กับตลาดทุนไทยต่อไปนะครับก็ต้องถามกลับไปที่คุณอนุทินว่าเกรงใจอะไรนักหนานะครับทำไมถึงไม่เร่งจัดการเรื่องนี้ให้มันจบสิ้นเสียทีนะครับ
5: คุณรังสิมันโรมนะครับอีกคนหนึ่งที่พูดเมื่อวานนี้ก็คือคุณกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกรบอกว่าเรื่องนี้มันกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเหมือนกับว่าสหรัฐเขาต้องลงมือเองแทนที่จะพึ่งพาประเทศไทยที่ใกล้ข้อมูลมากกว่าและก็มีความรับผิดชอบโดยตรงแต่เราก็ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการมันกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมืองของประเทศด้วยฟังเสียงของคุณกรจาติกวนิชครับ
8: เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมืองของเราด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีชื่อปรากฏเนี่ยนะก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับก็เป็นบุคคลที่เคยได้รับแต่งตั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันนะครับในตำแหน่งที่มีความสำคัญมากที่สุดตำแหน่งในประเทศนะครับก็คือในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใดๆเนี่ยมันก็จะนำไปสู่คำถามที่คนมีแน่นอนนะครับว่าเอฟมันเป็นเพราะการเมืองปกป้องหรือเปล่าก็มันจะครับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันอ่อนนะครับมันเหมือนกับเราเป็นเป็ดง่อยที่สุดท้ายแล้วพึ่งพาไม่ได้เขาต้องลงมาทำเองนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ควรที่จะเราไม่ควรจะยอมครับ
5: ท่านคุณกรจาติกวนิชคุณกรจาติกวนิชนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้ก็ถูกนักข่าวถามเหมือนกันนะครับนายกบอกว่าก็เห็นรายชื่ออยู่เหมือนกันนะคนที่มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปตั้งทนายไปหาวิธีเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลนักข่าวก็ถามว่าทางสหรัฐเขาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งดำเนินการตรวจสอบครับนายกอนุทินบอกว่าอ้าวรัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้นี่ไม่ใช่รัฐบาลนี้นี่นะครับคือคุณวรพักธัญญาวงศ์เนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลของคุณอนุทินคราวที่แล้วนะครับแต่แต่งตั้งมาได้ประมาณเดือนหนึ่งมั้งก็ถูกขุดคุยเรื่องเกี่ยวข้องมีชื่อพัวพันกับพวกแก๊งสแกมเมอร์นี่แหละสุดท้ายก็ได้ลาออกไปนะครับ ฝ่ายฟังเสียงของนายกอนุทินสักนิดหนึ่ง
9: เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
10: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้ไปว่าที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะข้อมหมาย
9: รัฐบาลไหนอ่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
5: รัฐบาลไหนอ่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้ฝ่ายคุณวรพักธัญญาวงศ์ก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวครับยังไม่ได้แถลงโดยการให้สัมภาษณ์แต่ว่าใช้วิธีเขียนใน Facebook ครับอ้าวฟังคำชี้แจงของคุณวรพักเขาหน่อยจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าชื่อของผมปรากฏในหนังสือของประธานคณะกรรมาธิการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงการคลังนั้นผมขอชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการเซ็นชั่นหรือไม่มิใช่กับผลของการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าผมได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าผมถูกสหรัฐเซ็นชั่นแล้วผมขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงผมพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับผมก่อนหน้านี้ผมได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยได้ดำเนินการคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาดังกล่าวปัจจุบันคดีหนึ่งที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้วอีกคดีหนึ่งได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลผมไม่ขอคาดเดาว่าการที่มีชื่อของผมปรากฏอยู่ในหนังสือของสหรัฐครั้งนี้มีที่มาหรือเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่สิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐอเมริกานี่คุณวรพักธัญญาวงศ์ได้โพสต์ใน Facebook นะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับขอเชิญแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ0961925563ครับ0961925563น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลทำแบบแฮนด์เมดทำเองกับมือใช้น้ำมะนาวสดแท้ 100% นะครับท่านผู้ฟังครับแอดไลน์ที่เบอร์นี้นะครับ0961925563ครับเอาละครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: 6:33 นครับกลับมาช่วงนี้มาดูข่าวเรื่องคดีหัวสวซึ่งวันนี้ก็ยังคงเป็นข่าวนำข่าวใหญ่อยู่นะครับเช่นในไทยโพสต์เขาพาดหัวว่า DSI ลากไส้กกต.พิรุษไม่รับหลักฐานสำคัญลุยคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.หรือว่าในมติชนก็ประเด็นเดียวกันครับ DSI ชี้พิรุษคดีหัวกกต.ปฏิเสธหลักฐานวงจรปิด Daily News ก็บอกว่าหลักฐานหัวสว.โดนการเมืองสกัดหนักฟันอั้งยี่ฟอกเงินหืดจับข่าวมาจากทาง DSI นะครับท่านผู้ฟังครับคือเป็นรายงานข่าวที่มาจากทาง DSI ในข่าวเนี่ยเขาบอกว่ารายงานข่าวจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยบอกว่าพยานหลักฐานในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.กับพยานหลักฐานในสำนวนของคณะอนุไต่สวนชุดที่26ของกกต.ยังมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในการกลับคำให้การของพยานรหัสที่16ก็คือคุณเอกราชช่างเหลาเหตุใดกกต.จึงไม่พูดว่าในชั้นการสอบปากคำพยานในเอกราชได้จัดเจ้าหน้าที่2ชุดคือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.และอนุกรรมการที่26ร่วมสอบปากคำและบันทึกคำให้การพร้อมกันเพียงแค่จัดพิมพ์คนละชุดเท่านั้นและยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วยแล้วก็นี่ซัดกกต.ไม่รับหลักฐานและก็ถูกบีบเนี่ยกรณีสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI จะสามารถดำเนินคดีอาญาต่อกลุ่มกรรมการบริหารพรรคผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือส.ส.ที่ถูกปัดตกจากสำนวนและมติของกกต.ได้หรือไม่นั้นเรื่องนี้พิสูจน์ได้จากพยานหลักฐานเท่านั้นถ้ามีความเชื่อมโยงถึงบุคคลใดคณะพนักงานสอบสวนต้องพิจารณาดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันแม้บุคคลนั้นจะไม่ถูกวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ก็ตามพฤติกรรมสอบพิรุธของกกต.คือการปฏิเสธไม่รับหลักฐานจาก DSIไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพกล้องวงจรปิดของรถบุคคลสำคัญต่างๆที่ขับมาในโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหัวสว เรื่องพิกัดการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นต้นและยังมีพฤติกรรมของคนบางกลุ่มในฝ่ายการเมืองที่บีบคั้นกดดันสั่งเบรกไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับการเงินมายัง DSI นี่เป็นรายงานข่าวจากทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของ DSI นะครับความเห็นของฝ่ายการเมืองรังสิมันต์โรมก็ให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวว่ากกต.เตรียมที่จะพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.อีก3สำนวนซึ่งโยงไปถึงสว.สีส้มด้วยรวมไปจนถึงคณะก้าวหน้าพรรคประชาชนด้วยนั้นนะครับยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยปกป้องหรือเรียกร้องในการเลือกปฏิบัติกับสว.กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฟังเสียงของคุณรังสิมันต์โรมครับ
4: ผมอยากจะไล่เรียงอย่างนี้ว่าเวลาพูดถึงสว.สีต่างๆเนี่ยต้องถามว่าไอ้นิยามสีเนี่ยบางทีเขาเรียกตัวเองนะอย่างเช่นสว.สีน้ำเงินเนี่ยสังคมเรียกให้เขาหรือเขาเรียกตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณากันดีๆว่าเขาเป็นคนนิยามตัวเขาแบบนั้นอันที่สองผมคิดว่าไม่มีสว.คนไหนนะครับที่นิยามตัวเองว่าตัวเองเป็นสว.สีส้มผมเข้าใจว่าความพยายามในการที่จะตีตราว่ามันมีสว.สีส้มเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ว่ามันมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านก็ดีนะครับของภาคประชาสังคมก็ดีทำให้คุณต้องการที่จะตีตราเรื่องนี้และบอกว่าถ้าผมชั่วคุณก็ต้องชั่วเหมือนกับผมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันแปลกประหลาดมากนะครับอันที่3นะครับผมยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราเนี่ยนะครับไม่เคยออกมาปกป้องและเราก็ไม่เคยนะครับที่ออกมาเรียกร้องนะครับในการที่จะบอกว่าจะต้องเลือกปฏิบัตินะครับกับสว.กลุ่มหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติกับสว.อีกกลุ่มหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือเราอยากจะเห็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดมันมีพยานหลักฐานใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสว.คนไหนก็แล้วแต่เขาจะเป็นสว.ประชาชนเขาจะเป็นสว.กลุ่มอิสระเขาจะเป็นสว.สีน้ำเงินอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามันต้องปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนะครับประการถัดมาเนี่ยนะครับพอเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องแยกกันกระทำให้ชัดว่าคำว่าโกงสว.เนี่ยนะครับมันมีหน้าตาอย่างไรถ้าเป็นประเภทนะครับที่มันมีการจ้างให้คนมาสมัครนะครับเพื่อที่จะพรีชีพไปโหวตให้กับตัวเองนะครับมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันมากมายนะครับมีคนการเมืองนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกนี้มันต้องแยกให้ชัดว่าไอ้สิ่งที่คุณพยายามจะบอกว่ามันมีสว.อีกกลุ่มนึงนะที่อาจจะเป็นเพื่อนของคุณเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยมันก็เหมือนกันนะผมว่าแยกกันให้ชัดว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรถ้าข้อเท็จจริงเหมือนกันครับท่านอนุทินเขาชอบพูดว่าอะไรนะปิดชื่อถือพฤติกรรมก็ใช้หลักการนั้นสิแต่ตอนนี้คืออะไรฮะพยายามที่จะตีตราว่าสว.กลุ่มนี้เป็นของกลุ่มนี้งั้นผมจะเล่นคุณด้วยผมว่านี่ไม่ใช่วิธีการของประเทศที่ปกครองด้วยหลักนิติรัฐนะครับผมกำลังบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าวันนี้สิ่งที่เราอยากเห็นคือการปิดชื่อถือพฤติกรรมจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีใครทำผิดเกี่ยวข้องกันอย่างไรมีเส้นทางการเงินอย่างไรมีเบอร์โทรศัพท์กันอย่างไรไปจัดเลี้ยงกันอย่างไรผมว่าดำเนินการแบบนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าเอาให้ชัดส่วนไอ้ประเทศประเภทว่าไอ้สว.กลุ่มนี้เป็นสีส้มเนี่ยผมว่าดูดีๆล่ะครับว่ามันมีใครไปนิยามตัวเองว่าเป็นสว.สีส้มจริงๆหรือเปล่านะครับแต่สว.สีน้ำเงินมีแน่มีนิยามแน่นะครับโอ้ผมไม่มีปัญหาเลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางกกต.เนี่ยนะครับดำเนินการได้เต็มที่เลยแล้วก็จริงๆจะเอาพยานหลักฐานมาเปิดเนี่ยเรายินดีแล้วถ้าบอกได้ด้วยนะครับบอกได้ด้วยเลยว่าเป็นนักการเมืองคนไหนของพรรคประชาชนไปเกี่ยวข้องเนี่ยเรายินดีมากนะครับเพราะเราก็จะได้มีกระบวนการในการตรวจสอบภายในของเรานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าตกลงแล้วการโกงสว.เนี่ยนะครับคุณต้องแยกระหว่างการที่สว.เขาไปเข้าชื่อรวมกลุ่มกันมีการทำเว็บไซต์แล้วเขาไปสมัครอันเนี้ยผิดหรือไม่ผิดเอาให้ชัดแต่อีกอันนึงอ่ะผิดแน่ๆคือในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับไปจ้างคนไปสมัครผิดประเภทไอ้แบบเนี้ยนะครับผมว่ามันแตกต่างกันโกงสว.กับการที่ประชาชนเขารวมกลุ่มกันพูดคุยแนะนำตัวกันเนี่ยผมว่าแตกต่างกันมากนะครับ คือจริงๆแล้วผมว่ามันคงไม่ใช่เรื่องสู้ได้หรือไม่ได้เอาว่าถ้ามันมีพฤติกรรมในการโกงสวเนี่ยไม่ว่าเขาจะเคยเป็นสมาชิกพรรคไหนไม่ว่าเขาจะเป็นเขาจะนิยามสีอะไรเขาจะบอกตัวเองอิสระหรือไม่เนี่ยผมว่าต้องจัดการทั้งหมดผมว่าเอาเรื่องนี้ให้ชัดดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการมาถกเถียงกันว่าตกลงสวนี้เป็นของใครแต่สำคัญก็คือตกลงมันมีการโกงสวอย่างเป็นขบวนการใช่ไหมถ้ามีการโกงสวอย่างเป็นขบวนการก็ต้องจัดการแล้วถ้าเกิดเส้นทางการเงินนะครับเบอร์โทรศัพท์ไปเชื่อมถึงใครก็ต้องจัดการมีแค่นั้น
3: คุณรังสิมันโรมนะครับฝ่ายพรรคภูมิใจไทยชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่ากรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่พรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและก็เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะตกเป็นเป้าก็เป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนถามว่าจะฟ้องกลับไหมคุณชัยชนกบอกว่าก็ต้องปรึกษากันส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากที่จะฟ้องหรอกแต่ถ้าไม่ดำเนินการอะไรก็อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบก็ขอปรึกษากับทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนอ้าวฟังเสียงของคุณชัยชนกชิดชอบครับ
5: กกต.กำลังทำสำนวนคดีว่าอาจจะมี 2-3 สำนวนเกี่ยวกับสว.สีส้มด้วยท่านคาดหวังยังไงบ้างคะท่าน
6: ผมไม่ได้มีความคาดหวังใดๆกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าผมเชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และผมว่าความจริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและผมคิดว่ามันก็จะปรากฏครับใครที่กระทำการผิดก็ผมเชื่อว่าก็จะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผม
5: แม้ว่ากกต.
7: โอเคครับเดี๋ยวท่านมีภารกิจต่อแล้วครับ
5: เห็นว่าทางไอลอว์หรือทางประชาชนก็ยังจะออกมาเปิดข้อมูลที่เหมือนเชื่อมโยงพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
6: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและมีเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นที่จะโดนเป็นเป้านะครับของทุกหน่วยงานผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของทางพรรคประชาชนนะครับก็ไม่ได้มีความคิดเห็นใดๆตรงนี้
8: ของคุณพี่จะมีการฟ้องหรือว่าแจ้งความกลับอะไรด้วยไหมคะจากการที่โดนพรรค
6: อันนี้ผมต้องปรึกษานะครับปรึกษาจริงๆส่วนตัวผมไม่อยากแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยพอเราไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอาเปรียบตรงนี้ในการที่เราไม่ได้อยากที่จะดำเนินคดีฟ้องใครก็เดี๋ยวขออนุญาตปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนครับถึงจะชี้แจงว่าจะมีการฟ้องดำเนินหรือไม่ขออนุญาตนะครับ
5: เพราะว่ามันมีขบวนการที่พยายามจะทำลายความคุ้มใจจริงแล้ว
6: ก็ท่านคิดว่าจริงไหมฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องตอบมันเป็นกระบวนการในหลากหลายมิติเลยแต่ผมคิดว่าเราเองก็มั่นใจพอในสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาว่าเราทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบกฎหมายไม่ใช่แค่ในเรื่องนี้แต่ในทุกๆเรื่องในการดำเนินการของพรรคภูมิใจไทยฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กังวลใดๆครับ
5: ได
6: ้
5: ค
6: ุ
5: ยกับท่านเนวินบ้างไหมคะเรื่องน
6: ี้ไม่ได้คุยนะครับเรื่องไหนฮะ
5: เรื่องคดีพ่อสองหลังจากที่มีมติ
6: ไม่ได้คุยขนาดท่านนายกผมก็ไม่ได้คุยเลยผมว่าเป็นคนที่ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็วันก่อนนักข่าวก็ถามว่ามีมติเอกฉันท์นู่นนี่นั่นรู้สึกยังไงผมว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีมติเอกฉันท์ผมไม่มีความเกี่ยวข้องผมกับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการออกจดหมายตั้งแต่ตอนที่มีความคิดจะต้องมีกระบวนการแบบนี้ใช่ไหมครับว่าไม่อยากให้ทางสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องใดแล้วก็จากสำนวนที่มีความพยายามจะมีการเปิดเผยก็ได้เห็นว่าผมไม่มีเลยจริงๆฉะนั้นจะให้มันมีมติไม่เอกฉันท์ได้อย่างไรนะครับ
8: จริงๆเราใจรัฐมนตรีอยากจะให้แบบส่งสารไปเพื่อแบบตัดสินเลยไหมคะว่าแบบมันกลายเป็นว่ามันยังมีความกังขากันอยู่ไปมาแบบนี้อ
6: ย่างที่บอกผมไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวว่าควรจะดำเนินการแบบไหนผมคิดว่ามันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วนะครับและเชื่อว่าทุกอย่างก็จะดำเนินการตามกระบวนการนะครับ
3: คุณชัยชนกชิดชอบครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับ

0: ัญหาของชาวต่างชาติที่มาทำผิดกฎหมายมาเอารัดเอาเปรียบคนไทยเนี่ยซึ่งก็คงจะเน้นไปที่ชาวอิสราเอลคนยิวหรือมั้งนะครับนายกนี่โอ้โหดุเลยนะนี่กรณีที่มาตั้งศาสนสถานแล้วก็มาทำสุสานเนี่ยนายกบอกว่าขอสร้างสุสานส่วนตัวนี่มันเกินไปแล้วเหาะเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วมาก็มาหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน้นไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบเรื่องศาสนสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารแต่ว่ามีศาสนสถานอยู่ด้วยมันไม่ได้ผมจะให้ท่านผู้ฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
1: เราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอ้เรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจะตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยล่าสุดได้ทราบว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างนี้ผมว่ามันเกินไปแล้วครับเหาะเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่นะครับแล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เป็นดินแดนที่คือในเราต้องอย่างที่ผมเรียนเราต้องเห็นอกเห็นใจคนเราจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทารีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์เขานะวัดตามศาสนาตามฟาซิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนนะครับไอสถานศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราก็ยินดีที่จะต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเข้าใจดีว่ามาท่องเที่ยวมาใช้เงินใช้ทองอยู่ในประเทศไทยเอาเงินทุนมาลงทุนในประเทศไทยนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายว่าคุณจะเอาเปรียบหรือว่าจะใช้ไอ้ความได้เปรียบทางด้านที่ผมเรียกเงินทุนเนี่ยมาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยได้เพราะนั้นมันมีต่างชาติเหล่านี้อยู่หลายประเทศนะครับไม่ใช่เพียงประเทศเดียวนะครับในเอเชียก็มีตะวันออกกลางก็มีเอเชียกลางก็มียุโรปก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศใดในโลกแอฟริกามีหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอต้องกำชับนะครับคือเราไปไล่จับปูใส่กระด้งก็ไม่ได้วันหนึ่งมันต้องเอากฎหมายครอบว่าทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันจะต้องมีจุดที่บอกว่าหลังจากนี้จะต้องไม่มีแล้วต้องจัดระเบียบให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพผมได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการ

0: เทศนะครับซึ่งมันก็เป็นการทำให้ท่านมีกลไกในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ตั้งใจจะทำอะไรพี่เรนเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มรู้ว่าเราเอาจริงเรื่องนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะในประเทศคือผมว่าต้องเรียนท่านนะท่านไม่ต้องถามกลับมาว่าในประเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขาค่าตั๋วเครื่องบินออกไปครับคือเนี่ยถามแบบนี้มันถามแบบไม่ค่อยคิดมากไปหน่อยคือถามแบบอยากจะปัดงานให้ออกจากตัวไปไม่ได้คำว่าในประเทศแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าท่านดำเนินการแล้วคนคนนั้นต้องออกนอกประเทศทันทีนะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมดำเนินการให้อยู่แล้วนะครับแต่อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างบางทีมาอ้างแบบนี้มันก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยทำยังไงครับในประเทศแล้วยังลงนามไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีจังหวัดนั่นแหละครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาจะมาเบิกคืนในรูปแบบอะไรก็ว่ากันไปผมเป็นท่านผมออกเลยผมควักตังค์ออกคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่านเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วแล้วท่านจะเก็บไว้ทำไมนะครับเพราะนั้นอย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศก็มันเสียเข้าสู่พวกเราอีกนะครับต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเราไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเขาไว้เลยนะครับถ้าไม่พึงประสงค์มีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับคำสั่งกระทรวงก็ออกมาตามคำแนะนำของพวกท่านก็ออกมาให้แล้วมันเมื่อออกมาแล้วต้องใช้อย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ก็ขอให้ทางท่านมร.2ได้ติดตามแล้วก็ดำเนินการนะครับร่วมกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็โดยการสนับสนุนของกรมการปกครองด้วยนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยได้ดำเนินการด้วยความรวดเร็วเมื่อวานก็ยังมีประเด็นที่บอกบางคนต้องให้รับโทษก่อนอย่างที่ผมเรียนรับโทษก็เสียทรัพย์สินของเรานะครับถ้าในประเทศไปแล้วก็ให้เขาไปตามยถากรรมของเขาในที่ในบ้านกลับไปบ้านของเขาผมว่าจะดีกว่าเพราะเราก็ต้องหาช่องทางกฎหมายต่างๆที่เน้นในเรื่องของการให้คนเหล่านี้ออกไปจากประเทศของเรานะครับเนื่องจากเขาปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
1: นายกรัฐมนตรีพูดเข้มข้นเกือบทุกประเด็นเลยนะครับในที่ประชุมการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ทั้งเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเรื่องเกี่ยวกับต่างชาติเรื่องเกี่ยวกับกรณีมาเฟียนะฮะดุเดือดมากเสียงเข้มโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับต่างชาตินี่แหละถ้าจะตายก็ไปตายที่บ้านนู่นบ้านเกิดจะมาทำสุสานในประเทศไทยทำไมนะครับท่านผู้ฟังครับก็ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay ครับหรือไม่ก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของสำนักงานเขตในท้องที่เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะได้สติ๊กเกอร์บ้านนี้ไม่เทรวมมาติดไว้ที่หน้าบ้านจากนั้นท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปคัดแยกออกมาแล้วก็จะมีบริษัท West Buy Delivery จำกัด มารับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านท่านนะครับเขาซื้อในราคาที่มาตรฐานด้วยนะครับ West by Delivery เนี่ยเขาเป็นบริษัทบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรแล้วก็เป็นรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับกับอีกอันหนึ่งที่ท่านจะได้จากการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมก็คือจ่ายค่าขยะในราคาเพียง20บาทนะครับไม่ต้องเป็น60บาทตามอัตราใหม่ของกทม.นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วสำหรับเช้าข่าวชัดวันนี้และสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4
1: ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้กันรอบใหม่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีกิสถาน3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆ